0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนหนักวันนี้ถึงวันที่27กันยายนและขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน
1: ์ผู้นำสหรัฐขู่จะทำลายล้างอิหร่านหากไม่ยอมทำข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นกันจุธาภัทรบุญซ่อนคว้าเหรียญทอง Mixed Martial Arts หรือ EMMA เป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกได้แก่วิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ในส่วนของ 200,000 ล้านบาทแรกที่เหลือประมาณ 43,000 ล้านบาทมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนในเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วน 60-40 เดิมรวมถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่ 1-15 ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน 60-40 ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึงประมาณ47ล้านคน
3: วิกฤตพลังงานมันกลับมาอีกครั้งนึงเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเผื่อเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขนาดเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิ่งใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
2: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพระราชกำหนดเงินกู้ 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
4: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการนี้จะจบลงในเดือนกันยายนนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมารุนแรงแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับและสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่2มาสมทบกับโครงการในส่วนที่1ครับ
2: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มความยืดหยุ่นช่วยกลุ่มเปราะบางเริ่มรับสิทธิ์1ตุลาคมนี้ นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเสนอเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงและป้องกันมิให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบโดยได้ปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไป
0: กรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายอย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงส่วนพลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชน
5: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในวันที่23-27กันยายนนี้และขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการกล่าวว่าช่วงวันที่23-27กันยายนนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งจริงจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดส่วนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนได้สร้างความกังวลในหมู่ประชาชนรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มา
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักถึงวันที่27กันยายนนี้นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนเนื่องจากจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้พื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม
1: อธิบดีกรมศิลปากรโพสต์เชิญชวนคนไทยชมประติมากรรมนักดนตรีสตรีหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่ามีการห่มสบายมายาวนานกว่า 1,300 ปีสมัยทวารวดีประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทย
6: นายพนมบุตรจันทราโชตอธิบดีกรมศิลปากรโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนชมภาพประติมากรรมปูนปั้นนักดนตรีสตรี5คนห่มสบายอายุประมาณ 1,300 ปีภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งถือเป็นประติมากรรมสมัยทาวารวดีเป็นชื่อยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทยมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 ถึง 16เจริญขึ้นในเขตภาคกลางและแพร่หลายสู่ภูมิภาคอื่นๆและเมืองโบราณในวัฒนธรรมทาวารวดีหลายแห่งมีหลักฐานว่าเชื่อมโยงกับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่นั้นๆด้วยจัดเป็นวัฒนธรรมและศิลปกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องในคติทางพุทธศาสนาเถรวาทในระยะแรกรับเอารูปแบบศิลปะจากอินเดียสมัยคุปปตะและหลังคุปปตะต่อมามีลักษณะเป็นตนเองมากขึ้นเรียกว่าแบบพื้นเมืองในช่วงปลายได้รับอิทธิพลของศิลปะลพบุรีซึ่งนักดนตรีสตรีประติมากรรมปูนปั้นประดับศาสนสถานชิ้นนี้สันนิษฐานว่าเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าวงขับไม้บรรเลงพิณประติมากรรมชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์ของคนและรูปแบบดุริยางคศิลป์ในวัฒนธรรมทาวารวดีมาริชโยรายงาน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสารจังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่4บ้านโนนค้อตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลก ผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขาต้องตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะทำข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดทางให้อิหร่านฟื้นฟูและสร้างประเทศให้ยิ่งใหญ่กว่าเคยเป็นมาหรือเขาจะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากโดยไม่เปิดโอกาสให้อิหร่านสังหารผู้คนและทำลายประเทศอื่นได้อีกต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าการที่สหรัฐทำสงครามกับอิหร่านเพื่อช่วยปกป้องโลกจากภัยคุกคามด้านอาวุธนิวเคลียร์และอิทธิพลของสหรัฐในซีกโลกตะวันตกยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตต่างๆพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยอีกว่าสหรัฐอาจจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้และเรียกร้องให้นานาชาติร่วมมือกับสหรัฐในการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเพื่อให้อิหร่านยอมกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจา
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านสามารถกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐลดแรงกดดันทางการทหารและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านโดยสหรัฐจำเป็นต้องประกาศเจตจำนงที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตและทำให้เป็นทางการจากนั้นจะเป็นการตกลงเรื่องกรอบเวลาการดำเนินกระบวนการดังกล่าวต่อไปเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรายนี้ยังเปิดเผยอีกว่าประธานาธิบดีมาซูสเปซิสเตียนของอิหร่านจะไม่พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐแต่จะหารือรายละเอียดข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับสหรัฐผ่านคนกลางพร้อมเน้นย้ำว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นโอกาสทองที่สหรัฐจะหันกลับมาใช้วิธีการทางการทูตและรัฐบาลอิหร่านพร้อมรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตหากสหรัฐดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้จูเอ็นที่พัดถล่มภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในกรุงโตเกียวและพื้นที่ใกล้เคียงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7 รายและยังคงสูญหายอีก5 รายนอกจากนี้ประชาชนมากกว่า 58,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้และสายการบินหลักของญี่ปุ่นต้องยกเลิกเที่ยวบินรวมกว่า270 เที่ยวส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะในกรุงโตเกียวส่งผลให้กระทบกับผู้โดยสารราว 40,000 คนขณะที่ล่าสุดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่25ในปีนี้ลดระดับเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนและเคลื่อนตัวออกจากชายฝั่งทางตะวันออกของญี่ปุ่นไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาต่อสู้มิกมาร์เชียลอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54 กิโลกรัมหญิงกัญจุฑาพัชระบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบชิงอันดับ3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกทีมชาติไทยตบเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตคว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้และเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินแบดมินตันประเภททีมชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับไต้หวันโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะโจเทียนเฉินมืออันดับ5ของโลก2-1เกมจากนั้นชายคู่มือ1พีรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลเทระรัศกุลตบชนะคู่ของไต้หวัน2-1เกมแต่เดี่ยวมือ2มณิชพลเทระรัศกุลนำไปก่อนในเกมแรก21-5แต่เกม2มีอาการบาดเจ็บจนต้องขอยอมแพ้จากนั้นชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับราวพลทองสง่าช่วยกันตบชนะคู่ไต้หวัน2-1เกมทำให้ทีมแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะไต้หวัน3-1คู่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปขณะที่ทีมแบดมินตันหญิงไทยแพ้ให้กับทีมชาติจีน0-3คู่หยุดเส้นทางในรอบ8ทีมนักจักรยานโรดเรซบุคคลหญิงมีนักกีฬาเข้าชิงชัยทั้งหมด40คนจาก18ประเทศ ระยะทาง 90.4 กิโลเมตรชนิพรบัตริยะเข้าเส้นชัยอันดับ9ด้วยเวลา2ชั่วโมง 53.57 นาทีส่วนเหรียญทองเป็นของกัวหลี่นักปั่นจากจีนเวลา2ชั่วโมง 50.05 นาทีขณะที่เพชรดารินสมราชได้อันดับ24เวลา2ชั่วโมง 59.49 นาทีและกมลดาขาวปลอดถูกตัดเวลาในรอบสุดท้ายพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวว่านักปั่นสาวไทยทำผลงานได้ดีและช่วยกันอย่างเต็มที่การที่ชนิพรได้อันดับ9ถือว่าน่าพอใจเพราะชนะนักปั่นอาเซียนทุกคนสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทถนนยังเหลือรายการโรดเรซบุคคลชายแข่งขันในวันนี้จากนั้นจะต่อด้วยจักรยานเสือภูเขา BMX และปิดท้ายด้วยประเภทลู่สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน31เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น10เหรียญทองอันดับ3คาซัคสถาน6เหรียญทองอันดับ4เกาหลีใต้5เหรียญทองและอันดับ5ไทย4เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ

0: 12นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา13นาที
1: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มการดูแลระบบเบรกให้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากน้ำฝนมีโอกาสเข้าไปสร้างความเสียหายแก่ระบบเบรกทำให้เกิดปัญหาเบรกลื่นเบรกไม่อยู่เนื่องจากน้ำมันเบรกดูดความชื้นในอากาศทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลงซึ่งอาจเป็นสาเหตุของเบรกจมโดยเฉพาะการขับขึ้นลงเขาผ้าเบรกที่ดีควรเป็นผ้าเบรกชนิดที่ผสมเนื้อโลหะเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนได้สูงและมีแรงยึดจับมากกว่าเบรกธรรมดาหลายเท่าแต่หลังการขับลุยน้ำมาแล้วควรย้ำเบรกบ่อยๆเพื่อให้น้ำที่เกาะอยู่ที่ผ้าเบรกได้ถูกรีดออกไปเป็นการป้องกันปัญหาเบรกลื่นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในทำเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 ขุนวิเวกสงครามปลัดกรมนา 600 หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา 400หมื่นในกรมนาคนละ200พันหัวพันท้ายนาคนละ100กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยการผ่าตัดการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธีผ่าตัดใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเช่นสมองแตกหรือมีก้อนเลือดขนาดใหญ่มีเป้าหมายเพื่อช่วยชีวิตลดความดันในสมองและป้องกันอันตรายที่อาจถึงชีวิตแม้การผ่าตัดจะช่วยให้รอดชีวิตได้แต่ผู้ป่วยบางรายอาจยังคงมีความพิการหลงเหลือแพทย์จะเลือกวิธีผ่าตัดให้เหมาะสมกับอาการและความเร่งด่วนของผู้ป่วยแต่ละรายการผ่าตัดอาจเป็นการเอาก้อนเลือดออกเปิดกะโหลกศีรษะหรือแก้ไขหลอดเลือดสมอง
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
8: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์สริเดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์ในสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
9: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงพอการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือการความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งคนที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตฤวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณ

0: อนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงนี้ถึงวันอาทิตย์นี้ซึ่งที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมีความกังวลไม่ใช่แค่เรื่องของการรับมือกับมวลน้ำแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพโดยเฉพาะหากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินวันนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะมาให้ข้อมูลที่ทำให้ทุกท่านอุ่นใจว่าเมื่อเกิดเหตุจะมีทีมแพทย์พร้อมเข้าช่วยเหลือรวมถึงแนวทางการแจ้งเหตุที่ถูกต้องสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
2: ทางกองสาธารณสุขฉุกเฉินได้มีการเตรียมแผนพร้อมที่จะดูแลติดตามสถานการณ์ในเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
3: ครับตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาแล้วครับทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดเองก็มีการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ครับนี้ในส่วนที่กระทรวงดำเนินการเพิ่มเติมเนี่ยเราได้มีการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่จังหวัด76จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับเป็น77นะครับโดยเราเฝ้าระวังเรื่องน้ำฝนน้ำปัจจุบันแล้วก็ความเสี่ยงของตัวโรงพยาบาลด้วยก็มีการจัดลำดับความสำคัญนะครับก็ได้มีการสื่อสารกับผู้บริหารระดับพื้นที่ครับเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์ตราดจันทบุรีนนทบุรีปทุมธานีนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นจังหวัดท็อปที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะได้รับผลกระทบในรอบนี้ซึ่งเราก็ได้มีข้อสั่งการให้พื้นที่เนี่ยเตรียมความพร้อมต่อเนื่องนะครับคือตัวโรงพยาบาลเองเนี่ยต้องทบทวนเรื่องของแผนประคองกิจการนะครับไม่ให้น้ำท่วมไม่ให้น้ำเข้าโรงพยาบาลนะครับหรือถ้าหากว่าเหตุการณ์มันรุนแรงเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางที่สำคัญเนี่ยออกไปอยู่นอกโรงพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัยก่อนซึ่งตรงเนี้ยทางโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยได้มีแผนเตรียมรองรับไว้หมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นช้าเร็วอันนี้ต้องดูที่สถานการณ์จริงๆอีกครั้งนึงอันที่สองก็คือเตรียมความพร้อมในเรื่องของการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เตรียมเรื่องของเรือแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนย้ายทางอากาศโดยประสานกับทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติซึ่งอันนี้ก็มีความพร้อมในการปฏิบัตินะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการเตรียมสำรองพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำยาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเผื่อว่าเกิดโรงพยาบาลไม่สามารถเดินทางออกภายนอกได้จะได้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงต้นก่อนนะครับนอกจากนั้นก็คงเป็นเรื่องของการสื่อสารความเสี่ยงเรื่องการป้องกันภัยที่ประชาชนอาจจะต้องคือไม่ย่ำน้ำนะครับแล้วก็ต้องระวังเรื่องของไฟดูดเรื่องของการพัดตกหกล้มจมน้ำต่างๆซึ่งตรงนี้ก็มีการสื่อสารในพื้นที่อยู่นะครับ
2: ค่ะท่านผอ.ค่ะมีการประเมินสถานการณ์เอาไว้ไหมคะว่าจะมีสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมากน้อยแค่ไหนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยคะ
3: คือเนื่องจากถ้าเราดูสถานการณ์จริงเนี่ยมันคงต้องดูไปตามระดับของน้ำแต่ละช่วงแล้วก็ฝนนะครับแต่ว่าถ้าดูตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยซึ่งก็ประกาศออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ระบุเป็นจำนวนแห่งนะครับก็คือขออนุญาตนำเรียนว่าเสี่ยงสูงเนี่ยมีอยู่สัก20จังหวัดถ้าดูแล้วก็อาจจะเป็นหลักร้อยในส่วนของรพสตนะครับซึ่งกระจายอยู่ในแต่ละตำบลมันก็จะค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยก็คงอยู่ระดับหลัก10นะครับก็ไม่น่ากังวลมากนักเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็มีการเตรียมความพร้อมตามข้อสั่งการของกระทรวงอยู่แล้วนะครับ
2: มาในส่วนของการช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงภาวะวิกฤตอย่างเช่นคนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหญิงใกล้คลอดหรือว่าผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตเป็นประจำอะค่ะอันนี้นี่จะมีช่องทางพิเศษที่จะให้รับตัวกลุ่มคนพวกนี้เข้ามาได้ไหมคะ
3: อย่างแรกก็คือกระทรวงมีทะเบียนกลุ่มเบาบางเนี่ยอันนี้มีครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ในแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ก็คือว่าถ้าดูแล้วไม่ปลอดภัยให้เคลื่อนย้ายมาก่อนให้เคลื่อนย้ายมาอยู่โรงพยาบาลที่ปลอดภัยก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดที่ต้องดำเนินการอยู่แล้วก็จะมีการซักซ้อมกันอยู่เป็นระยะอยู่แล้วนะครับส่วนกลุ่มที่เป็นล้างไตเนี่ยจากการดำเนินงานที่ผ่านมาก็จะมีพื้นที่สำรองสำหรับกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบบริเวณพื้นที่ลุ่มอะไรต่างๆครับก็จะมีการดำเนินงานในส่วนนี้อยู่ครับ
2: อย่างที่ท่านผอ.ได้บอกไปแล้วค่ะปัญหาฉุกเฉินที่เราจะพบส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตก็ในเรื่องของไฟดูดแล้วก็สัตว์มีพิษอันนี้ผอ.มีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะว่าถ้าเกิดเหตุตรงนี้แล้วยังไม่สามารถที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เนี่ยประชาชนควรปฐมพยาบาลยังไงให้ปลอดภัยที่สุดก่อนที่ทีมแพทย์จะเข้าไปถึงนะคะ
3: เรื่องแรกที่อยากจะแนะนำจริงๆก็คืออยากให้ประชาชนอาจจะต้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ของท่านอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่นอกเหนือจากการพยากรณ์ใช่ไหมครับก็ถ้าดูแล้วเสี่ยงเนี่ยแต่ละพื้นที่มันก็จะมีสัญญาณเช่นธงแดงหรือว่าการเตือนของผู้นำชุมชนท้องถิ่นเนี่ยอันนี้ถ้าดูไม่ปลอดภัยเนี่ยหนึ่งก็คืออยากให้อพยพเคลื่อนย้ายออกมาก่อนอันที่สองก็คือถ้าไม่ทันการละนะครับก็ต้องพยายามสัมผัสน้ำให้น้อยแล้วก็ไม่เสี่ยงไปอยู่ในจุดที่ใกล้เสาไฟฟ้าหรือว่าอยู่ในจุดที่มีน้ำเชี่ยวนะครับวันนี้อยากพยายามโดยเฉพาะวิ่งฝ่ากระแสน้ำตามภาพข่าวในช่วงหลังๆนี้จะมีอยู่เป็นระยะใช่ไหมครับก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับอันที่3คือถ้าเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยก็อย่างแรกก็คงต้องขอให้ตั้งสติแล้วดูว่าคนที่จะช่วยเนี่ยสามารถช่วยได้อย่างปลอดภัยหรือไม่นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องของไฟดูดไฟช็อตเนี่ยบางทีไปช่วยแล้วก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซ้ำซ้อนเพิ่มขึ้นได้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการถ้าสมมติจมน้ำก็ต้องเขี่ยหรือว่าถ้าไฟดูดไฟช็อตแล้วหมดสติเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าตรงนั้นไม่มีกระแสไฟรั่วต้องดึงตัวผู้ที่หมดสติเนี่ยออกมาจากตรงส่วนนั้นก่อนนะครับแล้วถึงจะให้การปฐมพยาบาลครับเพราะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่อยากเน้นย้ำคือเรื่องป้องกันสำคัญที่สุดแล้วก็ถ้าดูแล้วแนวโน้มไม่ดีเนี่ยซึ่งแผนปฏิบัติของแต่ละชุมชนเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการเซตไว้ในส่วนนี้อยู่แล้วว่าเมื่อไหร่จะต้องอพยพถูกไหมครับระดับน้ำสูงแค่ไหนอันที่สองคือจะอพยพแล้วจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้มันก็ต้องมีแผนล่วงหน้าอยู่แล้ว
2: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านผอ.มีอะไรอยากจะกล่าวฝากและแจ้งเตือนหรือว่าแนะนำอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
3: ครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารสถานการณ์จากแหล่งที่เป็นช่องทางทางการนะครับก็อยากให้ตระหนักแต่เพียงแต่ว่าไม่ควรตระหนกจนเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ประมาทนะครับเพราะว่าสถานการณ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่นะครับและเตรียมความพร้อมถ้าต้องอพยพก็อย่าลังเลนะครับคือถ้าดูว่าจะต้องอพยพหรือไม่เนี่ยแปลว่าอาจจะต้องอพยพแล้วนะครับก็ขออนุญาตออกไปในที่ที่ปลอดภัยก่อนซึ่งการรักษาชีวิตเอาไว้ก่อนเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วสิ่งอื่นๆก็ค่อยตามมาครับก็คิดว่าในส่วนทั้งกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงเอกชนแล้วก็เครือข่ายต่างๆก็พร้อมอย่างยิ่งนะครับที่จะดูแลสุขภาพและชีวิตของพี่น้องประชาชนครับ
2: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ.มากเลยนะคะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
5: ท่านผู้ฟังคะตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องไปถึงปีหน้าประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้เตรียมมาตรการรองรับไว้ล่วงหน้าแล้วจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
6: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนีโญ
7: ปรากฏการณ์เอลนีโญเป็นหนึ่งในประเด็นที่หลายภาคส่วนมีความห่วงใยเนื่องจากคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าอีกทั้งมีแนวโน้มจะยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนีโญซึ่งจะทำให้สภาพภูมิอากาศเกิดความแปรปรวนมากขึ้นเช่นเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งต่อเนื่องยาวนานส่งผลกระทบโดยตรงต่อน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อติดตามและประเมินผลกระทบอย่างต่อเนื่องซึ่งในส่วนของความมั่นคงด้านน้ำนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานระบุว่า เมื่อสิ้นสุดฤดูฝนในวันที่1พฤศจิกายนนี้คาดว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศได้รวมกันประมาณ 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ80ของความจุรวมทั่วประเทศซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคและสามารถสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกพืชหน้าแล้งหรือนาปรังได้กว่า 4-5 ล้านไร่ขณะเดียวกันจะบูรณาการร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนอย่างต่อเนื่อง
8: เราก็คาดการว่าปริมาณน้ำต้นทุนเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนนะครับคาดว่าอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศจะมีปริมาณน้ำ 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับหรือว่าร้อยละ80ของความจุอ่างนะครับซึ่งคาดว่าจะพอเพียงสำหรับสนับสนุนกิจกรรมในฤดูแล้งพื้นที่เพาะปลูกนาปรังอาจจะมีถึง 4-5 ล้านไร่นะครับสำหรับปีนี้นะครับ
7: ขณะที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญเพื่อดูแลพืชผลทางการเกษตรด้วยแนวทาง4ด้านคือกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังซึ่งนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้คำแนะนำเกษตรกรในการติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมแนะนำให้เกษตรกรปรับแผนการเพาะปลูกเปลี่ยนมาเป็นการปลูกพืชระยะสั้นที่ใช้น้ำน้อยและมีตลาดรองรับ
9: เราเองเนี่ยก็ยกระดับในเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนิโญซึ่งเราชู4ยุทธศาสตร์สำคัญกับเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคเกษตรของเกษตรกรนะครับซึ่งเราได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านพืชไว้นะครับซึ่งแผนหลักๆของเราก็มีแผนรับมือและแจ้งเตือนเกษตรกรเช่นแผนการปลูกพืชลดความเสี่ยงเรื่องระบบเตือนภัยที่จะช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องของการทำชุดความรู้ต่างๆที่มันตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรครับ
7: ขณะเดียวกันคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานได้เห็นชอบกรอบดำเนินงานปีงบประมาณ2570วงเงินรวม 2,000 ล้านบาทรองรับผลกระทบปรากฏการณ์เอลนิโญครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ด้านการตลาดเพื่อรักษาเสรีภาพและยกระดับราคาสินค้าเกษตรและด้านการผลิตเพื่อพัฒนาโครงสร้างการผลิตและปรับปรุงคุณภาพสินค้าครอบคลุมสินค้าเกษตรหลายกลุ่มอาทิพืชไร่ผลไม้ปศุสัตว์ประมงรวมถึงกลุ่มสินค้าจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ภาครัฐสามารถดูแลเกษตรกรได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเชิงรุกสำหรับรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญเพื่อให้เกษตรกรและภาคการเกษตรของประเทศผ่านพ้นวิกฤตซูเปอร์เอลนิโญในครั้งนี้ไปได้ชวนันท์มาลีรายงาน
5: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐคุมเข้มงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 157,000 ล้านบาทในทุกมิติเพื่อป้องกันก่อนโกงตั้งแต่ต้นน้ำตลอดจนการบริหารสัญญาเฝ้าระวังงบฟื้นฟูเศรษฐกิจปี 2568 เน้นอุดช่องโหว่ป้องกันปัญหาก่อนเสียหายซ้ำรอยเพื่อความคุ้มค่าสูงสุดของประชาชนติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
10: รัฐบาลได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณกว่า 157,000 ล้านบาทประจำปีงบประมาณ 2,568 เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะที่เศรษฐกิจโลกกำลังอยู่ในช่วงขาลงโดยเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนหนทางแหล่งน้ำและการพัฒนาชุมชนทั่วไปแต่เงินงบประมาณระดับแสนล้านเช่นนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความโปร่งใสและความคุ้มค่าล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังและสังเกตการโครงการต่างๆอย่างใกล้ชิดนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงแนวทางการทำงานว่าปปช.ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบตั้งแต่ต้นน้ำคือเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนกำหนด TOR และรายการสเปคงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่งหรือเกิดการหัวประมูลนอกจากนี้ยังสแกนลึกไปจนถึงกลางน้ำในเรื่องของการบริหารสัญญาหากพบว่าโครงการเริ่มล่าช้าหรือมีสัญญาณเสี่ยงที่จะผิดปกติเจ้าหน้าที่จะรีบแจ้งข้อสังเกตไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการทันทีเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่จะมีการตรวจรับงานหรือเบิกจ่ายงบประมาณ
11: คือจริงๆในการเข้าติดตามเนี่ยเราติดตามเนี่ยช่วงแต่ช่วงต้นน้ำอย่างกรณีที่เนื่องจากว่าจริงๆแผนกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเงินทุนรายใหญ่จริงๆก็คือเงินทุนจากภาครัฐในการที่จะลงในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ถ้าเกิดในส่วนของการลงทุนนี้เองนะในเกี่ยวกับโครงการต่างๆเนี่ยเราจะดูตั้งแต่ต้นน้ำคือตั้งแต่การกำหนด TOR ต่างๆเนี่ยในภาครัฐเองว่าการกำหนด TOR เนี่ยนะว่ามันมีการต้องไหมมีการเอื้อประโยชน์ไหมเมื่อเราพบแล้วเนี่ยว่าเราพยายามก่อนที่โครงการจะดำเนินไปหรือดำเนินการไปแล้วบางส่วนเนี่ยก่อนที่จะถึงขั้นไปเบิกจ่ายเนี่ยเราก็ได้มีการข้อสังเกตไปยังทางเจ้าของโครงการว่าจุดที่เราพบเนี่ยมันมีข้อสังเกตในแต่ละโครงการอย่างไรครับเพื่อให้เขามีการปรับแก้หรือว่าการแก้ไขให้ก่อนที่มันจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับ
10: การทำงานร่วมกันระหว่างปปช.สตง.และปปท.ในครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลและลงพื้นที่ร่วมกันทำให้ประหยัดเวลาและลดภาระการจัดส่งเอกสารของหน่วยงานตรวจรับที่สำคัญปปช.มีกลไกเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ครบทุกจังหวัดจึงสามารถเฝ้าระวังโครงการต่างๆได้อย่างใกล้ชิดและครอบคลุมทุกมิติทั้งการตรวจงานตามสัญญาตลอดจนการประเมินว่าโครงการที่สร้างเสร็จแล้วนั้นประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ตรงตามความต้องการจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามปปช.อยากให้หน่วยงานภาครัฐยึดมั่นในระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพราะความโปร่งใสจะเป็นเกราะคุ้มกันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาสังเกตการและแจ้งเบาะแสเพื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์จากงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 157,000 ล้านบาทถูกใช้อย่างคุ้มค่าและตกถึงมือประชาชนอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ภาครัฐเอกชนร่วมมือกันเพิ่มบทบาทระบบรางในโลจิสติกไทยภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางโดยการเปิดทดลองขนส่งสินค้าเชื่อมโยงท่าเรือและฐานเศรษฐกิจสำคัญติดตามได้จากรายงานครับ
12: ปัจจุบันการขนส่งในประเทศไทยพึ่งพาทางถนนเป็นหลักมากกว่าร้อยละ80ขณะที่ขนส่งสินค้าผ่านระบบรางมีเพียงร้อยละ6-7คงเหลือที่ว่างความจุของทางรางมากกว่าร้อยละ 70-80 แต่จากสถานการณ์เศรษฐกิจและความผันผวนของราคาพลังงานส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเร่งหาแนวทางลดต้นทุนการขนส่งการขยายโครงข่ายการขนส่งทางรางจึงกลายเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกและพลังงานอย่างยั่งยืนประกอบกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในฐานะผู้ร่วมให้บริการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำถึงเป้าหมายสำคัญของกระทรวงคมนาคมคือการทำให้การขนส่งทางรางเป็นทางเลือกที่แข่งขันได้มีมาตรฐานปลอดภัยและเชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่มุ่งสู่การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Logistics โดยมีเป้าหมายระยะยาวในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้หัวรถจักรไฟฟ้าพร้อมพลิกโฉมให้ระบบรางเป็นเส้นทางขนส่งหลักของประเทศและการขนส่งทางถนนทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เพื่อกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่ต่าง
13: ๆนี่ก็คือเป็นเส้นทางรางโดยเฉพาะทางคู่ขณะนี้จากราชบัลลังก์เราไปถึงขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยและจากขอนแก่นไปถึงหนองคายในระหว่างการก่อสร้างก็น่าจะแล้วเสร็จประมาณปี2572หรือ73เมื่อแล้วเสร็จความสมบูรณ์ของการขนส่งทางรางก็จะสมบูรณ์บ้าง
12: ด้านนายบันเกษมทรัพย์กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทยมองว่าจากการที่รัฐบาลและเอกชนร่วมมือกันเปิดทดลองเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางจะทำให้การขนส่งทางรางของประเทศไทยกำลังก้าวสู่วาระสำคัญในการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคม2569ที่ผ่านมาสร้างโอกาสให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพสามารถนำหัวรถจักรและแคร่บรรทุกสินค้าเข้ามาร่วมให้บริการบนโครงข่ายรางของรัฐบาลได้
14: ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการขนส่งทางรางหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการขยายโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านแนวนโยบายที่เรียกว่า Unlocking New Growth ศักยภาพใหม่แห่งการเติบโตโดยมีแนวทางสำคัญก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเข้มแข็งผ่านคณะกรรมการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของหอการค้าไทย
12: การประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางฉบับใหม่ไม่เพียงแต่นำมาซึ่งโอกาสใหม่ของภาคเอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับโลจิสติกส์ไทยสู่ระบบกรีนโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการขนส่งของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
5: ท่านผู้ฟังคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปลูกจ้างในสถานประกอบการที่เข้าเกณฑ์จะมีหลักประกันเพิ่มขึ้นจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างแล้วใครต้องจ่ายเงินจ่ายเท่าไหร่และจะได้รับเงินคืนเมื่อใดรายละเอียดเรื่องนี้ติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
15: เคาะข่าวเล่าประเด็น
16: การจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป้าหมายเพื่อเพิ่มหลักประกันและส่งเสริมการออมให้ลูกจ้างมีเงินสำรองไว้ใช้เมื่อสิ้นสุดการทำงานสำหรับการจ่ายเงินเข้ากองทุนลูกจ้างไม่ได้จ่ายเพียงฝ่ายเดียวแต่นายจ้างจะร่วมสมทบด้วยโดยระยะแรกกำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างจ่ายฝ่ายละ 0.25% ของค่าจ้างและตั้งแต่ปี2574จะปรับเพิ่มเป็นฝ่ายละ 0.5% ที่สำคัญการคำนวณเงินสมทบไม่ได้มีการกำหนดเพดานค่าจ้างสูงสุดดังนั้นหากค่าจ้างสูงจำนวนเงินที่ลูกจ้างจ่ายและนายจ้างสมทบจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนตัวอย่างเช่นหากมีเงินเดือน 10,000 บาทลูกจ้างจะถูกหักเงินเข้ากองทุนเดือนละ25บาทขณะที่นายจ้างสมทบให้อีก25บาทรวมเป็น50บาทต่อเดือนโดยเงินส่วนนี้จะสะสมไว้ในกองทุนส่วนค่าจ้างที่นำมาคำนวณไม่ได้มีเพียงเงินเดือนแต่ยังรวมถึงค่าตอบแทนจากการทำงานเช่นค่า OT ค่าทำงานในวันหยุดค่าครองชีพค่าตำแหน่งและค่าคอมมิชชั่นขณะที่โบนัสค่าที่พักค่ากะและเบี้ยขยันไม่รวมอยู่ในการคำนวณกิจการที่ต้องส่งเงินคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปและยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกฎหมายครอบคลุมทั้งลูกจ้างประจำลูกจ้างทดลองงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างต่างด้าวและลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยบังคับเฉพาะลูกจ้างที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทแต่หากลูกจ้างเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซ้ำส่วนลูกจ้างและพนักงานของหน่วยงานราชการรวมถึงรัฐวิสาหกิจไม่ได้อยู่ในบังคับของกฎหมายนี้นายพงษ์เทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่าลูกจ้างสามารถขอรับเงินได้เมื่อสิ้นสุดการทำงานไม่ว่าจะเป็นกรณีลาออกถูกเลิกจ้างสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือถูกให้ออกแต่หากลูกจ้างเสียชีวิตเงินตามสิทธิ์จะจ่ายให้แก่ทายาทเพื่อให้นายจ้างเตรียมตัวได้ล่วงหน้ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เปิดระบบ e-service ให้นายจ้างหรือฝ่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องยื่นรายชื่อลูกจ้างเพื่อขึ้นทะเบียนก่อนที่กฎหมายจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้โดยนายจ้างต้องนำส่งเงินภายในวันที่15ของเดือนถัดจากงวดค่าจ้างซึ่งงวดแรกต้องนำส่งภายในวันที่15พฤศจิกายนหากนายจ้างไม่นำส่งเงินตามกำหนดอาจต้องจ่ายเงินเพิ่ม 5% ต่อเดือนของเงินที่ค้างส่งและอาจมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
17: รูปแบบที่จะดำเนินการวันที่1ตุลาคม2559เนี่ยเป็นรูปแบบของการสะสมสมทบซึ่งเป็นเงินออมที่ลูกจ้างจะได้รับเมื่อลูกจ้างออกจากงานนะครับไม่ว่ากรณีใดๆก็แล้วแต่ก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินก้อนนี้ซึ่งจัดเก็บจากเงินสะสมของลูกจ้างเองและเงินสมทบจากนายจ้างเข้ามาเป็นเงินก้อนหนึ่งที่เขาออกจากงานเขาจะได้รับเลยปัจจุบันเนี่ยในส่วนของแรงงานเกือบประมาณ6ล้านกว่าคนกับ7ล้านคนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะไม่มีเรื่องของกองทุนสำรองเรื่องที่ไม่เรื่องของการออมของกชกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเราอาศัยกฎหมายตามพระบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541เนี่ยจริงๆเราอาจจะต้องดำเนินการมาตั้งนานแล้วเพราะกฎหมายเนี่ยใช้บังคับมาตั้งแต่ปี41
16: จากเงินสมทบที่ร่วมกันสะสมในแต่ละเดือนจะกลายเป็นเงินก้อนที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้ลูกจ้างในวันที่ต้องสิ้นสุดการทำงานนายจ้างและลูกจ้างจึงควรเตรียมความพร้อมก่อนกฎหมายเริ่มมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสายด่วนโทร1506-3ตลอด24ชั่วโมงหรือกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโทร02-660-2060-1ในวันและเวลาราชการนิตยาคุณสิมรายงาน
18: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
19: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช้ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ายังมีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038-183-888
1: ลูก Tropicana Lotion ที่แขนRelax ฉลอง Tropicana Lotion ที่ขานุ่ม Glow ทา Tropicana Lotion ทั้งตัวหอมละมุนโอบกอดผิวด้วยคุณค่าน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกผิวผ่อนคลายหอมนุ่มและดูกระจ่างใส Tropicana Body Lotion มะพร้าวยิ่งทาผิวยิ่งได้พักที่ Tops Gourmet Market Beautrium และห้างชั้นนำทั่วประเทศ
2: เคยไหมครับหยิบหนังสือเพราะหน้าปกซื้อของแค่เพราะสวยเลือกคบคนจากแค่หน้าตาแล้วเป็นไงสุดท้ายได้อย่างที่คิดหรือเปล่าซื้อบ้านก็เหมือนกันดูแค่ภายนอกมันไม่ได้สุภาไลเชื่อว่าบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่โครงสร้างและวัสดุต้องมีคุณภาพเพราะคุณภาพที่แท้จริงเริ่มจากข้างในสุภาไลควอลิตี้บีกินส์อินไซด์
3: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

สวัสดีค่ะวันนี้มากับฝนเลยคิสเตเรนอรุณสวัสดิ์คุณฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่เช้าวันพุธสีเขียวชุ่มฉ่ำชุ่มจับเช้านี้ตื่นมาพร้อมกับกลิ่นอายฝนและความเย็นสบายแต่เอ๊ะก่อนออกจากบ้านเช้าเนี้ยอย่าลืมหยิบร่มหรือว่าเสื้อกันฝนติดกระเป๋าติดรถไปด้วยเพราะล่าสุดทั้งกรมอุตุและเพจรายงานสภาพอากาศชื่อดังต่างก็ออกมาเตือนตรงกันอย่างอินเทรนเลยว่าวันนี้ฝนตกแน่นอนแล้วพรุ่งนี้จะตกยาวเลยหนักด้วยหนักถึงหนักมากให้ตระหนักอย่าตื่นตระหนกนะคะแล้วก็วางแผนการเดินทางกันดีๆ ด้วยความห่วงใยกันเลยในเมื่อฟ้าเป็นใจขนาดนี้ช่วงแรกของรายการก็เลยจัดชุดเพลงฝนแห่งความทรงจำเอาใจสายละมุนกันเลยเริ่มต้นการเดินทางของเสียงเพลงด้วยบทเพลงเปียโนแบบ New Age ที่คิดว่าหลายคนตกหลุมรัก Kiss the Rain ผลงานของนักประพันธ์เพลงชาวเกาหลีใต้อิรุมาแต่ความพิเศษของเวอร์ชันที่เปิดให้ฟังเช้าเนี้ยมีเสียงฝนคลอไปด้วยก็เป็นเสียงฝนแล้วก็เสียงเพลงจากเปียโนของอิรุมาที่เป็นเวอร์ชันจากภาพยนตร์รักโรแมนติกสุดซึ้งในตำนาน A Millionaire's First Love นะคะฟังกันไปเรียบร้อยมาต่อกันด้วยบทเพลงระดับสากลคลาสสิก September in the Rain เพลงเก่าตั้งแต่ยุค1930ก็จริงวันนี้เลือกความละมุนจากซาวด์ดนตรีสไตล์ไลฟ์มิวสิกบรรเลงโดยวงออร์เคสตราแฟรงค์โพเซลราวกับเสียงร้องประสานสุดนุ่มนะคะแล้วก็เรียกว่าอินโทรบรรเลงประสานกับเสียงร้องคู่หูดูโอแนวโฟล์คพ็อปจากฝั่งอังกฤษแชทแอนเจโรมี่มาติดตามกันกับคิสโดเรนแล้วนะคะต่อด้วยเพลง September in the Rain จากราชาเพลงบรรเลงแนว Easy Listeningหลายมิวสิกชาวฝรั่งเศสแฟรงค์โพเซลที่นำเพลงนี้มาเรียบเรียงดนตรีให้มีความหรูหรานุ่มนวลชวนฝันตามสไตล์ฝรั่งเศสต่อด้วยดูโอชาวอังกฤษแชทแอนเจโรมี่นำเพลงนี้มาร้องในยุค60ในช่วง British Invasion นั่นเองด้วยการผสมผสานสไตล์โฟกร็อกนุ่มๆทำให้เพลงย้อนยุคเพลงนี้กลายเป็นเพลงป๊อปฟังสบายที่เปิดทีไรก็เข้ากับบรรยากาศเงาๆของสายฝนในเดือนกันยายนอย่างที่สุดมาฟังเลยค่ะ

จบไปแบบช้ำใจกับสายฝนในความทรงจำกันเลยแต่ความชุ่มฉ่ำในเช้าวันพุธยังไม่หมดเพราะว่ากรมอุตุยังเตือนว่าฝนจะตกยาวๆก็เลยจัดเพลงฝนให้อยู่เป็นเพื่อนคุณฟังยาวๆเช่นกันเดี๋ยวยังมีอีกนะคะตอนนี้มาดูแลเรื่องของปลวกกันก่อนมีคำถามที่คุณฟังถามไถ่ไปยังทางด้านของ AP Plus นะคะทาง AP Plus ก็ส่งมาบอกสอบถามเรื่องการฉีดปลวกกับบ้านใหม่จะเข้าปีที่2แล้วปีแรกฉีดอัด1ครั้งแล้วดูแลทั่วไป3เดือนครั้งและหมดสัญญาแล้วแล้วมีเจ้าที่2เสนอโปรฉีดปลวกมีโดยฉีดอัดปีละ2ครั้ง6เดือนครั้งทั้ง2เจ้ารับประกัน1ปีเหมือนกันถ้าเจอปลวกตอนไหนก็จะเข้ามาดูแลให้เลยถามว่าแบบไหนดีกว่ากันในราคาเท่ากันทางคุณจิรัตจาก AP Plus ก็ตอบนอกจากเรื่องราคาแล้วสิ่งที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมคือน้ำยาและอัตราส่วนที่ใช้ความน่าเชื่อถือของบริษัทและบุคลิกภาพของพนักงานเพราะอาชีพกำจัดปลวกเป็นอาชีพที่เรียกว่ามีไม่กี่อย่างนะคะที่เข้าถึงห้องนอนของเราได้แล้วต้องให้มาทีไรก็ต้องให้เข้าถึงห้องนอนทุกซอกทุกมุมของบ้านส่วนเรื่องรับประกันถูกเจ้ารับประกันแก้ไขหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูโฟกัสเรื่องความน่าเชื่อถือเรื่องความปลอดภัยของการใช้น้ำยาและอัตราส่วนที่ใช้ความน่าเชื่อถือและบุคลิกภาพของพนักงานค่ะเราเน้นกันอยู่เป็นประจำคนดูแลกำจัดปลวกเนี่ยถ้าเราไปซีเรียสดูท่าไม่ค่อยดีอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงท่าไม่ค่อยดีก็อย่าให้เข้าเลยห้องนอนอย่าให้เข้าเลยห้องเก็บของโอ้ยเดี๋ยวจะมีนู่นนี่นั่นเดี๋ยวจะมีเซฟเดี๋ยวจะมีของที่เป็นอะไรส่วนตัวนะคะจะเฝ้าถึงมีคนมาคอยเฝ้าก็เหอะเดี๋ยวโอกาสหน้าล่ะเขาก็อาจจะรู้เลยว่าที่บ้านนี้มีอะไรอย่างไรแต่สำหรับคุณฟังที่เป็นแฟนรายการแล้วก็ต่อสัญญากับ AP Plus ก็คงจะบอกได้เลยว่าไว้วางใจได้แล้วก็ไม่ได้พนักงานไม่ได้เปลี่ยนหน้ากันอยู่บ่อยๆไม่ได้เข้าออกกันอยู่บ่อยๆผู้จัดเห็นเวลาเขาสิ้นปีบ้างปีไหนโอ้โหทำผลงานดีเด่นเนี่ยพาไปเที่ยวพาพนักงานไปเที่ยวเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนที่ทำยอดนะคะพาไปเที่ยวทั้งบริษัทจำนวนหลายคนเลยเพราะฉะนั้นพนักงานเขาก็จะอยู่ยาวนานแฮปปี้มีความสุขผู้ฟังของเราก็ตั้งแต่ผู้จัดโปรโมต AP Plus ก็ต่อสัญญามาตามจำนวนปีที่เราโปรโมต AP Plus เพราะนั้นไม่ใช่ใครอื่นคุ้นเคยแล้วเจ้าของผู้บริหารก็เป็นแฟนรายการเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วแถมยังเป็นนักวิชาการด้านชีววิทยาเกี่ยวกับแมลงทีมงานก็โอ้โหมืออาชีพฝึกฝนอย่างดีประสบการณ์เพียบไม่ได้เข้าออกทำให้เราอุ่นใจในบุคลิกภาพของทุกๆคนด้วยและตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นลูกค้าใหม่ใครจะมาเป็นลูกค้าใหม่นอกจากเข้าไปดูแลปลวกแล้วด้วยความปลอดภัยคือหัวใจบริการทั้งการคัดสรรสารเคมีต่างๆน้ำยาต่างๆต้องมีประสิทธิภาพคุณภาพนี่เรียกว่าต้องระดับดีเลยยังแถมดูแลมดแมลงสาบพ่นควันยุงให้ด้วยคิดดูไม่ใช่จะหาง่ายๆนะคะควบคู่ไปกับการดูแลปลวกรูดบัตรเครดิตก็ไม่ชาร์จยังผ่อน 0% นาน3เดือนกับบัตรเครดิต SCB และ K-Bank ทำพร้อมกัน2หลังครั้งแรกถ้าเป็นเฮาส์ลดหลังละ 1,000 บาทบ้านเดียวลดหลังละ 1,500 บาทหมายเลขโทรศัพท์027913602ให้ไปประเมินหน้างานก่อนแล้วคุณตัดสินใจได้เลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายในการไปประเมินหน้างานหมายเลขโทรศัพท์นัดหมาย027913602หรือว่าแอดไลน์ไปเลยที่แอดเครื่องหมายแอสซ่าแอดแล้วก็ APPLUSTHAI AP Plus ไทย
เติมไทยด้วยนะคะจะได้ส่งโลเคชั่นบ้านของคุณได้หรืออยากจะถ่ายภาพปัญหาที่เกิดขึ้นไปให้ดูก่อนได้เลยเหมือนกัน LINE @AP+ไทยค่ะตอนนี้มาขยับอารมณ์กันหน่อยบทเพลงที่มีกลิ่นอายแจ๊สผสมป๊อปสุดละมุนก็ต้องฝีไม้ลายมือศิลปินระดับครูท่านนี้ไมเคิลแฟรงค์ค่ะกับเพลงที่ชื่อว่า Tiger in the Rain เพลงนี้ดนตรีพริ้วไหวเหมือนหยาดฝนที่เต้นระบำอยู่บนใบบัวนึกภาพตามไปด้วยฟังแล้วผ่อนคลายและโรแมนติกมากๆเลยค่ะ

จากไมเคิลแฟรงค์ไทเกอร์อินโดเรนปรับโหมดไปสู่ความงดงามราวกับหยาดฝนจากสวงสวรรค์ในเพลง Summer Rain ถ่ายทอดผ่านน้ำเสียงใสดังแก้วจิรนัยของสาวสวยเสียงโซปราโนจากนิวซีแลนด์ที่จะทำให้ฝนหน้าร้อนหรือฝนหน้าไหนๆกลายเป็นความสดชื่นอบอุ่นหัวใจเฮลลี่เวสเทลากับ Summer Rain ค่ะ

0: อุ่นหัวใจกับซัมเบอร์เรนเฮดี้เบสเทน่าคุณฟังถามว่าเพลงอะไรก่อนหน้านี้อ่ะไม่แน่ใจว่าคุณฟังตอนไหนเพลงอะไรบอกให้ครบเลยละกันเช้านี้เราเริ่มต้นด้วย Kiss the Rain Iruma จาก Millionaire First Love มีเสียงฝนด้วยแล้วก็ต่อด้วย September in the Rain ทั้ง Frank Purcell และ Chad and Jeremy ตามด้วยแนวแจ๊สเล็กๆ Tiger in the Rain จาก Michael Franks และจบไปด้วย Summer Rain Harry with Tenla เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าตาม Request คุณฟังจะได้ฟัง Just Walking in the Rainในเวอร์ชันจอห์นนี่เรย์ผิวปากตามเพลงไปอย่างมีความสุขต่อด้วย Laughter in the Rain ใน2เวอร์ชันบรรเลงร้องใครบ้างติดตามกันค่ะ
1: เพราะเรารู้บ้านหลังนี้คุณสร้างมาด้วยความรักอย่าปล่อยให้ปลวกร้ายมาทำลาย AP Plus เราพร้อมปกป้องบ้านคุณด้วยการบริการที่มีมาตรฐานโดยทีมงานมืออาชีพเพราะความปลอดภัยคือหัวใจของการบริการAP Plus 02-791-3602
2: วันที่ปวดใจ
3: คงต้องใช้เวลา
2: วันที่โดนบอกลา
3: คงต้องหาที่พักใจใหม
2: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
4: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
7: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกราย

0: จะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
1: ปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
0: โรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2
1: ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี6381011095ชื่อบัญชีบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิต่อไป
0: ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรและใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
1: สอบถามรายละเอียดโทรหรือ LINE ID 082-818-4364
0: เพราะทุกน้ำใจของคุณอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะช่วยต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนธนบุรีรันครั้งที่2ร่วมวิ่งร่วมให้เพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
2: วันที่ปวดใจ
3: คงต้องใช้เวลา
2: วันที่โดนบอกลา
3: คงต้องหาที่พักใจใหม
2: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
4: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ใส่ใจสุขภาพเท้าไปกับถุงเท้าอีมูที่ผลิตจากเส้นใยพิเศษแล้วไร้ตะเข็บทุกๆก้าวต้องสบายและปลอดภัยด้วยอีมูซ็อกส
7: ์หน้าหนาวปีนี้เรามีนัดกันนะครับสัมผัสลมหนาวท่ามกลางธรรมชาติและบรรยากาศยุโรปสุดคลาสสิกที่เขาใหญ่กับ Retro Journey in the Valley at เขาใหญ่2026
8: เตรียมพบกับนักเป่าแซกมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
9: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
8: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
9: และเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
8: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหรือไลน์096 264 9195และพบกันนะคะ

ได้ฟังทั้งบรรเลงจากจอห์นอิงแลนด์เดอะเวลเวทเปียโนตามด้วยนิวซิดากา Laughter in the Rain นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับความร่วมด้วยไปเที่ยวด้วยกันไปสร้างเก็บความทรงจำดีๆด้วยกันกับทริปปลายปีที่กำลังจะมีขึ้น 28-29 พฤศจิกายนที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นเขาใหญ่ขณะตอนนี้มีเรื่องราวบรรยากาศของฝนเยอะๆที่เขาใหญ่ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทก็ไม่มีเรื่องราวของน้ำท่วมเลยนะครับบอกไม่เคยปรากฏเลยนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งในช่วงของปลายปีเนี่ยโหอากาศดีบรรยากาศดีพอเลี้ยวเข้าไปเคนซิงตันเนี่ยจะเห็นภาพกว้างสวยงามทั้งอาคารสถานที่แล้ววิวทิวทัศน์บนเขาสวยงามมากๆเห็นทิวเขาสวยทีเดียวแล้วก็อากาศดีกว่าจะได้แย่งชิงห้องพักมาเพราะฉะนั้นก็เลยได้มาคือจองคือเราเป็นอะไรที่จองครบจบเลยตรงบรรยากาศของเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นเขาใหญ่เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าเอ๊ะเสียงดังจะไปรบกวนใครไหมเพราะว่าเป็นของเราทั้งหมดค่ะทั้งหมดก็150ท่านแล้วก็จองกันเยอะมากจนขยับขยายได้นิดหน่อยนะคะขยับแต่ว่าขยับขยายนี่คือแบบบรรดาศิลปินต่างๆก็พักข้างนอกเลยโดนพักข้างนอกเลยเพื่อให้คุณฟังเนี่ยไปกันให้ได้สมอย่างตั้งใจหมายทุกคนก็อยากจะให้ทุกคนแฮปปี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นศิลปินอย่างคุณอาเทวันทรัพย์แสนยากรหรือว่าวงดีโอสกูเนี่ยโอ้โหเตรียมตัวกันเต็มที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เต็มเรียบร้อยนะคะหลายคนก็รอคอยว่าจะได้ไปอย่างไรหรือไม่เอาเป็นว่าโอกาสหน้านะคะมีทริปดีๆหรือว่ากิจกรรมดีๆก็รีบสำรองจองกันซะก่อนยังไงขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เตรียมตัวเสื้อผ้าหน้าผมเต็มวินเทจเอลิแกนต์กันด้วยนะคะในวันที่28ค่ำคืน28เราจะเดินทางกันในวันที่28เนี่ยมาจอดรถที่สถานีเราทำหนังสือไปขอความร่วมมือขออนุญาตใช้ที่จอดรถเราก็จะมาจะเจอกันตรงนี้ขึ้นรถตรงนี้อาหารเช้ากันตรงนี้นะคะเพื่อจะขึ้นรถไปแล้วก็เดินทางไปแวะรับประทานอาหารเตรียมให้ทุกอย่างที่จานเขียวหวานอันนี้ก็เหมากันทั้งร้านเช่นกันของอร่อยอร่อยเตรียมให้สถานที่ดีวิวดี

เลยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารทุกร้านเราก็คัดสรรอย่างดีนะคะพอรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยเดินทางไปเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นที่นั่นเนี่ยแค่เลี้ยวเข้าไปก็เจอระโบสถ์ก็สวยนะคะแล้วก็มีอาคารสถานที่สวยงามบรรยากาศดีมีอาร์ตแกลเลอรี่มีร้านกาแฟอะไรน่ารักน่ารักตรงนั้นวิวดีก็เลยจะจอดให้คุณได้ทีไทม์กันด้วยนอกจากอาหารหลักๆยังมีชากาแฟขนมเพื่อจะได้แวะตรงนั้นก่อนถ่ายรูปไม่อยากให้พลาดก็ถ่ายรูปแล้วก็เข้าไปดูอาร์ตแกลเลอรี่ต่างๆแล้วก็เสร็จจับเรียบร้อยถึงจะให้เช็คอินพักในโรงแรมที่มีฟาซิลิตี้ครบใครจะเตรียมชุดว่ายน้ำไปใครจะเตรียมชุดไปฟิตเนสได้หมดมีทุกอย่างพร้อมค่ะแล้วอะไรอีกอ่ะเตรียมชุดเลยทีนี้เตรียมชุดที่จะมาสนุกกันในบรรยากาศภายนอกเพื่อจะได้รับกลิ่นอายของบรรยากาศเขาใหญ่เต็มที่ตั้งแต่เย็นจะได้เห็นวิวก่อนแล้วก็เต้นรำสนุกสนานในบรรยากาศหน้าเคนซิงตันฮอลล์นะคะแล้วก็รับประทานอาหารอร่อยอร่อยฟังเพลงเต้นรำเต็มที่รุ่งเช้าตื่นเช้ากันนิดนึงนะคะอันนี้ตามอัธยาศัยแต่ว่ามีครูอาร์ตสอนเต้นเนี่ยไปร่วมสอนเต้นออกกำลังกายนะคะเขามีบรรยากาศที่สวนลุมกันมาแล้วคราวนี้บรรยากาศที่English Garden กันบ้างบรรยากาศสวยๆมากๆเลยตรงนั้นก็จะออกกำลังกายกันนะคะครูอาร์ตจะเตรียมเพลงอะไรยังไงให้ออกกำลังกายยามเช้าเดี๋ยวเราจะติดตามกันต่อไปเดี๋ยววันนี้ตอน 11:00 นดีเจพี่นุก็จะมาแจมมาคุยให้ฟังเรื่องราวที่เราไปเที่ยวจีนกันด้วยเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็เรื่องราวที่ครูอาร์ตพี่ดีเจพี่นุเนี่ยเป็นผู้ที่จัดการเรื่องให้ครูอาร์ตมาสอนเต้นมานำเต้นในบรรยากาศยามเช้าด้วยรับประทานอาหารต่อเนื่องหลังจากเต้นเรียบร้อยไปอาบน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวมารับประทานเบรกฟาสต์ท่ามกลางสวนโมเน่ให้เห็นบรรยากาศสวนโมเน่ตรงห้องอาหารก็สวยค่ะเสร็จจับเรียบร้อยพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เดินทางต่อคราวนี้จะไปแวะหอศิลป์ทิพย์พิมานอันเลิศค่ะน่าไปมากๆที่นี่นะคะแล้วก็ร้านกาแฟที่นี่ก็น่ารักมากแล้วก็งานศิลปะต่างๆสวยงามมีเรื่องราวน่าติดตามกันนะคะแล้วก็จากตรงนั้นก็ไปแวะรับประทานอาหารที่ครัวภาคกลางโอ้โหครัวภาคกลางนี่เขาก็ขึ้นชื่อมากๆใครจากไหนต่อไหนก็มารับประทานที่นี่อร่อยมากๆเลยเต็มที่เลยนะคะแล้วก็กลับบ้านอย่างมีความสุขนี่คือบรรยากาศของ Retro Journey in the Valley at เขาใหญ่ขอบคุณมากๆทุกท่านขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีที่ทำให้เราทำราคานี้ได้นะคะเพราะได้การสนับสนุนจากยาอมผสมกิเกตราใส่ทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแอลกอฮอล์สิบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิวลิตเทอร์ชิลเวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นในและเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษก็เหมือนสปอนเซอร์ใจดีก็อยากจะขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการดีๆของสปอนเซอร์ใจดีก็ถือเป็นการตอบแทนกันด้วยต่อกันด้วย Rhythm of the Rainแล้วก็อัปเดตข่าวคราวเนเน่รอยัล

บอกว่ารอบชิงชนะเลิศได้แข่งขันจบลงไปแล้วเมื่อเช้าวันนี้โดยเนเน่เป็นหนึ่งใน10แอคสุดท้ายและได้ขึ้นโชว์ความสามารถในสไตล์ร็อกอันดุดันที่เป็นตัวเองอย่างเต็มที่โชว์นี้ได้รับกระแสตอบรับและคะแนนนิยมในโพลต่างประเทศสูงมากการประกาศผลรางวัลจะทำการเปิดโหวตและประกาศผลผู้ชนะเลิศอย่างเป็นทางการในคืนถัดไปซึ่งตรงกับช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่24กันยายนตามเวลาประเทศไทย8นาฬิกาค่ะชาวไทยสามารถติดตามลิงก์ถ่ายทอดสดร่วมรุ้นผลการประกาศรางวัลเพื่อส่งให้เธอคว้าแชมป์และเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านทาง Bangkok Beach News หรือรับชมย้อนหลังแบบเต็มอิ่มได้ทาง True Vision Now

ค่ะช่วงนี้ Here Comes the Rain Again อย่าลืมนะคะตอนนี้ใกล้จะไตรมาสสุดท้ายของปีนี้แล้วเตรียมของขวัญของพรีเมียมแจกลูกค้ามอบลูกค้าเข้าไปดูที่สิริประชาโซ.com ของที่ใครรับแล้วได้ใช้ของขวัญนี้บางทีคนมอบก็ชอบแบบหนึ่งคนรับก็มอบชอบแบบหนึ่งแต่สำหรับผลิตภัณฑ์ของสิริบัญชานั้นเป็นของจำเป็นได้ใช้แน่นอนเริ่มตั้งแต่แอลกอฮอล์สิริบัญชาผลิตภัณฑ์ลิตเติ้ลชิลล์ผลิตภัณฑ์จรุงจิตยาดมทูเวจรุงจิตแล้วก็โยคีอื่นๆอีกมากมาย

ช็อปได้เลยในสิริบัญชา store.com ค่ะเดี๋ยวไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาฟังเพลงกันต่อแนะนำเพลงกันมาได้เลยที่ไลน์@ topradio

0: กำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเยือนนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพบผู้นำและภาคธุรกิจต่างประเทศสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารักประเทศไทย
0: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
0: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
0: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
3: จ่ายคิดให้ดี
0: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการเยือนนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้พบผู้นำและภาคธุรกิจต่างประเทศสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทยพร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจอาเซียน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าตลอด3วันที่ผ่านมาได้พบหารือกับผู้นำประเทศภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยโดยเน้นย้ำถึงความเป็นหุ้นส่วนและศักยภาพของไทยในฐานะประเทศที่มีความพร้อมด้านการลงทุนการผลิตและการเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าสำหรับในการกล่าวถ้อยแถลงที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้จะนำเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนพร้อมปรับตัวให้สอดคล้องกับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนอกจากนี้จะย้ำถึงความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะช่วยยกระดับการยอมรับและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับนานาประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและเตรียมช่วยเหลือประชาชนในระยะนี้
6: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีได้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27กันยายน2569อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มดังนั้นขอให้ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงพร้อมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในหมู่บ้านผ่านหอกระจายข่าวหรืออุปกรณ์เตือนภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรกลเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
4: เขื่อนบางลางจังหวัดยะลายกระดับมาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569หลังฝนตกต่อเนื่องในพื้นที
7: ่และล่าสุดทางคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางได้มีมติปรับแผนระบายน้ำเพื่อสร้างพื้นที่รองรับน้ำใหม่ปรับเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่4ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันผ่านช่องทางปกติดำเนินการตั้งแต่วันที่22กันยายน2569ถึงกลางเดือนตุลาคม2569เพื่อพร่องน้ำและเตรียมรับกับปริมาณน้ำฝนที่จะหลากเข้ามาจากสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ในขณะที่สถานการณ์น้ำปัจจุบันข้อมูลณวันที่22กันยายน2569ภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ปกติปริมาณน้ำกักเก็บปัจจุบัน 762.50 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 52.4% ของความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุด 1,454 ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่รองรับน้ำคงเหลือ 691.86 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 47.6% เมื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ำปัจจุบันสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 135.75 ล้านลูกบาศก์เมตรอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

0: แรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
1: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
2: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร095-558-1556 ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
3: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลง3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี I Love 70 The ABC Concert Tributes to The ABBA Bee Gees Carpenters ถ่ายทอดโดยศิลปินกลัดเกล้าอมรดิษฐ์เบนชลาทิปแหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginnings Pure The Voice จุ๋มนริกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัยอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ Alticket และ LINE @ramathiket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เคยไหมครับหยิบหนังสือเพราะหน้าปกซื้อของแค่เพราะสวยเลือกคบคนจากแค่หน้าตาแล้วเป็นไงสุดท้ายได้อย่างที่คิดหรือเปล่าซื้อบ้านก็เหมือนกันดูแค่ภายนอกมันไม่ได้สุภาลัยเชื่อว่าบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่โครงสร้างและวัสดุต้องมีคุณภาพเพราะคุณภาพที่แท้จริงเริ่มจากข้างในสุภาลัย Quality Begins Inside
3: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

2เวอร์ชันบรรเลงร้องจาก Persephone Orchestra ต่อด้วย BJ Thomas เพลงพ็อปคลาสสิกอารมณ์ดีสร้างพลังบวกให้เช้าวันฝนตกและข่าวคราวเรื่องฝนจะตกหนักเราก็ผ่อนคลายกันด้วยเสียงเพลงส่วนการเตรียมพร้อมก็เตรียมพร้อมอย่าตื่นตระหนกแต่ให้ตระหนักนั่นเองนะคะ 9 นาฬิกากับ 17 นาทีค่ะพูดถึงเรื่องราวของการเตรียมความพร้อมที่สิริราชมูลนิธิเช่นกันนะคะเดี๋ยวนี้ก็ยังคงต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอเพราะยังคงรับบทเป็นที่พึ่งแก้ปัญหาให้ผู้ด้อยโอกาสทั่วไทยเนี่ยได้พ้นทุกขเวทนาและแปลกโรคยุ่งยากทั้งหลายโรคที่ต้องใช้เงินเยอะไม่ได้จะเกิดกับผู้ที่มีเงินเยอะเสมอไปใช้ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์ก็เลยยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตาจากทุกท่านค่ะซึ่งช่วงนี้เราก็ได้ประกาศให้ทราบเรื่องราวของการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสทั้งหลายจากผ่านจากการทำงานเราก็รับผิดชอบของสิริราชมูลนิธิค่ะก็เลยมีโครงการที่เคยมีโครงการมาแล้วเมื่อปี2ปีก่อนธนบุรีรันครั้งนี้เป็นครั้งที่2เรียกว่าเล่นใหญ่จัดใหญ่ส่งท้ายปี2026เลยให้ก้าวของคุณนั้นเป็นอีกหนึ่งก้าวของการให้เพราะการก้าววิ่งนั้นไม่ได้มีความหมายแค่กับสุขภาพคุณแต่ยังมีความหมายกับใครอีกหลายคนตอนนี้ก็พร้อมแล้วมาร่วมสร้างทุกก้าวให้เป็นพลังแห่งการให้ในงานวิ่งการกุศลครั้งใหญ่ที่กลับมาอีกครั้งจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมณเชิงสะพานพระราม8เริ่มเวลาไหนอย่างไรก็เข้าไปดูที่เซิร์ชคำว่าธนบุรีรันครั้งที่2ได้เลยก็จะได้เห็นในเรื่องราวแล้วก็สามารถเข้าแบบสมัครกันได้นะคะการแข่งขันมีทั้งฮาฟมาราธอนระยะ21กิโลเมตรมินิมาราธอนระยะ 10.5 กิโลเมตรแล้วก็ฟันรันระยะ5กิโลเมตรก็แบบแรกนั้นชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็แบ่งทั้งประเภทชายและหญิงรายได้ทั้งหมด 100% เลยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปมอบให้แก่สิริราชมูลนิธิค่ะเพื่อสนับสนุนประโยชน์ทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลกับผู้ป่วยด้อยโอกาสอย่างที่ว่านี้หรือท่านใดไม่สะดวกไปร่วมวิ่งก็สมทบทุนได้เลยบัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่638-101-0095ชื่อบัญชีก็บมจ.ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปค่ะเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิต่อไปโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆแล้วก็ใบเสร็จรับเงินบริจาคเนี่ยสามารถไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าทีเดียวค่ะยังไงส่งรายละเอียดพวกหลักฐานการโอนเงินเนี่ยพร้อมชื่อที่อยู่เบอร์โทรเพื่อจะให้ทางสิริราชมูลนิธินั้นออกใบอนุโมทนาบัตรส่งไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าทีเดียวค่ะยังไงส่งรายละเอียดพวกหลักฐานการโอนเงินเนี่ยพร้อมชื่อที่อยู่เบอร์โทรเพื่อจะให้ทางสิริราชมูลนิธินั้นออกใบอนุโมทนาบัตรส่งไปสีจดไม่ทันก็สอบถามมาได้ค่ะเพลงนี้ต้องมาเลยแจ็คกี้เดเชนอลเพลงของเบิร์ดบัคคารัตความรักมอบให้ทุกคน What the world needs now is love

วันพุธสีเขียววันนี้สดชื่นรื่นรมกับเพลงเกี่ยวกับฝนส่งปิดเพลงกับ Singing in the Rainเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าหลังเบรกค่ะอย่าลืมร่วมสมทบทุนเพื่อมอบให้กับผู้ด้อยโอกาสผ่านทางสิริราชมูลนิธิเพื่อเป็นการรักษาโรคยากๆทั้งหลายซึ่งก็ใช้งบประมาณเยอะอยู่ไม่ว่าจะร่วมวิ่งร่วมสมทบทุนยิ่งถ้าเป็นองค์กรส่งคนวิ่งจำนวนมากๆเราจะมีใบเสร็จนำไปหักภาษีได้ถึง2เท่าเซิร์ชคำว่าธนบุรีรันทูแล้วเข้าไปสม

กันได้ที่ race.thai.run thonburirun2หรือเซิร์ชทาง Google บอกธนบุรีรันทูก็ได้เช่นกัน

0: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
1: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร095-558-1556 ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
2: วันที่ปวดใจ
3: คงต้องใช้เวลา
2: วันที่โดนบอกลา
3: คงต้องหาที่พักใจใหม
2: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
4: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: เตรียมพบกับนักเป่าแซกมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
6: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
0: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
6: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหรือไลน์0962649195แล้วพบกันนะคะ

จึงวางใจให้โอซูนิดูแลโอซูนิแฮร์เซรั่มสั่งซื้อได้ที่ LINE @osuni หรือโทร0945159463

ช่วงนี้ก็กลับมาอยู่ด้วยกันในเช้าวันพุธแสนอบอุ่นกันค่ะจากสายฝนโปรยปลายนอกหน้าต่างเมื่อสักครู่ชวนให้เราคิดถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่เราจะปลอดภัยและอุ่นใจที่สุดไม่ว่าวันฟ้าร้องฝนตกวันอากาศร้อนวันอากาศหนาวสถานที่นั้นเรียกว่าบ้านแต่คุณฟังคิดเหมือนกันไหมคะว่าคำว่าบ้านของแต่ละคนนั้นมีความหมายไม่เหมือนกันพาคุณฟังไปกับเสียงร้องระดับดีว่าในตำนานดิออนวอร์ริกเพลงของเบิร์ตบาคาร์ทสะกิดใจใครหลายคน A house is not a home เพลงที่บอกเราว่าบ้านที่มีแต่อาคารสถานที่เฟอร์นิเจอร์แต่ไม่มีคนที่รักอยู่ข้างๆมันก็เป็นได้แค่สิ่งปลูกสร้างที่ว่างเปล่าเท่านั้นนะคะก็เป็นเพลง A House Is Not A Home ซึ่งมีคนร้องคอฟเวอร์ก็มากมายและกำลังชวนคุณฟังไปอยู่บ้านที่อบอุ่นบ้านที่ลูกหลานไปเยี่ยมเยียนไปนอนพักด้วยสบายบ้านที่ไม่ต้องไปรีโนเวทบ้านปัจจุบันนะคะยกให้ลูกหลานกันไปบ้านในเมืองแล้วคุณไปอยู่ที่นี่แหละ Stronger Stepsมั่นใจในทุกย่างก้าวใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างอิสระแถมยังปลอดภัยและมีความสุขในทุกวันคิดดูนะคะบ้านกระทัดรัดเราก็ใช้แค่เนี้ยแหละใช้ห้องน้ำห้องครัวที่อาจจะต่อเนื่องไปห้องรับแขกห้องนั่งเล่นห้องนอนแต่ประตูเปิดเข้าออกกว้างขวางวันหนึ่งต้องใช้วีลแชร์ก็ไม่มีปัญหาห้องน้ำก็ทำราวเกาะจับเรียบร้อยเข้าออกวีลแชร์สบายเรียกว่าเขาออกแบบมาเพื่อผู้สูงวัยโดยเฉพาะแถมดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงมีสังคมของคนวัยใกล้เคียงกันกิจกรรมครบทั้งสุขภาพและสันทนาการข้อสำคัญตรงนี้ไปซื้อหาที่ไหนไม่ได้เพราะว่าที่นี่ธรรมชาติเรียกว่าแวดล้อมสวยงามร่มรื่นเขียวขจีอยู่ใกล้ธรรมชาติเหมาะกับการพักผ่อนมากๆสุภวัฒนาลัยหรือสุภาลัยเวลเนสวาเล่บ้านที่ไม่ได้เป็นแค่บ้านแต่เป็นที่รวมจิตใจและความทรงจำอันล้ำค่ามาสร้างประสบการณ์อันน่าจดจำไปด้วยกันกับคนที่คุณรักที่บ้านสุภวัฒนาลัยเริ่มเพียง 1.3 ล้านบาทแวะไปชมกันนัดหมายคุยกับเซลได้นะคะที่090-656-9952 090-656-9952บ้านที่คุณไม่ต้องระแวดระวังว่าใครจะมาเคาะประตูบ้านแล้วใช้มิจฉาชีพหรือเปล่าเพราะว่าเป็นแอเรียที่รักษาความปลอดภัยเอาไว้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องเดินทางไปออกกำลังที่ไหนจะออกกำลังกับธรรมชาติสูดอากาศบริสุทธิ์หรือจะออกกำลังในฟิตเนสแค่เดินจากบ้านก็เข้าฟิตเนสได้แล้วที่นี่ที่สุภาวัฒนาลัยสุภาลัยเวลเนสวาเล่ไม่ต้องรอไปดูไปชมเข้าไปสัมผัสในตัวบ้านได้เลยพร้อมให้คุณได้เข้าไปสัมผัส0906569952ของอย่างนี้ต้องสัมผัสด้วยตัวคุณเองค่ะเอลวิสเพรสลีย์ยังอยู่เสียงนุ่มลึกปานน้ำผึ้งมากๆกับเพลงที่ตอกย้ำไม่ว่าตัวเราจะเร่ร่อนไปไกลแค่ไหนขอแค่มีคนที่เรารักอยู่ตรงนั้นตรงนั้นคือบ้านที่แท้จริง Home is where the heart is จากคิดกะลาฮัตค่ะ

ขอบคุณมากๆคุณผู้ฟังบอก A house is not a home เพราะจังเลยฟังเพลงของคุณเทวีแล้วอยากจะนั่งฟังชิลๆจังเลยตัดภาพมาที่ความเป็นจริงกำลังวุ่นวายกับงานประมาณหัวฟูซะงั้นเห็นไหมคะว่าเสียงเพลงนั้นสร้างพลังบวกจริงๆเดี๋ยวเราจะต่ออีกสักเพลงแล้วค่อยกลับมาคุยกันเพลงที่บ่งบอกถึงคำว่าบ้านนะคะให้คุณได้ฟังเดี๋ยวแถมคือ1เพลงและแถมอีก1เพลงขออนุญาตเดี๋ยวขออนุญาตก่อนเมื่อวานก็เปิดวันนี้ขอเปิดอีกทีได้ไหมคะเพราะว่าเพลงน่ารักแล้วเมื่อวานคุณฟังแล้วก็โอ้ยติดใจถามมาตอนผ่านไปในชั่วโมงหลังๆแล้วทำไมต้องเปิดบทเพลงเนี่ยเป็นแนวโฟก์ร็อกอีซีลิสติ้งยุค70แล้วเรื่องความสุขแบบเรียบง่ายในบ้านมีแมว2ตัวอยู่ในลานบ้านดนตรีเบาๆท่วงทำนองสดใสน่ารักนะคะเหมาะกับบรรยากาศตอนนี้เลยแต่ขอเปิด SOME Home จาก Michael Bublé ก่อนนะคะก็เป็นเพลงที่นุ่มนวลบรรยายถึงความรู้สึกของคนที่ต้องเดินทางไกลประสบความสำเร็จมากมายแต่สุดท้ายไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้กลับบ้านอ่ะ Michael Bublé ก่อนแล้วเดี๋ยวรอคำอนุญาตคุณก่อนว่าเปิดไปเมื่อวานวันนี้จะเปิดได้อีกไหมOur House ค่ะ Our House เนี่ยสำนองสดใสน่ารักแล้วพูดถึงความสุขเรียบง่ายของ Our House นะคะจาก Cosby Stillness and Young เบื่อหรือเปล่าถ้าไม่เบื่อจะให้เปิดบอกมาด้วยค่ะ

อุ่นทั้งนั้นเลยเพลงเกี่ยวกับบ้านแล้วก็อยู่บ้านก็ต้องดูแลตัวเองด้วยจะได้มีความสุขจะอยู่บ้านจะออกจากบ้านไปไหนต่อไหนก็ให้มั่นใจโอซูนิไงคะโอซูนิพัฒนาสูตรโดยคุณหมออ้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเนตราคิดค้นวิจัยมานานก็คุยกันมาตลอดจนได้สูตรสำเร็จออกมาปรากฏคุณผู้ฟังก็ใช้ได้ใช้ดีถ่ายภาพให้ดูเอง before and after นะคะผมร่วงผมบางเป็นเรื่องธรรมดาต้องมีร่วงอยู่แล้วแต่บางเกินร่วงเกินเนี่ยโอ้ใจเสียเลยเดี๋ยวจะเหลือไหมเนี่ยจะเหลือให้เราได้ใช้บ้างไหมเนี่ยโอซูนิก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นแฮร์เซรั่มก่อนใช้เช้าเย็นผมแห้งๆนี่แหละฉีดบริเวณที่เรียกว่าร่วงเยอะมีปัญหานะคะไม่ต้องสระทุกวันก็ฉีดได้ก็เลยพัฒนาออกมาต่อยอดหลายท่านบอกคุณหมอทำแชมพูและคอนดิชเนอร์ด้วยจะได้ไม่ไปแพ้แชมพูคอนดิชเนอร์เป็นปัญหาต่อไปนะคะคุณหมอก็เลยจัดเลยน่าใช้มากแล้วก็มีส่วนผสมของอาร์เคนจากโมร็อกโกอีกด้วยที่จะดีต่อสุขภาพผมแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆตามที่คุณหมอค้นคว้าวิจัยอีกด้วยก็เลยมีทั้งเซรั่มโอซูนินะคะลดผมร่วงกระตุ้นการสร้างผมใหม่อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ชะลอผมงอกใช้เช้าเย็นเช้าเย็นแล้วก็มีแชมพูและคอนดิชเนอร์ตอนนี้ก็เลยจัดเซตดูแลตัวเองแบบรูทีนแชมพูเซตไม่ได้มีแค่แชมพูมีแชมพู2ขวดมีครีมนวด1ขวดเบ็ดเสร็จแล้วเพียง599อันนี้ควรสั่งเลยแล้วก็แฮร์เซรั่มเซตโอ้อันนี้ของดีเลยแฮร์เซรั่มถึง3ขวดด้วยกัน 1,599 บาทแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะคะคิ้วขนคิ้วขนตาก็ควรจะไปกันได้กับเส้นผมที่ดูแลกันแล้วและเซนบราวเซตเป็นโอซูนิสำหรับบำรุงขนคิ้วขนตา3ชิ้นเพียง599และกันแดดของคลินิกคุณหมออ้อมนี่ก็โอ้สุดเลิฟของใครต่อใครซันสกรีนจัดเต็ม3หลอดเพียง 1,990 นะคะยังไงก็สอบถามสั่งกันได้ที่ LINE @osuni @osuni @osuni ค่ะ I'll light the fire ฟังอนุญาตกันเรียบร้อย place the flowers บ้านสุดน่ารักกับความรู้สึกดีๆของบ้านหลังน้อยๆแต่มีแต่ความสุข Crosby, Stills, Nash & Young เอาฮะ

วางใจให้โอซูนิดูแลโอซูนิแฮร์เซรั่มสั่งซื้อได้ที่ LINE @โอซูนิหรือโทร0945159463

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศพร้อมจัดแผนประคองกิจการและมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
6: นายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมประเมินความเสี่ยงสถานพยาบาลในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศเบื้องต้นพบพื้นที่เสี่ยงสูงประมาณ20จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดพังผ่านน้ำและพื้นที่รับน้ำเช่นพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีตราดและจันทบุรีอาจกระทบต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสตหลักร้อยแห่งและโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายสิบแห่งได้กำชับให้สถานพยาบาลทุกแห่งทบทวนแผนประคองกิจการเพื่อรองรับไม่ให้น้ำท่วมเข้าอาคารพร้อมสำรองระบบไฟฟ้าน้ำดื่มยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งประสานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมความพร้อมย่านยานพาหนะเรือและการขนส่งทางอากาศไว้รองรับแล้วสำหรับกลุ่มเปราะบางเช่นหญิงใกล้คลอดและผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตได้มีการจัดทำฐานข้อมูลครอบคลุมทุกพื้นที่หากประเมินว่าสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจะมีการเร่งแผนย้ายผู้ป่วยออกไปพักในสถานพยาบาลสำรองที่ปลอดภัยทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาออกประกาศแจ้งเตือนให้ระมัดระวังอันตรายจากการเดินเรือในช่วงที่มีคลื่นลมแรงจนถึงวันที่27กันยายนนี้
7: นางสาวพัทราวดีส่งศรีนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเปิดเผยว่าจากการออกประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจึงขอให้ชาวเรือผู้ควบคุมเรือใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้และให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ดูแลความปลอดภัยประจำเรือให้พร้อมใช้งานได้เสมอและให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือพร้อมติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้หลังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศพื้นที่เสี่ยงใน3อำเภอ
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอระแงะสุขิรินและสุไหงโกลกหลังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชประกาศพื้นที่เสี่ยงระหว่างวันนี้ถึง26กันยายนจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำป่าไหลลงจากพื้นที่ต้นน้ำรวมถึงน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำขณะเดียวกันยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกซึ่งอาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันและเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกอำเภอเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมือและอุปกรณ์ให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5

0: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
1: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
2: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร095-558-1556 ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
3: อยู่กับธรรมชาติที่รายล้อมด้วยอากาศบริสุทธิ์อยู่กับชีวิตที่สงบปลอดภัยสไตล์50บวกสุขวัฒนาลัยสุภาลัยเวลเนสวาเล่บ้านหลังใหม่รางวัลสำหรับวัยแห่งความสุขอบอุ่นในอ้อมกอดของขุนเขาและสวนป่าใหญ่ใกล้โค้งแม่น้ำป่าสักที่สวยที่สุดของสระบุรีปลอดภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงสุภวัฒนาลัยสุภาลัยเวลเนสวาเล่รางวัลแห่งชีวิตความสุขที่ยั่งยืนของผู้สูงวัยเริ่มเพียง 1.3 ล้านบาทสอบถามโทร1720
4: เตรียมพบกับนักเป่าแซกมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
4: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
5: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
4: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหรือไลน์0962649195แล้วพบกันนะคะ
6: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

มีคุณฟังอ้อนมาว่าอยากฟังเพลงนี้มากเลยครับ Sometimes When We Touch จาก Dan Hill ได้ฟังเรียบร้อยหรือยังบอกมาด้วยนะคะจริงๆแล้วการฟังเพลงในช่วงย้อนยุคในช่วงเวลาที่ผ่านมาเหมือนเมื่อสักครู่ก็มีคุณฟังบอกว่าฟังเพลงชุดเมื่อชั่วโมงที่แล้วนึกถึงช่วงยังเด็กเล็กๆกันอยู่หรือหลายเพลงบางทีก็หวนนึกถึงช่วงนั้นทำอะไรบ้างยังเห็นภาพกลับมาเลยช่วงเด็กถึงวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่มนุษย์มีประสบการณ์แปลกใหม่และการค้นหาตัวตนเนี่ยสูงค่ะรวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนทำให้สมองเนี่ยจะบันทึกข้อมูลแล้วก็เรียกว่าเข้ารหัสความทรงจำช่วงเนี้ยได้ลึกและแน่นหนากว่าช่วงวัยอื่นเพราะฉะนั้นเพลงของเราก็ไปหยิบจับภาพต่างๆเหล่านั้นออกมาให้ปรากฏแล้วคุณก็มีความสุขเพราะว่าจะไปกระตุ้นสารเคมีแห่งความสุขเพลงที่คุ้นเคยในอดีตสมองจะหลั่งสารที่เรียกว่าโดปามินนะคะซึ่งเป็นสารสื่อประสาททำให้รู้สึกอบอุ่นผ่อนคลายโหยหาช่วงเวลาที่มีความสุขในวันหวานแต่ยังไงก็ตามวันนี้ดื่มยาคูหรือยังสุขภาพดีจะเริ่มต้นที่ลำไส้นะคะจะได้แบบสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีถึงข้างในก็มาดื่มยาคูเพื่อจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตเพื่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักในทุกวันแล้วก็อย่าลืมหยอดตากันด้วยรูบิกไอซ์ค่ะเมื่อวานก็มีคุณฟังส่งมาว่าไปซื้อมาเรียบร้อยใช้ดีจริงๆด้วยจะมีทุกวันเลยที่มีคุณฟังที่ยังไม่เคยใช้ได้ใช้ดีใจที่แนะนำสิ่งดีๆแล้วคุณได้ใช้ผู้จัดก็เติมมาแล้วตอนเช้าเดี๋ยวก็จะเติมหยอดอีกเพราะว่าบางทีเราไม่รู้สึกว่ามันอักเสบแต่มันอักเสบอะเพราะว่าในไลฟ์สไตล์ปัจจุบันเนี่ยใช้สายตาเยอะตาแห้งอักเสบระคายเคืองตาเพราะว่าทำไมรู้ไหมคะไม่ใช่ว่าเออเขาหยอดก็หยอดเพราะว่าบางวันเนี่ยน้ำตาไหลแบบไหลพรากเลยที่เล่าให้ฟังเมื่อวานว่าการที่น้ำตาไหลพรากเนี่ยไม่ใช่ดีนะไม่ใช่น้ำตาเนี่ยไม่ต้องใช้ละน้ำตาเทียมเพราะว่าน้ำตาจริงไหลพรากตรงนั้นเนี่ยเป็นน้ำตาที่ไม่มีคุณภาพนะคะแต่น้ำตาเทียมรูบิกไอซ์เนี่ยเขาจะมีเด็กซ์แทนช่วยเพิ่มและคงความชุ่มชื้นให้กับดวงตาค่ะเพราะฉะนั้นหยอดได้หยอดดีเป็นรายวันครบ24ชั่วโมงก็ไม่ใช่เอ้าวันนี้ลืมหยอดยังเหลือตั้งเยอะพรุ่งนี้หยอดต่อไม่ได้นะคะถ้าเปิดแล้วเนี่ยใช้ได้แค่24ชั่วโมงพรุ่งนี้ต้องหลอดใหม่นะคะหาซื้อตามร้านขายยาทั่วไปไอแคร์เอ็กซ์พาสใน7 ช้อปปี้ลาซาด้าออนไลน์หรือง่ายๆโดยตรงเลยที่ LINE แอดมาซาแลบก็หมายแอสไซแล้วก็ MASALAB นะคะก็จะช่วยให้คุณได้ดวงตาที่เรียกว่าไม่ต้องห่วงว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราหยอดเป็นระยะโปรเทคกันไว้ล่วงหน้าดีที่สุดกับรูบิกไอซ์ค่ะช่วงนี้มีคุณฟังขอเพลงติดอกติดใจวันก่อนเปิดให้ฟังวันนี้ก็เลยเดี๋ยวให้ฟังใน2เวอร์ชันแล้วกันนะคะเป็นเวอร์ชันที่ไพเราะนะคะในนิยงโยเวอร์เดอเวลไลนั่นคือเธอนั้นมีเป็นอนาคตของฉันอะไรประมาณนั้นอันนั้นเป็นเวอร์ชันจีนค่ะถ่ายทอดด้วยดนตรีสไตล์ไลฟ์มิวสิกร่วมกับเสียงร้องประสานที่กลมกล่อมก่อนที่จะดื่มด่ำต่อเนื่องไปกับเวอร์ชันออริจินอลระดับมาสเตอร์พีซที่ติดอกติดใจกันจากการโคจรมาพบกันของ2นักร้องเสียงสวรรค์โฮเซ่คาราสและซาร่าไบรท์แมนนั่นคือเพลงเดียวกันAmigos para siempre หรือ Friends for Life ผลงานของ Andrew Roy Weber ค่ะ

0: เองระดับ Masterpiece นะคะรู้ว่าชอบก็ยิ่งหามาให้ฟังแบบจุกจุกจุใจไปเลยขอบคุณด็อกเตอร์อินฟินิตี้ที่ขอมาเราก็ยังบอกชอบฟังนะคะนอกจากได้ฟังเพลงยังได้ข้อคิดสอดแทรกแง่คิดที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตด้วยแบบนี้ต้องไปติดตามในเพจด้วยTop Radio 935 Search เลยแล้วเข้าไปติดตามมีข้อคิดมีคลิปเพลงเล็กๆเบาๆสบายๆก่อนนอนก็มีเพลงให้ฟังก่อนนอนให้นอนหลับสบายข้อคิดแล้วก็ในเรื่องราวกิจกรรมของเราต่อเนื่องก็นอกจากจะทางวิทยุก็ติดตามไปทางเพจด้วยนะคะจะได้เห็นด้วยได้ยินด้วยนะคะใน Facebookก็จะเป็นท็อปเรดิโอ935ค่ะส่วนตอนนี้เรามาติดตามหยิบจับจากประโยชน์จากรายการอุ่นใจใกล้หมอทาง MCOT HD ช่อง30นะคะเรื่องราวของการสู้เคสยากต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเคสนี้เป็นเคสที่เพิ่งออกอากาศไปนะคะคนไข้ของรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนชัยเรืองชัยนิคมแพทย์ที่ปรึกษาศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลธนบุรีหยิบยกมาให้ความรู้เคสนี้ผู้ป่วยคือคุณนรินทร์เนี่ยวัย60ปีเศษเจอโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบจนเกิดการแตะเบียดหรือกดทับเส้นประสาทที่เวลายืนหรือเดินจะปวดก้นจนต้องนั่งพักโดยท่าทางร่างกายในลักษณะตรงเนี่ยจะเป็นท่าที่เกิดอาการมากแต่เมื่อเปลี่ยนเป็นท่าก้มโค้งไปข้างหน้าเหมือนเข็นรถเข็นในห้างเนี่ยจะไม่มีอาการเพราะเป็นท่าที่เปิดช่องที่แตะเบียดอยู่ให้กว้างขึ้นมาติดตามฟังคนไข้ท่านนี้ที่นำมาบางตอนที่ออกอากาศในอุ่นใจใกล้หมอทางโทรทัศน์ค่ะ
1: ป่วยได้โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบซึ่งเป็นโรคซึ่งคนจะไม่ค่อยรู้จักกันมากนักสาเหตุที่เกิดขึ้นก็คือว่าผมเนี่ยเมื่อปีประมาณปี67ปี2เกือบ2ปีมาแล้วนะฮะก็ออกกำลังกายมาเป็นประจำประมาณ 7-8 ปีแล้วก็ปกติดีออกกำลังกายเดินทุกเช้าขี่จักรยานด้วยวันละประมาณชั่วโมงครึ่งตลอดแล้วมีอยู่ช่วงประมาณกลางๆปี67เนี่ยเดินได้สักกิโลนึงก็จะปวดก้นเลยฮะปวดก้นเดินไม่ได้เลยต้องนั่งลงยองๆแล้วก็เดินต่อได้ครบ5กิโล6กิโลเมตรก็เป็นอยู่จนกระทั่งต้องไปหาหมอแล้วนะครับก็ไปพบหมอทั่วไปก็ไปทำกายภาพบำบัดก็ไม่ดีขึ้นเลยก็เลยคิดถึงคุณหมอชนินล่ำซ้ำซึ่งผมเป็นคนใกล้แกมานานแล้วก็ไปปรึกษาดูว่ามันจะเกิดจากอะไรคุณหมอชนินก็เลยแนะนำให้ไปพบกับทางคุณหมอมนชัยนะครับเพื่อสืบสาดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะฮะก็คุณหมอก็ทำเอ็มไอเลยนะครับก็ตรวจสอบหลังจากทราบประวัติกันเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าผมบอกว่าผมเดินแล้วก็ปวดลงก้นแต่ว่ามันมีข้อดีคือถ้าเดินช้อปปิ้งเดินตามห้างเนี่ยเข็นรถเนี่ยแล้วมันจะหายอันนี้คือเป็นสัญลักษณ์ของโรคนี้เลย MRI ก็สรุปออกมาก็คือเป็นโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบจริงๆนะครับทางเคสก็เรียกว่าโรคลัมบ้าเซนซิสนะครับก็เป็นระดับปานกลางนะฮะคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้ายังไม่อยากเจ็บตัวนะก็ลองใช้ชีวิตปกติดูก่อนนะครับใช้วิธีคอนเซอร์เวทีฟก่อนก็ประคองมาอยู่ได้ปีหนึ่งปี68สักปีพอ69ต้นปีก็เริ่มรู้สึกจะไม่ค่อยดีละจนกระทั่งถึงเดือนพฤษภาคมก็ตัดสินใจว่าไม่เอาละผมคงต้องยอมแพ้แล้วผมไปผ่าดีกว่านะครับก็เลยกลับไปหาคุณหมอมนชาบอกคุณหมอครับผมผ่าเลยครับผมยอมแพ้แล้วก็เลยใช้วิธีเป็นไมโครสโคปิกนะครับซึ่งแผลเซนเดียวน้อยมากครับแล้วก็การฟื้นตัวเร็วมากนะครับ

0: ผมกลับบ้านวันที่4ที่5เนี่ยผมทํากิจกรรมปกติชีวิตประจําวันได้แล้วผมชอบทําอาหารนะครับผมก็ทําครัวตื่นมาตอนเช้าทําครัวได้แล้วครับล้างจานได้อะไรได้ในวันที่4เองแล้วจากนั้นมาผมก็เริ่มฝึกเดินทุกเช้าวันละเริ่มจาก5นาที10นาที15นาทีครึ่งชั่วโมงรู้อย่างนี้นะครับผมคงจะผ่านตั้งแต่วันแรกแล้วครับคงไม่ซัฟเฟอร์อยู่1ปีเต็มๆแล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดการผ่านเนี่ยไม่มีอันตรายอะไรเลยครับแผลหายเร็วมากแล้วก็ผมใช้เวลาแค่2เดือนเนี่ยผมกลับมาปกติทุกวันนี้ลืมไปเลยว่าผ่าตัดหลังมานะครับ
1: ค่ะก็นี่เป็นตัวอย่าง1เคสของศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลธนบุรีขอบคุณทั้งคุณหมอชนินล้ำซำแล้วก็รองศาสตราจารย์นายแพทย์มนชัยเรืองชัยนิคมด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าหลังเบรกเนี่ยก็จะมาฟังดูว่าเจ้าของไข้คือรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนชัยใช้วิธีอะไรอย่างไรกับกรณีของผู้ป่วยวัย60ปีเศษคุณนรินทร์ที่เจอโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบก็เป็นเคสหายากก็สู้ได้เช่นกันนะคะคล้ายไหมเป็นหรือเปล่าคล้ายๆแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยต้องห่วงเลยนะคะเคสต่างๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังทั้งในการเสวนาแล้วก็ออกโทรทัศน์เนี่ยดูอายุเนี่ย60ปีบ้าง80ปีบ้างเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเขาแบบล้ำมากเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของแผลเล็กเล็กจิ๋วอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นบ่อยๆก็เลยไม่ต้องห่วงสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
2: มีใครอยู่ไหมไปไหนกันหมดช่วยพาไปห้องน้ำทีเดินไม่ไหวนะ
3: ร้องหาคนช่วยเพราะขาอ่อนแรงไขสันหลังบาดเจ็บหรืออัมพฤกษ์อัมพาตโอกาสฟื้นเป็นไปได้ด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินฟื้นฟูกำลังขาด้วยเทคโนโลยีก้าวหน้าพาผู้ป่วยก้าวย่างได้อย่างมั่นใจศูนย์ฟื้นพลังก้าวเอื้อมยืนเดินโรงพยาบาลธนบุรีถนนอิสรภาพโทร02-487-2000ต่อ2241
4: หน้าฉันยังโอเคแต่คอเริ่มเหี่ยวเป็นรอยพับแล้ว
5: เธอใช้อะไรทาคอ
4: ก็ใช้ครีมทาหน้าทาลงมาที่คอทุกวัน
5: นั่นแหละหลายคนเข้าใจผิดจริงๆผิวคอบางกว่ามีต่อมไขมันน้อยกว่านี่เลยไวโอเซลเนคครีมใช้แล้วรู้สึกว่าผิวคอดูตึงเรียบเนียนขึ้นเส้นคอจางลงใน4สัปดาห์มีงานวิจัยรองรับไวโอเซลเอจดีฟายอิ่งเนคครีมครีมที่พัฒนาสำหรับผิวคอโดยเฉพาะสนใจแอดไลน์แอดไวโอเซลหรือโทร0860444554
6: วันที่ปวดใจ
7: คงต้องใช้เวลา
6: วันที่โดนบอกลา
7: คงต้องหาที่พักใจใหม
6: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
8: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: เตรียมพบกับนักเป่าแซกมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
11: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
10: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
11: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
10: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหรือไลน์0962649195แล้วพบกันนะคะ
12: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
13: ใจเย็น
12: เย็นอะไรคะถ้าเราไม่ซัดมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
13: ่ผมรู้ว่ามันลายกาดมันฆ่าคนมาทั้งโลก
12: ไม่ต้องห่วงหนูมีวิธีจัดการ
13: น่ากลัวกว่าซอมบี้ตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
12: โอ้ยมันอยู่ที่มือ เชื้อโรคอ่ะมันอยู่ที่มือใช้สเปรย
13: ์สเปรย์อะไร
14: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% เชื้อโรคแฝงอยู่ทุกที่จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
15: ์ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
16: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัว หรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
15: ปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
16: โรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2
15: ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี6381011095ชื่อบัญชีบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิต่อไป
16: ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรและใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
15: สอบถามรายละเอียดโทรหรือ LINE ID 0828184364
16: เพราะทุกน้ำใจของคุณอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะช่วยต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนธนบุรีรันครั้งที่2ร่วมวิ่งร่วมให้เพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา

0: สุดไพเราะว่าเยี่ยมแล้วพอเริ่มต้นอินโทรเสียงวิกดามอนเริ่มต้นเนี่ยรู้สึกไหมคะรู้สึกเหมือนผู้จัดรู้สึกเหมือนดีเจทีวีหรือเปล่ารู้สึกดีดีมีความสุขปนความอบอุ่นนั่นเป็นเพราะว่าความอัศจรรย์ของดนตรีสไตล์ traditional pop easy listening แบบนี้แล้วก็เสน่ห์เฉพาะตัวของวิกดามอนเป็นศิลปินเรียกว่าระดับครูด้วยนะคะน้ำเสียงระดับนี้เนี่ยเคยได้รับการยกย่องจากแฟรงค์ซินาตราด้วยว่าเป็นหนึ่งในนักร้องที่มีน้ำเสียงและเทคนิคการร้องที่ดีที่สุดในโลกเสียงเขาเนี่ยเป็นบาริโทนก็เลยนุ่มลึกฟังแล้วขนลุกละมุนหูมากและมีความสมูทเหมือนเนื้อผ้ากำมะหยี่เมื่อมาร้องเพลงที่มีท่วงทำนองพริ้วไหวแบบเนี้ยเสียงเขาก็เลยช่วยปลอบประโลมระบบประสาททำให้เราฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายลดความเครียดได้ทันทีในช่วงสายของวันฝนตกแบบนี้ที่คุณฟังเพิ่งบอกมาว่าเสียงฝนเสียงฟ้าดังกว่าเสียงเพลงไปแล้วได้เสียงนุ่มเสียงละมุนหูของวิกดามอนก็คงจะช่วยได้บ้างนะคะเมื่อสักครู่เราคุยกับคนไข้เราได้ทราบในเรื่องราวของความรู้สึกแล้วก็ที่มาที่ไปของโรคหายากอีกโรคหนึ่งนะคะจากคุณนรินทร์คราวนี้มาฟังเจ้าของไข้รองศาสตราจารย์นายแพทย์มนชัยพูดถึงกรณีของคุณนรินทร์บ้างค่ะ
1: ครับก็เป็นโรคที่จริงๆแล้วถือว่าเจอได้บ่อยในระดับไม่ใช่โรคร้ายนะครับเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องความเสื่อมนะครับของร่างกาย
2: ครับ
1: ผมทำให้ตรงส่วนที่เป็นกระดูกสันหลังซึ่งปกติแล้วกระดูกจะเป็นป้องๆแต่ภายในเนี่ยจะมีเส้นประสาทอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเส้นประสาทเหล่านั้นเนี่ยบางครั้งอาจจะถูกเบียดถูกกดนะครับจากความเสื่อมของร่างกายเราเวลาที่ร่างกายเราอายุเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับเกิดความไม่มั่นคงขึ้นร่างกายเรามีหน้าที่ซ่อมแซมเพื่อให้เกิดความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกระดูกนะครับขยายขนาดขึ้นส่วนที่เป็นเส้นเอ็นมีการหนาตัวขึ้นทั้งหมดเนี้ยนะครับทำให้โดยรวมและเส้นประสาทก็จะถูกกดดันจากรอบๆฉะนั้นส่วนที่อยู่ตรงกลางที่เป็นเส้นประสาทก็เลยดูเหมือนว่าจะถูกกดทับจากรอบๆก็เลยกลายเป็นโรคกระดูกสันหลังติดแขกสำหรับคุณนรินเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดได้คุยกับคุณนรินสู้มานานครับไม่ได้ถึงมาถึงปุ๊บเราจะผ่าตัดกันเลยนะครับผ่านมาหลายด่านแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการทานยาไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวการทำกายภาพบำบัดนะครับก็การก็ค่อยๆเดินหน้าไปเรื่อยๆก็ถึงจุดที่ต้องตัดสินใจไม่ไหวแล้วทรมานมากเหลือเกินการผ่าตัดก็หลักการก็คือทำอย่างไรก็ได้ให้ช่องมันกว้างขึ้นนะครับปัจจุบันก็จะมีนะครับเทคนิคดั้งเดิมเป็นการเปิดแผลแต่ปัจจุบันก็พยายามทำให้แผลมันเล็กลงนะครับก็ที่ผมใช้ของคุณนันท์ก็ใช้เป็นลักษณะของไมโครนะครับลักษณะของใช้กล้องไมโครสโคปที่จะเข้าไปนะครับก็สามารถทำให้เปิดแผลเล็กๆได้นะครับสามารถมองเห็นข้างในได้กล้องไมโครสโคปนะครับก็จะเป็นลักษณะของกล้องที่อยู่ภายนอกครับแล้วก็ให้แสงสว่างนะครับกับสามารถขยายภาพให้เราเห็นได้ดีกว่าตาเปล่านะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับในการผ่าตัดก็จะมีพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในการกรอนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดตรงส่วนที่เป็นอุปกรณ์เฉพาะทางการแพทย์แหละครับในการเล็มในการที่จะเอาตรงส่วนที่เป็นส่วนที่มีการหนาตัวของเส้นเอ็นนะครับหรือกระดูกที่ไปกวนเส้นประสาทออกนะครับระหว่างที่ทำเราก็ดูจนแน่ใจนะครับว่าส่วนที่เป็นเส้นประสาทไม่มีการกดทับครับส่วนใหญ่ของการผ่าตัดนะครับก็ใช้ระยะเวลาอยู่ที่โรงพยาบาลสัก 2-3 วันครับช่วง 2-3 วันก็ดูเรื่องเกี่ยวกับความเจ็บปวดของแผลนะครับการฝึกการยืนการเดินนะครับการปฏิบัติตัวว่ากลับไปที่บ้านจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับปกติแผลนะครับก็หายภายใน 7-10 วันอยู่แล้วส่วนที่จะทำให้มีความเจ็บความปวดส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ก็ประมาณสัก 2-3 อาทิตย์นะครับผมก็จะเข้าที่ละโดยทั่วไปเฉลี่ยก็คนไข้ก็ถามผมก็ประมาณสักเดือนหนึ่งน่าจะใกล้เคียงปกตินะครับไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรหลังจากนั้น
2: ครับผม
1: ตอบว่าโรคนี้มาพร้อมกับความเสื่อมครับฉะนั้นอายุที่เพิ่มขึ้นนะครับ
2: มีโอกาสเสี่ยงมากขึ้น
1: ก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่โดยทั่วไปส่วนใหญ่กว่าจะสะสมนะครับจนกระทั่งถึงจุดที่จะมีอาการอีกครั้งหนึ่งส่วนใหญ่ก็ใช้ระยะเวลาเป็นปีๆครับคงไม่ได้เร็วมากครับ
0: นั่นก็เป็นกรณีศึกษานำมาฝากกันเรื่องของโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบก็ผ่านพ้นไปได้ไปแตะเบียดหรือกดทับเส้นประสาท เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนชัยจากศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลธนบุรีถนนอิสรภาพค่ะฟังเกรนแอนด์แจ็คมาวานี่ I don't know how to love him

หิวเตรียมเวอร์ชันร้องจาก Helen Reddy ให้ฟังต่อแต่ตอนนี้มาย้ำเพราะว่าต้องนับถอยหลังแล้วโปรพิเศษจากไวโอเซลได้ทราบแล้วเดี๋ยวนี้ไวโอเซลเขามีเน็คครีมทาเฉพาะคอได้เลยแล้วโปรโมชั่นไวโอเซล 9.9 Growing Skin Cells เนี่ยให้บูทผิวสว่างอ่อนเยาว์ฉ่ำโกรท่ามกลางสายฝนให้บอกลาผิวเสื่อมสภาพตามวัยปกป้องและฟื้นฟูผิวด้วยพลังสีม่วงธรรมชาติที่สกัดจากผักผลไม้สีม่วง9ชนิดปลุกผิวหน้าและลำคอให้กลับมาตึงกระชับเรียบเนียนสว่างอ่อนเยาว์จากภายในเนี่ยก็มีข้อเสนอพิเศษสุดที่ต้องนับถอยหลังเนี่ยก็คือลดสูงสุดถึง 77% เขาจะมีทั้งเซตผิวคอตึงเซตผิวสว่างนะคะฝ้าจางเซตปกป้องผิวและ Total Care Set ค่ะมีทั้งส่วนลดเยอะมากจนถึง 77% แล้วก็ของแถมอีกเพียบเลยยังไงรีบสั่งกันนะคะที่ LINE @vioccell @yocell หรือโทรศัพท์086-044-4554วันนี้ก็วันพุธที่23แล้วเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเดี๋ยวจะหมดเขตไม่รู้ตัวรีบช็อปกันเลย @yocell ค่ะ

0: ใกล้จะหมดแล้วอย่าลืมอย่าเพิ่งไปไหนช่วงหน้าดีเจพี่นุอนุสราจิตมิตรภาพจะมาแจมมาเยี่ยมกันช่วงชั่วโมงสุดท้ายใกล้เที่ยงพบกันค่ะ
1: หน้าฉันยังโอเคแต่คอเริ่มเหี่ยวเป็นรอยพับแล้ว
2: เธอใช้อะไรทาคอ
1: ก็ใช้ครีมทาหน้าทาลงมาที่คอทุกวัน
2: นั่นแหละหลายคนเข้าใจผิดจริงๆผิวคอบางกว่ามีต่อมไขมันน้อยกว่านี่เลยไวโอเซลเนคครีมใช้แล้วรู้สึกว่าผิวคอดูตึงเรียบเนียนขึ้นเส้นคอจางลงใน4สัปดาห์มีงานวิจัยรองรับไวโอเซลเอจดีไฟอิ่งเนคครีมครีมที่พัฒนาสำหรับผิวคอโดยเฉพาะสนใจแอดไลน์แอดไวโอเซลหรือโทร0860444

0: 1554
1: สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับ
2: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
3: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
4: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร095-558-1556 ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
5: คุณกำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: นายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาแสวงหาพันธมิตรส่งเสริมเทคโนโลยีแห่งอนาคตและความยั่งยืนพร้อมเปิดรับนักลงทุน
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาณอาคาร Bank of America Tower นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนโดยเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศขณะที่ประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศซึ่งชมนโยบายรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตทั้งการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยในเดือนหน้าสำหรับการพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท Microsoft ได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสนับสนุนเป้าหมายของไทยก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคส่วนการหารือกับผู้บริหารทิโก้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลกแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนและเราจะปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนสถาบันระดับโลกใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนคริสนาสังแสนสุขรายงาน
1: กรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในวันนี้เพื่อรองรับปริมาณน้ำเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อเนื่อง
8: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกต่อเนื่องตามมติคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำคาดว่าตั้งแต่วันนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2จังหวัดนครสวรรค์เพิ่มขึ้นสูงสุดแต่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขา300-400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้มีน้ำไหลเข้าสู่สถานี C13เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทสูงถึง 2,100-2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะที่วันนี้ปริมาณน้ำที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,737 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานี43จังหวัดชัยนาท 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจะประสานจังหวัดแจ้งให้ประชาชนทราบซึ่งการปรับเพิ่มจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรจะทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำนอกแนวคันกั้นน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ผู้นำโลกเร่งกำกับดูแลความเสี่ยงของเทคโนโลยี AI และยุติสงครามที่เกิดขึ้นนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งสมัยที่2ในวันที่31ธันวาคมนี้โดยเรียกร้องให้บรรดาผู้นำโลกเร่งกำกับดูแลความเสี่ยงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมทั้งยุติสงครามและใช้แนวทางแก้ไขปัญหาแบบสองรัฐเพื่อชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ผู้ที่ก่อมลพิษต้องเป็นผู้ชดใช้ในการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและขอให้ร่วมกันผลักดันการปฏิรูปสหประชาชาติและสถาบันระหว่างประเทศนายกูเตเรสยังใช้โอกาสนี้อำลาบรรดาผู้นำระดับโลกซึ่งส่วนใหญ่ได้ร่วมงานกันตลอดระยะเวลา10ปีที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติโดยเน้นย้ำว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดหรือทำสิ่งใดเขาจะยังคงเชื่อมั่นว่าสันติภาพเกิดขึ้นได้และจะยึดมั่นในค่านิยมของกฎบัตรสหประชาชาติต่อไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่อำเภอท่าศาลาอำเภอนพิตำอำเภอสิชนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอกันตังอำเภอหาดสำราญอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังปกคลุมจังหวัดสงขลาเกือบทางจังหวัดปกคลุมอำเภอโคกโพอำเภอแม่ลานอำเภอหนองจิกอำเภอยะรังอำเภอมายออำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันเดงสตาจังหวัดแดลาอำเภอไอร้องอำเภอสุขิรินอำเภอจะแนะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 26.6 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 90% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดนครปฐมจังหวัดปทุมธานีสมุทรปราการจังหวัดชลบุรีกรุงเทพมหานครบริเวณเขตหนองจอกลาดกระบังวัฒนาสวนหลวงประเวศบางนาพระขนงกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครขออภัยค่ะเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดนครปฐมปทุมธานีสมุทรปราการชลบุรีบริเวณกรุงเทพมหานครเขตคลองสามวาคณะยาวบึงกลุ่มบางกะปิวังทองหลางวัฒนาประเวศสวนหลวงบางนาหนองจอกไร่กระบังหลังจากนั้นเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.พบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดนครปฐมปทุมธานีสมุทรปราการชลบุรีกรุงเทพมหานครบริเวณเขตบางขุนเทียนบางบอนทุ่งกระจอมทองคลองเตยวัฒนาสวนหลวงพระโขนงบางนาประเวศบางกะปิสะพานสูง คลองสามวามีนบุรีหนองจอกลาดกระบังการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

0: ผ่านไปด้วย You Are So Beautiful จาก Kenny Rogers ค่ะแล้วก็ต้อนรับสาวสวย CEO พี่นุนะคะ DJ พี่นุอนุสราจิตมิตรภาพ
1: สวัสดีค่ะ
0: มาตามสัญญา
1: ก็มาด้วยความคิดถึงนะคะแฟนคลับด้วยแล้วก็หาโอกาสที่จะมาหลายครั้งนะคะแต่ก็ติดแต่DJ ปอบอกว่ามาหน่อยมาหน่อยเพิ่งไปเที่ยวด้วยกันนะคะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยว่าไปเที่ยวแล้วสนุกอย่างไรนะคะแต่วันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจตอนนี
0: ้เราเปิด You Are So Beautiful ตอนนี้ไม่มีใครสวยเกินไปกว่า
1: ใช่เน่เน่
0: เน่เน่รอยัล
1: เป็นลูกสาวคนใหม่ของคนไทยแล้วค่ะ
0: โอ้โหของชาวโลกก็ว่าได้
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โดยเฉพาะกรรมการโดนตกไปครบครันเลยเน่เน่ก็ได้ร้องเพลงร็อกระดับตำนานอย่าง Seven Nation Army โอ้โหเห็นบอกดุดันสายร็อกดุดันแล้วเธอไม่ใช่ให้พลังเสียงอย่างเดียวโซโล่กีตาร
1: ์
0: โซโล่กีตาร
1: ์ลีลานะคะต้องบอกว่าสะกดคนดูนี่แบบเอาอยู่เอาอยู
0: ่แม้กระทั่งกรรมการฮาวี่นี่ถึงกับเดินเข้าไปสวมกอดคุณพ่อของเนเน่กลางเวทีไม่แคร์ใครเลยแล้วก็เชียร์ให้อเมริกาโหวตเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์ให้เธอส่วนเมลบีว่าไงคะเมลบีเนี่ยกรรมการที่เคยกดไลฟ์โกลเด้นบัตเซอร
1: ์ให
0: ้ชื่นชม
1: นะคะชื่นชมแบบมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ต้องบอกว่าคนไทยตอนนี้ก็เฝ้าแล้วก็ติดตามเรื่องของเน่เน่นะคะซึ่งผลเราจะทราบพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะใช่ค่ะบอกว่าเมลบีนี่พูดถึงขนาดถ้าเน่เน่ไม่ชนะฉันจะขายบ้านใหม่ของเฮาวีส่วนโซเฟียนะคะกรรมการคนชื่นชมว่าวงการเพลงร็อกกำลังหลงรักเธอและไม่มีใครโดดเด่นเหมือนเธออีกแล้ว
1: ดีใจมากๆเลยนะคะ
0: แม้กระทั่งกรรมการรับเชิญ KSI เนี่ยบอกว่ากลายมาเป็นแฟนคลับของเน่เน่ทันทีหลังดูจบ
1: เนี่ยเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยไม่ว่าเฉพาะเรื่องของพรสวรรค์แต่ว่าพรแสวงนะคะที่เขาก็มุ่งมั่นในการที่จะก้าวสู่เวทีระดับโลกแบบนี้เราร่วมกันส่งกำลังใจไม่ใช่เรื่องง่าย
0: ๆแล้วเขาใช้เวลาสะสมมานานมาก
1: เราต้องแบบช่วยกันส่งกำลังใจแล้วก็พรุ่งนี้ข่าวดีแน่เลยนะคะ
0: พรุ่งนี้น่าจะออกประกาศมาตอนเช้า8โมงอะไรประมาณนี้
1: พรุ่งนี้ในช่วงเวลาที่ดีเจเทวีจัดรายการมั้งเราก็จะ
0: มีคนฟังเราหรือเปล่า
1: ใช่คนก็ไปเฝ้าดูนะคะว่าผลการตัดสินของเนเน่จะเป็นอย่างไรแต่เราหวังไว้ก่อนเลยว่าต้องชนะแน่นอนนะคะ
0: ตอนนี้เขาบอกว่าเรื่องราวของกรรมการเนี่ยจะไม่เกี่ยวและมีหน้าที่เพียงวิจารณ์การแสดงเท่านั้นแต่การตัดสินผู้ชนะจะมาจากคะแนนโหวตของผู้ชมในอเมริกา 100% เพราะฉะนั้นใครมีผู้ฟังเราจากอเมริกาด้วย
1: ช่วยกันนะคะ
0: ช่วยกันโหวตหน่อยนะคะ
1: ช่วยกันค่ะ
0: ค่ะ
1: เรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็ทำให้คนไทยมีความสุขนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าคนที่ทำงานก็กำลัง
0: อ
1: ยู่เกษียณเพราะเดือนนี้เป็นเดือนกันยาอีกแค่ไม่อาทิตย์กว่าๆนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานนั่นก็คือทำงานมาจนกระทั่งถึงเกษียณอายุแล้วก็หลังจากเกษียณแล้วก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะมีจิตใจอารมณ์แจ่มใสคนที่ชอบฟังเพลงคนที่ชอบไปเที่ยวคนที่ชอบมีงานอดิเรกนี่ส่วนใหญ่ก็อายุเป็นเพียงตัวเลขไม่แก่เหมือนเราเนี่ยแหละ
0: ใช่แล้วก็นี่แหละกำลังฟังเราอยู่เนี่ย ใช่เลยทั้งนั้นไม่มีแก่
1: ใช่ผู้ฟังที่นี่ต้องบอกว่าไม่มีใครนะคะรู้จักคำว่าแก
0: ่ใช
1: ่แล้วมีงานทีไรนี่แบบโอ้โหเป็นเวทีของพวกเราจริงๆ
0: ค่ะแล้วเด็กๆหรือว่าลูกหลานที่มาในงาน
1: ชื่นชม
0: เราก็ถามว่าเบื่อหรือเปล่าเขาบอกว่าชอบเพราะว่าเขาได้เห็นว่าถ้าเขาอายุเท่านี้เขาอยากจะเป็นแบบ
1: ใช่ค่ะเคยมีหลานไปร่วมงานแล้วเขาบอกว่าโอ้โหดีใจเพราะว่าอยากเห็นคนที่สูงอายุมีสังคมแบบนี้แล้วคิดว่าการที่คนอายุยืนมากขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีกิจกรรมอะไรให้กับคน รุ่นนี้นะคะได้สนุกสนานเพลิดเพลินแล้วก็หาสิ่งที่เป็นประโยชน์ความสุขให้กับตัวเองนะคะวันนี้ก็คิดว่าเรื่องไปเที่ยวเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องไปเที่ยวนี่มีประโยชน์ค่ะเพราะว่าไปเที่ยวนี่เป็นการเปิดหูเปิดตาชวนดีเจเทวีนะคะปกติเธอก็จะติดงานโน้นงานนี้แต่เราบอกว่าโอ้โหเราอยากไปเห็นเส้นทางที่เขาเรียกกันว่าเส้นทางสายไหมเราเรียนกันมาตั้งแต่ตอนเด็กๆใช่ไหมคะ
0: เ
1: พลงก็มีซิลโรดโอ้ไปเห็นของจริงนี่ต้องบอกว่ามหัศจรรย์ค่ะแล้วบางคนก็มาถามว่าไปซินเจียงเหนือหรือซินเจียงใต้ก่อนดีก็แล้วแต่เขาบอกว่าคนที่ไปซินเจียงเหนือต้องชอบธรรมชาติฟิลฟิลชิลชิลชิลชิลค่ะชิลชิลแบบยุโรปแต่ถ้าซินเจียงใต้แบบที่เราไปนี่ต้องลุยลุยนะคะมีบรรยากาศเป็นภูเขาทรายแล้วก็เหมือนตะวันออกกลางแต่น้ำทะเลสาบเป็นไงคะดีเจปอ
0: กสีเทอร์คอยส
1: ์สวยงามมากใช่แล้วน้ำใสแจ้วนะคะ
0: ตอนแรกนั่งรถไปโอ้โหมัน
1: คดเคี้ยว
0: เคี้ยวมันจะลำบากอะไรขนาดนั้นแล้วมันจะสวยจริงเหรอเนี่ยไปตั้งเยอะอะไรเงี้ยพอไปถึงโอ้โห
1: อลังการ
0: นิดได้เวลาถ่ายรูปนิดนึงก็คุ้ม
1: คุ้มละค่ะคุ้มแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเที่ยวเมืองไทยก็มีที่เที่ยวสวยๆเยอะค่ะเพราะฉะนั้นไปอะไรก็ได้ขอให้ได้มีทัศนศึกษาไปเที่ยวกันบ้างเอ๊ะไปเที่ยวเขาใหญ่นี่ก็ใช่ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะพี่นุยังมาเติมนี่ให้อีกอ๋อตอนเช้าพี่นุ
1: ตอนเช้านะคะก็จะมีอินเทรนด์มากนั่นก็คืออยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายนะคะแถมให้เพราะฉะนั้นก็จะมีแอโรบิกนะคะที่อินเทรนด์แบบที่ตอนเนี้ยทุกวงการจะพูดถึงเรื่องของการเต้นแอโรบิกตอนเช้า
0: เข้ามา
1: ครูอาร์ตนี่ก็เป็นครูที่สอนเต้นที่เก่งมากคนหนึ่งนะคะไปติดตามกันได้เลยค่ะใครที่ไปเขาใหญ่นี่ต้องไม่พลาดการมาร่วมกันออกกำลังกายตอนเช้า
0: เตรียมชุดวอร์มเพื่อจะ
1: ใช่ค่ะเตรียมชุดหลายชุดเลยสิเช่นนี
0: ้ตอนค่ำคืนนี่ก็แบบวินเทจเอลิแกนต
1: ์ค่ะ
0: ก็แล้วแต่ตามสไตล์ย้อนยุค
1: แต่งตัวสวยๆกันละกันค่ะ
0: ตอนเช้าก็ก่อนแล้วไปทานอาหารเช้า
1: ใส่ชุดวอร์มนะคะแต่งตัวยังไงก็ได้นะคะ
0: แวดล้อมไปด้วยอังกฤษ
1: โอ้อันนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากๆแล้วก็เคยไปเขาใหญ่ช่วงปลายพฤศจิกาธันวาเนี่ยตอนเช้าๆอากาศดีและบางทีก็มีเมฆหมอกสวยๆนะคะแล้วก็ที่
0: โรงแรม
1: เคนซิงตันนี่เป็นที่จุดเช็คอินที่สำคัญของเขาใหญ่ด้วยใครที่จองบัตรแล้วนี่ยินดีด้วยส่วนคนที่พลาดก
0: ็ไว้โอกาส
1: ไว้โอกาสหน้านะคะ
0: ค่ะพี่นุเล่าเรื่องของไฮไลท์นิดหน่อย
1: ไฮไลท์ของการที่ไปเที่ยวเที่ยวนี่แหละคะการไปเที่ยวเที่ยวนี้นะคะก็ส่วนใหญ่เวลาไปเที่ยวจะจัดโปรแกรมเองเพราะว่าหนึ่งต้องหัวหน้าทัวร์ไปเมืองคาชกานะคะหรือคาสือที่เป็นเมืองเก่าแก่อายุหลายพันปีเราก็จะได้เห็นนะคะว่าอารยธรรมศิลปะต่างๆที่ปรากฏในบ้านเรือนนะคะเขาทำตรอกซอกซอยได้ไม่แพ้ยุโรปข้อสำคัญเนี่ยประตูไม้ทั้งหลายนี่วิจิตรเพราะว่ามีความเป็นอิสลามเพราะฉะนั้นก็จะผสมผสานกันระหว่างศิลปะของแขกของจีนแล้วก็มีสีสันแบบยุโรปเพราะฉะนั้นไม่ผิดหวังค่ะใครที่ชอบถ่ายรูปตามตรอกซอกซอยนะคะ
0: มันเหมือนเราไปเที่ยวยุโรปไปเที่ยวอิตาลีตามเกาะต่าง
1: ๆตอนนี้พัฒนากันไปแบบนี้แล้วก็เราก็ได้แวะทุกจุดที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นร้านน้ำชาเก่าแก่ร้อยปีก็ไปสัมผัสบรรยากาศสักหน่อยดื่มชาที่มีเครื่องเทศและมีน้ำตาลเลยน้ำตาลกรวด
0: ใช่ใหญ่ๆ
1: นะคะแล้วก็คณะเราไปนี่ก็เป็นคณะที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็เป็นกันเองนอกจากนั้นก็ไปเห็นบรรยากาศของตลาดที่มีเนื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อแพะเนื้อแกะหัวอูดค่ะเครื่องในทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะ
0: ห
1: ร
0: ือ
1: เขามาวางไว้แล้วก็ข้อสำคัญเนี่ยเมืองเหล่านี้ชอบกินน้ำทับทิมน้ำทับทิมคั้นสดๆพวกเราก็ได้ชิมด้วยแล้วก็ไปสถานที่ที่เราเรียกกันว่าเป็นเส้นทางนะคะในมรดกโลกเหมือนกันเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ผ่านที่ลาบสูงข้ามระหว่างประเทศปากีสถานเราต้องทำวีซ่าเข้า ผ่านประเทศปากีสถานนะคะแล้วเขาก็มีคีร์กีสถานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเส้นทางเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะสนุกและระหว่างทางก็จะเห็นภูเขาหินทรายอลังการบอกว่ามันเป็นล้านล้านปีเหมือนกันนะคะ
0: พวกนี้ทางเนี่ยภูเขาไม่ต้องหลับเลย
1: ใช่
0: สวยตลอดทาง
1: หลับไม่หลับจริงหรือเปล่าคะ แต่ตอนนี้ทุกคนบ่นในรถว่าดีเจเทวีลืมดำทำได้ที่มีเพลงไปให้ฟังนะคะ
0: เขาแบบแค่อัดเทปรายการแล้วก็แอบไม่บอกคุณฟังด้วยกล
1: ั
0: วว่าฟังแล้วแบบมีความรู้สึกแห้งก็เลยมาบอกตอนหลัง
1: เลยลืมเอาเพลงไปฟังแล้วก็ข้อสำคัญกลุ่มนี้ถึงแม้ว่าจะสูงวัยแต่ทุกคนดูแลสุขภาพดีมีจุดที่เราขึ้นไปนะคะที
0: ่
1: ประตูสวรรค์แต่ต้องบอกว่าที่ลาบสูงแถบนี้อากาศบางจริงปกติแล้วไปเที่ยวก็จะไม่ค่อยนะคะสูดออกซิเจนแต่ว่าทัวร์นี่แจกออกซิเจนคนละกระป๋อง
0: หิ้วกระป๋อง
1: ต้องหิ้วกระป๋องออกซิเจนไปอากาศบางจริงก็จะรู้สึกค่ะว่าเหนื่อยง่ายแต่ว่าพอถึงเวลานะคะก็ลงไปถ่ายรูปสิ่งที่เราคิดว่ามหัศจรรย์มากก็คือจามรีสีขาว
0: อ๋อเราได
1: ้เพิ่งทราบเหมือนกันว่าจามรีสีขาวเนี่ยมีแค่ 3-5% สำหรับฝูงจามรีทั้งโลกนี
0: ้
1: มันเป็นที่เรียกว่าสโนว์นะคะแล้วบางทีเขาบอก

0: สนุกสนานแล้วก็สำคัญค่ะค่าขี่อูฐ20-25หยวนนะคะก็คือถูกมากนะคะก็เรียกว่าทุกคนสนุกสนานค่ะกับการไปทริปนี้นะคะก็มาเล่าสู่กันฟังสำหรับคนที่ไปแล้วก็คงจะมีประสบการณ์ร่วมส่วนคนที่ยังไม่เคยไปก็คิดว่าหาโอกาสไปนะคะ
1: ไม่ว่าจะจีนหรือว่าไทยนะคะ
0: ที่ไหนก็ได้นะคะ
1: ก็ดีเจทีวีตอนพี่หนูชวนนี่แบบไปโดยไม่รู้โปรแกรม
0: ไม่ต้องถาม
1: ไม่ต้องถามโปรแกรมเลยแบบ
0: เอาไปด้วยจะได้มีเพื่อนคุย
1: ใช่แล้
0: วและในกลุ่มก็เพื่อนๆก็เป็นแฟนคลับก็เยอะนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่เที่ยวด้วยกันมาหลายทริปใช่นะคะแต่ต้องบอกว่าเวลาไปเป็นกลุ่มเนี่ยคนในทริปเนี่ยต้องมีความน่ารัก
1: ใช
0: ่ให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะ
1: ช่วยเหลือ
0: ซึ่งกันและกันแล้วก็บางทีเราก็ไปเจอสิ่งที่อย่างเราไปเจอเนี่ยทำให้การเดินทางเนี่ยช้าลงประมาณ2ชั่วโมงเพราะว่าเหมือนมีดินสไลด์น้ำแต่ว่าไม่ได้มากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถก็จอดใช่ก็ต้องทำใจไม่หงุดหงิดไปเที่ยวก็ต้องแบบนี้ละ
1: ค่ะ
0: ก็ขอบคุณสำหรับคนที่ไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็ฟังรายการอยู
1: ่
0: สำหรับคนที่ยังไม่เคยไปก็บอกว่าน่าไปสักครั้งหนึ่งค่ะ
1: ค่ะขอบคุณพี่กบด้วยให้กระป๋องมาเพิ่ม
0: ออกซิเจน เพราะว่าดีเจทีวีต้องบอกว่าเนื่องจากทำงานหนักนะคะจัดรายการทุกวันอาจจะขาดการออกกำลังกายและช่วงนั้นไม่สบาย
1: ล้มลุกคุกคานมา
0: ต้องใช้ออกซิเจน2กระป๋องมากกว่าคนอื่น
1: แล้วพอขึ้นประตูสวรรค์ไปถึงสวรรค์ดีเจทีวี
0: ดีเจทีวีไปไม่ถึงค่ะ เป็นคนเดียวในกรุ๊ปที่ไปไม่ถึงต้องไปใหม่
1: เพราะว่าตอนนั้นเพิ่งล้มมาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะแล้วก็เหมือนกับเรารู้สึกเอ๊ะเราอย่าเสียงเลยแต่มองเห็น
0: สวยมากสวยมากแล้วเทคนิค
1: เ
0: ทคนิคของเขาเนี่ยดีในเรื่องของการถ่ายรูปเขาก็จะมีกระจกไงนะคะเพื่อจะสะท้อนให้เห็นมุมถ่ายรูปอย่างเช่นเราถ่ายรูปกับจามรีเราก็จะเห็นเงาจามรีในทะเลสาบหรือประตูสวรรค์นี่จะเห็นประตูสวรรค์เต็มโค้งเลยน
1: ี่
0: ก
1: ็
0: เป็นเทคนิคนะคะ
1: มอบเพลงให้กับเนเน่ก่อนค่ะ

0: เปิด We Are Champions เป็นเอาเลิกเอาชัยนะ
1: พรุ่งนี้เราจะร้อง We Are The Champion ให้น้องเนเน่ค่ะ
0: ค่ะกับการรายการ America Got Talent 2026 Season 21นะคะพรุ่งนี้เช้า8โมงเนี่ยนะจะได้รู้ผลกันอย่าลืมโหวต
1: ช่วงนี้เราก็มีอะไรเยอะนะคะเพราะว่านอกจากจะเชียร์น้องเนเน่ก็เชียร์กีฬาของคนไทยอะค่ะที่นักกีฬาของคนไทยก็เก่งๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลตอนนี้เก่งกันมากขึ้นเยอะนะคะก็
0: ทำเซอร์ไพรส์กันมา
1: ทำเซอร์ไพรส์นะคะชื่อเสียงของประเทศไทยทั้งนั้นเลยนะคะ
0: แล้วก็เรามาอัปเดตหน้าต่างเศรษฐกิจกันนิดนึงวันนี้ตลาดหุ้นค่ะพี่หนู
1: เขียวค่ะเขียว
0: เขียวขจี เหนือ 1,600 จุดอีกครั้งมาอยู่ที่ 1,608.68 จุดประมาณ
1: เมื่อไหร่จะถึง 2,000 นะ
0: เห็นเขาว่า
1: เห็นว่า
0: เดี๋ยวมันก็ลงร่วงจาก 1,600 จุดอีกทีนี้ราคาทองคำวันนี้ทองคำก็เขียวเหมือนกันบวก300บาทมาอยู่ที่ทองคำแท่งขายออกบาทละ 68,300 ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 69,100 บาท
1: ใครสะสมไว้นี่ก็โอ้โหจำได้เลยเมื่อ3หรือ4ปีที่แล้วเนี่ยค่ะพอดีมีงานแล้วเราก็ต้องซื้อทองใช่ไหมคะทองแค่ 25,000 แล้วตอนนี้ดูสิ3ปีกลายเป็นโอ้โห 60,000
0: ใครที่จะเป็นแสนอ
1: ี
0: ก
1: ใช่ค่ะแล้วก็เอ๊ะถ้างั้นแทนที่เราจะเอาเงินไปฝากเอาเงินไปซื้อทองก็ดีแต่ของพันนี้แล้วแต่
0: ใช่เราอ
1: า
0: จจะ
1: บอกว
0: ่
1: ามัน
0: เหมือน
1: เป็นความเสี่ยง
0: เหมือนเมื่อก่อนที่มันไป 80,000 นะคนก็นึกว่าจะแสน
1: ไปซื้อไว
0: ้ไปติดดอย 80,000 เยอะ
1: เพราะฉะนั้นทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดนะคะและต้องขอบคุณมากๆค่ะสำหรับแฟนคลับที่ทักทายกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นพี่หญิงพี่ตองนะคะคนที่รู้จักกันมาอย่างนมนานนะคะผ่านรายการวิทยุแล้วก็ในทุกโอกาสค่ะไม่ว่าจะเป็นความสุขก็ร่วมยินดีพอเป็นความทุกข์ก็ร่วมเสียใจเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณมากๆสำหรับน้ำใจไมตรีความเป็นครอบครัวเดียวกันของพวกเราที่รักกันนะคะอย่างยาวนานไม่เสื่อมคลายซาบซึ้งค่ะซาบซึ้ง
0: ซึ้งค่ะเรามีเล่าคุณฟังต่อมีวันหนึ่งเราได้ไปเมืองโบราณแล้วเขาก็โห
1: พิธีเปิด
0: การแสดงอลังการมากโดยไม่ต้องแบบไปซื้อบัตรซื้ออะไรผู้คนขอให้ไปจองที่
1: ใช่ค่ะ
0: มีอะไรบ้าง
1: ต้องบอกว่าเวลาที่เราไปเที่ยวเนี่ยถ้าเราเก็บรายละเอียดจริงๆเนี่ยมันมีสตอรี่บีไฮ
0: ค่ะอ
1: ย่างพิธีเปิดประตูเมืองบางคนก็อาจจะว่ามันก็ไม่น่าสำคัญอะไรเลยนะคะตอนแรกพวกเราก็เหมือนจะเอ๊ต้องตื่นแต่เช้าเอ๊เหมือนกับเวลาที่เราไปอังกฤษก็ไปเฝ้าดูการสวนสนามเปลี่ยนเวรนะคะของทหารเอ๊น่าไปไหมแต่ปรากฏว่าโอ้พอไปถึง
0: ชุ
1: ดใหญ่จัดเต็มนะคะจัดเต็มแล้วก็ในลักษณะของการแสดงนี่ใช้คนเป็นร้อยก็พูดถึงตั้งแต่ประวัติโบราณจนถึงเรื่องการค้าขายของเขาขายทองเหลืองขายพรหมขายอะไรก็เป็นคนแสดงที่ทำให้เรารู้ว่าพอเปิดประตูเมืองเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเจออะไรในนั้นแล้วก็เป็นเมืองที่ไม่ใช่สร้างขึ้นมาเพื่อแสดงแต่เขาอยู่กันจริงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นชีวิตจริงๆของคนอุยกูค่ะเราได้ยินคำว่าอุยกูก็คือพวกจีนอิสลามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปเมืองเหล่านี้ไปร้านที่เป็นร้านอาหารของพื้นเมืองชาวอุยกูจริงๆนี่ไม่มีหมูให้กินนะคะแต่ส่วนใหญ่เราก็ไปทานจีนกวางตุ้งนะคะหรือว่าจีนที่เขารสเผ็ดๆอ่
0: ะ
1: ก็จะมีหม่าล่าน้ำจิ้มหม่าล่านิดๆนะคะก็เรียกว่าถ้าไปเที่ยวเนี่ยอะไรที่มันเป็นของใหม่ก็ขอลองสักนิดนึงนะคะเป็นประสบการณ์ให้กับชีวิตของเรานะ
0: คะ
1: อันนี้ก็เรียกว่าเล่าสู่กันฟังแต่เนี่ยเดี๋ยวก็มีทริปไปอีกละหลายคนบอกว่าพี่นุ้ไม่กลับมาจัดรายการบ้างเหรอคะ
0: บอกสิคะชวนอยู่เนี่ย
1: โปรแกรมแน่นค่ะแต่ว่าจะหาโอกาสนะคะมาทักทายกันบ้างมาพูดคุยกันบ้างเวลาที่ มีนะคะก็ไม่อยากจะเป็นเทปอะค่ะถ้ารับปากว่ามาจัดแล้วเป็นเทปนี่มันไม่สดใช่ไหมคะมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะไม่ได้คุยโต้ตอบกับคุณผู้ฟังนะคะก็จะหาโอกาสมาต้องขอบคุณมากๆค่ะที่ยังคงคิดถึงกันเสมอนะคะแล้วก็เจอกันในงานเลตโทร
0: กับทุกครั้งนะคะ
1: คราวนี้ก็ไปคราวนี้ก็ไปนะคะก็จะมีกลุ่มเพื่อนๆไปประมาณโอ้เกือบ30คนนะคะเพราะว่าก็จะเป็นเดอะแก๊งที่ชอบสนุกสนานกันก็ไปเจอกัน
0: เป็นเดอะแก
1: ๊
0: งที่เป็นแฟนรายการด้วย
1: เป็นแฟนรายการ
0: แล้วก็เคยไปทุกงานของเราด้วยก็ติดใจแบบไปแล้วรู้ละจะสนุกยังไง
1: ทุกคนจะชอบแล้วก็คราวนี
0: ้
1: บรรยากาศก็เปลี่ยนนะคะอย่างภาพเด้งขึ้นมาเมื่อ2ปีที่แล้วไปพัทย
0: า
1: หลายคนก็ชอบไปนั่งเรือยอทนะคะได้รูปสวยๆคราวนี้ก็ไปนอนนะคะที่พักที่เคนซิงตันนี่ต้องบอกว่าหรูเพราะว่ามีสวนอังกฤษเห็นดีเจทีวีบอกว่าเจ้าของสถานที่บอกว่าจะปลูกกุหลาบรอ
0: นะ
1: ค
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ไปถ่ายสวนกุหลาบอังกฤษกันนะคะ
0: ถึงตอนนั้นก็คงจะ
1: อากาศดี
0: ค่ะพอดีเลย
1: ดีใจสำหรับคนที่ไปแล้วจะได้เจอกันนะคะ
0: ค่ะโอเคงั้นต่อเพลงอีกสักนิดนึงนะคะเพลงก็จากคู่ดูโอ Norway King of Convenience

0: ลงนี้แล้วนึกถึงบรรยากาศนั่งรถผ่านบ้านเรือนของชาวนอร์เวย์จ
1: ะสวยค่ะถนนนอร์เวย์สวยค่ะบ้านสีสีนะคะ
0: ชิวๆไปไหนก็จะได้ไฮไลท์ของสถาน
1: ที
0: ่ต่างๆ
1: นะคะถ้าเราไม่หลับ
0: ถ้าเราไม่หล
1: ับในรถนะคะ
0: ไม่เราเก็บบรรยากาศหน่อยนึง
1: ใช่แล้วพอเรามาอ่านนะคะดูเรื่องราวเนี่ยโอ้โหแบบมันก็เป็นประสบการณ์นะคะที่เราคิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้ไปเห็นด้วยตาของเราเองโลกอันกว้างใหญ่เดี๋ยวนี้มันแคบนิดเดียวค่ะแค่แป๊บเดียวเราก็สามารถที่จะไปกันได้ถ้าเราตั้งใจจะไปนะคะ
0: อย่างพี่นุ้ยเนี่ยก็เห็นเดินทางตลอดแต่ยังไม่หมดใช่ไหมคะ
1: ต้องบอกว่า
0: โลกใบนี้
1: คือไปซ้ำก็ไปได้เพราะว่าไปกับเพื่อนต่างกลุ่ม
0: แล้วพี่นุ้ยเนี่ยน่ารักคือแบบไปมาแล้วดีเนี่ยก็มาบอกเพื่อนว่า
1: แล้วเพื่อนก็บอกว่าเธอต้องไปด้วยไม่งั้นฉันไม่ไป
0: แล้วพอจัดในทริปเดียวกันนั่นแหละพี่นุ้ยก็ไปอีก
1: ก็ชอบค่ะ
0: ดูแลเพื่อนๆด้วย
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ไปแล้วไม่เสียตังก็เสียตัง
1: เสียตังเหมือนคนอื่น
0: ท
1: ุ
0: กคน
1: วันหลังจะตั้งบริษัทดีไหมแล้วก็จัดแล้วก็เป็นทัวร์พิเศษที่เราไม่ต้องเสียตังบ้าง
0: เห็นพูดอย่างนี้ตั้งนานแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ดีกว่าค่ะ
0: อย่าง
1: นี้เป็นภาระแฮปปี้กว่าแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆสำหรับพี่ๆหลายคนที่ทักเข้ามาทางไลน์นะคะอย่างพี่สุเนตรากตัญญูก็เป็นพี
0: ่บอกอิจฉา
1: ใช่
0: เป็นสถานที่ที่อยากไปอยู่เหมือนกัน
1: เป็นพี่สาวของเพื่อนนิเทศคีตคณิษฐากตัญญูก็ต้องฝากความคิดถึงทั้งสองคนเลยเพราะว่าพี่เองเนี่ยมางานเลตโทรบ่อย
0: ๆ
1: แต่ตอนหลังนี่พี่ก็หายไปเลยนะคะ
0: เห็นว่าต้องดูแล
1: ใช่นะคะอย่างไรก็ตามเราก็ยังคงระลึกถึงกันเสมอค่
0: ะ
1: ขอบคุณมากๆที่ทักกันนะคะเผื่อแป๊บเดียวหมดเวลาแล้วค่ะ
0: นั่นสิค่ะ
1: วันหลังเรามาเจอกันใหม
0: ่ค่ะพี่นุมาอีกนะแล้วทริปต่อไปไปไหนคะ
1: ทริปต่อไปก็ไปประเทศที่อยากไปแต่ว่าไม่กล้าจัดเองนั่นก็คือปากีสถานนะคะที่เขาบอกว่าไปทางเหนือของปากีสถานนี่จะมีภูมิประเทศที่สวยมากซึ่งคราวนี้ก็เกาะพี่กลุ่มหนึ่งไปในกลุ่มก็จะมีแค่14คนเราจะไปช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่เขาบอกว่าสีสันของใบไม้วิวที่นี่สวยมากๆค่ะไว้ไปแล้วกลับมาเล่าให้ฟังนะคะ
0: ไปวันไหนคะ
1: ไปปลายเดือนตุลานะคะคราวนี้ไป11วันเลยค่ะ
0: อ๋อไปเดี๋ยวกลับมาเล่า
1: แล้วก็ไปเจอกันที่
0: เขาใหญ่ค่ะวันนี้ลาคุณฟัง
1: ค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ยังคงระลึกถึงกันแล้วก็สำหรับคนที่กำลังเกษียณก็ขอให้เกษียณสุขแล้วก็เกษียณสำราญนะคะส่วนคนที่เป็นแฟนคลับของเราก็มีความสุขกันมากๆติดตามรับฟังรายการของ Top Radio ตลอดไปในทุกช่วงเวลาค่ะวันนี้ดีเจพี่นุสวัสดีค่ะ
0: ค่ะแล้วเทวีย้ำสวนก็สวัสดีเหมือนกันเดี๋ยวไปติดตามการถ่ายทอดข่าวช่วงบ่ายก็ติดตามดีเจอึ้งดีเจเด่นกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาพบหารือผู้นำประเทศต่างๆเพื่อทำให้ประเทศไทยอยู่บนจอเรดาร์ของโลกกรมชลประทานแจ้งเตือนจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กันยายนเพื่อรองรับปริมาณน้ำเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นผู้นำฝรั่งเศสเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่พลเรือนเป็นการชั่วคราววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะเกาหลีใต้3-0เซตได้เหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาพบหารือผู้นำประเทศต่างๆเพื่อทำให้ประเทศไทยอยู่บนจอเรดาร์ของโลกและสร้างความเชื่อมั่นพร้อมรับการลงทุน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้โอกาสเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาจะใช้ระยะเวลา3วันที่อยู่นครนิวยอร์กอย่างคุ้มค่าโดยได้มีโอกาสพบหารือกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยแม้ต่างประเทศรู้จักประเทศไทยอยู่แล้วแต่ครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นในประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนจากต่างชาติสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตของประเทศไทยด้านเป็นศูนย์กลางการค้าเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อมตลอดจนความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติช่วยส่งเสริมประเทศไทยในการร่วมมือกับนานาประเทศปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาได้แก่ Bank of America, Microsoft, Pacific Investment Management Company, LLC หรือ PIMCO นักลงทุนสถาบันการลงทุนโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศรวมถึงช่วยสะท้อนมุมมองของภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมการลงทุนของไทยทางด้านประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศชื่นชมนโยบายรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตทั้งการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยในเดือนหน้านี้ด้วยขณะที่การพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท Microsoft ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ AI โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการพัฒนาทักษะบุคลากรและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของไทยในการก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคส่วนการหารือกับผู้บริหารพิมโก้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลกแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนตลอดจนปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนสถาบันระดับโลกใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ส่งสัญญาณถึงความพร้อมของไทยในการเปิดรับเงินทุนและความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศประเทศไทยไม่ได้ต้องการแค่เพียงเงินทุนที่นำเข้ามาแต่ต้องการพาร์ทเนอร์ที่จะร่วมกันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคต ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าได้มีโอกาสหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากผลประกอบการและอันดับความน่าเชื่อถือของไทยได้รับการปรับเพิ่มขึ้นรวมถึงผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ก็ปรับตัวดีขึ้นทั้งนี้นักลงทุนสนใจสอบถามนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐและจีนโดยฝ่ายไทยชี้แจงว่าทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่สำคัญไทยวางตัวอยู่อย่างสมดุลบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันไม่เลือกข้างทำให้ไทยสามารถทำงานร่วมกับทั้งสองประเทศมหาอำนาจได้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้นำเสนอเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนโยบายเทคโนโลยีดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและจุดแข็งของประเทศไทยต่อนานาประเทศพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดและการกู้เงินยังคงอยู่ภายใต้เพดานหนี้สาธารณะที่กำหนดทำให้นักลงทุนพอใจอาเซียนเห็นชอบให้เร่งบังคับใช้พิธีสารแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนภายในปีนี้เพิ่มโอกาสทางการค้าและลดอุปสรรคผู้ประกอบการไทย
3: นางสาวกิริดาภพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนครั้งที่40ว่าอาเซียนเห็นชอบเร่งบังคับใช้พิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนภายในปีนี้จากเดิมกำหนดไว้ที่วันที่1มิถุนายน2570ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าอาเซียนได้เร็วขึ้นเพิ่มโอกาสทางการค้าและลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดอาเซียนโดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยรวมทั้งช่วยให้อาเซียนมีความพร้อมรับมือความผันผวนและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานนอกจากนี้ไทยยังร่วมผลักดันการยกระดับระบบอาเซียนซิงเกิลวินโดว์เพื่อให้การค้าระหว่างประเทศสมาชิกสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยปัจจุบันสามารถแลกเปลี่ยนหนังสือรองรับถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์และใบขนส่งสินค้าอาเซียนได้ครบทั้ง10ประเทศแล้วและอยู่ระหว่างเร่งเชื่อมโยงใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขภาพสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทุกประเทศซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินพิธีการทางการค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายสินค้าของผู้ประกอบการไทยในภูมิภาคอุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมงาน InnoTrains 2026ที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีต่อยอดความร่วมมือกับญี่ปุ่นในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟมุ่งสร้างรายได้และยกระดับระบบรางไทย
4: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมงาน InnoTrain 2026ณกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อศึกษาเทคโนโลยีและหารือความร่วมมือกับหน่วยงานและผู้ประกอบการระบบรางชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นในการหารือครั้งนี้ครอบคลุมทั้งการต่อยอดความร่วมมือกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือไจก้าในการศึกษารูปแบบการบำรุงรักษารถไฟชานเมืองสายสีแดงการนำเทคโนโลยี AI จากโตเกียวเมโทรมาตรวจวัดความหนาแน่นของผู้โดยสารแบบเรียลไทม์ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรร่วมกับบริษัทฮิตาชินอกจากนี้ JR East สนใจหารือร่วมกับบริษัท SRT Asset จำกัดเพื่อนำประสบการณ์มาต่อยอดพื้นที่ศักยภาพของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะโครงการพัฒนาย่านสถานีรถไฟธนบุรีสู่เมืองแห่งการแพทย์บนพื้นที่148ไร่ติดกับโรงพยาบาลศิริราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังเปิดเผยถึงเป้าหมายสำคัญในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ว่าพื้นที่ของการรถไฟหลายแห่งตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพหากสามารถพัฒนาให้เชื่อมโยงกับระบบขนส่งที่อยู่อาศัยการแพทย์การค้าและบริหารสาธารณะจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้โดยสารสร้างรายได้ใหม่ให้กิจการรถไฟและทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่อย่างเต็มที่หลังจากนี้จะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลจากการหารือไปศึกษาต่อยอดให้เกิดความร่วมมือและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อประเทศไทยนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondue เป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียนของภาครัฐทั่วประเทศยกระดับการให้บริการประชาชนที่มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
5: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้เห็นชอบการขยายผลการใช้แพลตฟอร์มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองหรือ Traffy Fondue เป็นแพลตฟอร์มกลางของประเทศไทยพร้อมมอบหมายให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐทุกจังหวัดทั่วประเทศพิจารณานำแพลตฟอร์มดังกล่าวมาใช้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนและเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวกระทรวงอว.โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ได้พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี2561เพื่อเป็นบริการกลางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนทั่วประเทศและยกระดับบริการภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลโดยมีลักษณะเป็นระบบรวมศูนย์การรับแจ้งที่นำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้งานร่วมกันซึ่งมีจุดเด่นในการจัดเก็บข้อมูลปัญหาด้วยภาพถ่ายและระบุพิกัด GPS อัตโนมัติช่วยลดขั้นตอนและงบประมาณของรัฐอำนวยความสะดวกให้ประชาชนรายงานปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าให้คะแนนความพึงพอใจและตรวจสอบความโปร่งใสได้ทันทีซึ่งการขยายผลการใช้งานแพลตฟอร์ม Traffy Fondue เป็นบริการกลางของภาครัฐทั่วประเทศในครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้นมีช่องทางร้องเรียนที่สะดวกมีความโปร่งใสในการติดตามผลขณะที่ภาครัฐสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลดความซ้ำซ้อนของการทำงานตลอดจนมีข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำไปสู่การจัดสรรงบประมาณและวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากปัญหาโครงสร้างพื้นฐานหรือบริการสาธารณะที่ล่าช้าพร้อมทั้งยกระดับดัชนีภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสของภาครัฐทางนี้ได้มอบหมายให้ทีมผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม Traffy Fondue เตรียมความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลศักยภาพการรองรับข้อมูลการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์และการสนับสนุนเทคโนโลยีให้แก่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศอย่างเต็มกำลังสำหรับที่ผ่านมามีหน่วยงานใช้งานแพลตฟอร์ม Traffy Fondue แล้วใน37จังหวัดมีการแจ้งเรื่องรวมทั้งสิ้นเกือบ2ล้านเรื่องและแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นแล้วกว่า1ล้าน5แสนเรื่องหน่วยงานที่มีการใช้งานสูงสุด5ลำดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานกสทช.และศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชนหรือสายด่วน GCC 1111ส่วนประเภทเรื่องที่มีการแจ้งสูงสุด5ลำดับแรกได้แก่ไฟฟ้าถนนทางเท้าการผิดกฎจราจรและความสะอาดชวนันท์มาลีรายงาน
1: นอกจากนี้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชนจัดแสดงเครื่องจักรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตและเหมืองแร่มุ่งส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน
3: นายดนุพรปุณกันผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวในพิธีเปิดงานซีบ้าเอ็กซ์โปคอนกรีตเอ็กซ์โปและไมนิ่งเอ็กซ์โปไทยแลนด์2026มหกรรมจัดแสดงเครื่องจักรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตเหมืองแร่ยิ่งใหญ่แห่งเอเชียว่าเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมล้วนมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการยกระดับกระบวนการทำงานตั้งแต่การออกแบบการผลิตการก่อสร้างการบริหารโครงการไปจนถึงการบำรุงรักษาเครื่องจักรและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศในระยะยาวและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมโดยรวมเพราะหากอุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตเหมืองแร่ของไทยมีความเข้มแข็งมีมาตรฐานและสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมย่อมส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
6: เราเข้าใจดีครับว่าทุกวันนี้โลกปัจจุบันกำลังเผชิญกับวิกฤตเรื่องของพลังงานนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมยังเชื่อว่าธุรกิจในเรื่องของการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐเองเนี่ยครับก็ยังเป็นกลไกสำคัญในการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ อุตสาหกรรมการก่อสร้างอุตสาหกรรมคอนกรีตและก็อุตสาหกรรมเหมืองแร่นะครับเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทานในหลายๆภาคส่วนนะครับแล้วก็หวังว่างานวันนี้จะเป็นจุดประกายเล็กๆในการที่จะสร้างอุตสาหกรรมใหญ่ๆแบบนี้ได้บ้างในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้
3: ภายในงานมีการจัดแสดงเครื่องจักรเพื่อการก่อสร้างเทคโนโลยีสำหรับการผลิตคอนกรีตและเครื่องจักรระบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่รวมกว่า100รายการโดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเจรจาธุรกิจได้ราว150ล้านบาทผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่25กันยายนนี้ณไบเทคบางนาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนันทิกากิปาโลรายงาน
7: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กรมชลประทานจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กันยายนเนื่องจากปริมาณน้ำเหนือเพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อเนื่อง
8: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานเตรียมจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกต่อเนื่องพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเหมาะสมกับพื้นที่จากการติดตามและคาดการปริมาณน้ำตั้งแต่วันนี้ถึง25กันยายนพบปริมาณน้ำที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อาจเพิ่มสูงขึ้นสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาคาดว่าจะมีประมาณ 300-400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้มีปริมาณน้ำที่สถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจะมีน้ำไหลผ่านประมาณ 2,100-2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นสำหรับวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,737 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาสถานี C13จังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจะประสานจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้ประชาชนทราบโดยเร็วเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมทั้งนี้การปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางติดตามภาพรวมทุกลุ่มน้ำและวางแผนพร่องระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครั้งที่2/2569กล่าวว่าจากข้อมูลคาดการพบว่าในช่วงวันที่25ถึงวันที่27กันยายนนี้หลายพื้นที่อาจเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอาจกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะการวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมกำชับกรมชลประทานปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขา รวมทั้งบริหารการระบายน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการกล่าวเพิ่มเติมว่าขอให้หน่วยปฏิบัติวางแผนบริหารจัดการน้ำตามสภาพอากาศและปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกลงในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ใต้สถานี C2 ที่จังหวัดนครสวรรค์ลงมาเนื่องจากต้องรองรับมวลน้ำจากภาคเหนือและแม่น้ำสะแกกรังโดยพิจารณาการหน่วงและผันน้ำเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนให้ได้รับการดูแลจากภัยพิบัติด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่ากระแสข่าวเตือนภัยการเกิดมหาอุทกภัยรอบใหม่ในสื่อสังคมออนไลน์เป็นเพียงข่าวลือที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนเนื่องจากผู้โพสต์ขาดเครื่องมือวัดผลที่แม่นยำซึ่งจากการประเมินของหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพบว่าในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่สถานการณ์ไม่รุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยโดยอ่างเก็บน้ำต่างๆยังคงรองรับน้ำได้อีกจำนวนมากซึ่งรัฐบาลได้เน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบต่อประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดปริมาณน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อประมวลผลข้อมูลที่แม่นยำและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ประชาชนมีเวลาเตรียมพร้อมรับมือหรืออพยพได้ทันท่วงที
9: แต่รัฐบาลก็มีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วนะครับผมก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าบางทีข่าวที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยนะฮะมันก็ต้องคิดกันกรองตามไปด้วยนะเราห้ามไม่ได้นะครับเพราะคนที่เสนอข่าวเนี่ยไม่รู้ว่าใครบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเสนอข่าวมาให้เกินตื่นตระหนกมีเรื่องหนึ่งก็มีเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องของน้ำเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่ามันมีมาตรการเตรียมการอยู่แล้วกระทรวงดีเองก็เมื่อวานก่อนก็มีครม.เข้าครม.นะครับขอติดตั้งเครื่องมือต่างๆในการที่จะไปตรวจวัดในพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็ยังเสนอว่าจะต้องติดตั้งให้มันครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อได้มีข้อมูลในการที่จะเอาข้อมูลนี้มาประมวลผลเพื่อได้ผลที่ออกมาเนี่ยนะครับเป็นผลที่มีความแม่นยำเที่ยงตรงมีเวลาให้กับพี่น้องประชาชน
0: ส่วนความคืบหน้ามาตรการประกันภัยพิบัติอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหววงเงินเบี้ยประกัน 15,500 ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งจะช่วยให้การจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนทำได้รวดเร็วขึ้นภายใน15วันกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศพร้อมเปิดแผนประคองกิจการและมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
10: นายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินความเสี่ยงสถานพยาบาลในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศจากการประเมินเบื้องต้นพบพื้นที่เสี่ยงสูงประมาณ20จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดทางผ่านน้ำและพื้นที่รับน้ำเช่นพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีตราดและจันทบุรีซึ่งกระทบต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.หลักร้อยแห่งและโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลัก10แห่งอย่างไรก็ตามได้กำชับให้สถานพยาบาลทุกแห่งทบทวนแผนประคองกิจการเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเข้าอาคารพร้อมสำรองระบบไฟฟ้าน้ำดื่มยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งประสานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะเรือและการขนส่งทางอากาศไว้รองรับแล้วสำหรับกลุ่มเปราะบางเช่นหญิงใกล้คลอดและผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตได้มีการจัดทำฐานข้อมูลครอบคลุมทุกพื้นที่หากประเมินว่า สถานการณ์ไม่ปลอดภัยจะมีแผนเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปพักฟื้นในสถานพยาบาลสำรองที่ปลอดภัยทันที
11: ถ้าหากว่าเหตุการณ์มันรุนแรงเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางที่สำคัญเนี่ยออกไปอยู่นอกโรงพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัยก่อนซึ่งตรงเนี้ยทางโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยได้มีแผนเตรียมรองรับไว้หมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นช้าเร็วอันนี้ต้องดูที่สถานการณ์จริงๆอีกครั้งนึงอันที่สองก็คือเตรียมความพร้อมในเรื่องของการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เตรียมเรื่องของเรือแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนย้ายทางอากาศโดยประสานกับทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติซึ่งอันนี้ก็มีความพร้อมในการปฏิบัตินะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการเตรียมสำรองพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำยาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเผื่อว่าเกิดโรงพยาบาลไม่สามารถเดินทางออกภายนอกได้จะได้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงต้นก่อนนะครับ
10: ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินยังได้เน้นย้ำถึงข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยให้ติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำเชี่ยวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจมน้ำและสัตว์มีพิษกัดต่อยระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วและหากเกิดเหตุผู้ถูกไฟฟ้าช็อตหมดสติผู้เข้าไปช่วยเหลือต้องตั้งสติและมั่นใจว่าพื้นที่นั้นไม่มีไฟรั่วก่อนดึงตัวผู้ป่วยออกมาปฐมพยาบาลเพื่อป้องกันอันตรายซ้ำซ้อนทางนี้หากมีสัญญาณเตือนภัยให้อพยพขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทันทีโดยตระหนักแต่ไม่ตระหนกและให้คำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตเป็นสำคัญที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: จังหวัดสุโขทัยประกาศเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้พร้อมกำชับหน่วยงานจัดเตรียมศูนย์พักพิงและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
12: นายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยออกประกาศจังหวัดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23ถึง27กันยายน2569ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใน5อำเภอได้แก่อำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีนครอำเภอศรีสำโรงอำเภอเมืองสุโขทัยและอำเภอกงไกรลาศจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงและให้หน่วยงานที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากเกิดฝนตกหนักหรือมีความเสี่ยงให้ปิดพื้นที่ทันทีเพื่อความปลอดภัยพร้อมกำชับหน่วยงานเตรียมศูนย์พักพิงและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงด้านสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำยมพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยมีแนวโน้มลดลงขณะที่อำเภอเมืองสุโขทัยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ2เมตร70เซนติเมตรธนกฤตมาดแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
0: เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3เตรียมเร่งขุดดินเพื่อดำเนินการตัดซ่อมแซมท่อน้ำมันนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยลงพื้นที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3เพื่อติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลโดยเปิดเผยว่าขณะนี้ผู้ประกอบการได้

0: ดำเนินงานด้วยความระมัดระวังคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนรวมถึงดูแลการสัญจรและพื้นที่โดยรอบให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการร่วมกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลเพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่ากบข.ในฐานะองค์กรที่ดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณของสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่สมาชิกจึงร่วมกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโก้ลุกประเทศไทยจำกัดหรือบูสคอลและบริษัทเนชั่นแนล ITMX จำกัดหรือ NITMXลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลเพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินและอาชญากรรมทางดิจิทัลส่งเสริมให้สมาชิกใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อและป้องกันความเสียหายทางการเงินนางปิยพรโพกลิ่นรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากกล่าวว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากและกบข.ต่อยอดความร่วมมือจากการให้ความรู้เรื่องการคุ้มครองเงินฝากเพื่อให้สมาชิกกบข.รู้เท่าทันการแอบอ้างตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA สมัยสามัญครั้งที่81ในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่พลเรือนของอีกฝ่ายเป็นการชั่วคราวท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565ผู้นำฝรั่งเศสยังวิพากษ์วิจารณ์บรรดาผู้นำประชาคมระหว่างประเทศบางส่วนที่ยังคงเพิกเฉยต่อสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาซึ่งเป็นผลมาจากสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสโดยให้เหตุผลว่าความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ดังกล่าวยังคงจำกัดการเข้าถึงนายเซี่ยเฟิงเอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐเปิดเผยต่อหนังสือพิมพ์ People's List People's Daily ของจีนที่ระบุว่าสหรัฐต้องไม่ละเมิดจุดยืนสำคัญของจีนใน4ประเด็นได้แก่ไต้หวันประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนระบบการปกครองของจีนและสิทธิในการพัฒนาประเทศพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐยุติการใช้ข้ออ้างด้านความมั่นคงการถ่วงดุลทางเศรษฐกิจและปัญหาแรงงานบังคับเพื่อสกัดกั้นผลประโยชน์ของจีนโดยเน้นย้ำว่าความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายแต่การเผชิญหน้าจะทำให้ต่างฝ่ายต่างเสียผลประโยชน์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนจะพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อคลี่คลายข้อขัดแย้งด้านการค้าและประเด็นไต้หวันโดยนายเซี่ยได้ย้ำว่าการหารือระหว่างผู้นำและความจริงใจเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนางเทเรซาเซคาเรียหัวหน้าหน่วยงานด้านการลดความเสี่ยงการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การอนามัยโลกเตือนว่าผลกระทบที่รุนแรงที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อภัยพิบัติด้านสภาพอากาศมาบรรจบกับระบบสาธารณสุขที่อ่อนแอการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างจำกัดความไม่มั่นคงทางอาหาร

0: การพลัดถิ่นและวิกฤตด้านมนุษยธรรมดังนั้นปรากฏการณ์เอลนีโญถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาวะของประชากรโลกอย่างมีนัยยะสำคัญจึงขอเรียกร้องให้ประเทศต่างๆเร่งดำเนินการรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญเพื่อบรรเทาผลกระทบรวมทั้งหลีกเลี่ยงการสูญเสียความทุกข์ทรมานของประชาชนทั้งนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสหภาพและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสภาพภูมิอากาศโลกจะดำเนินไปจนถึงปี2570เมตาบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Facebook และ Instagram เปิดเผยว่าบริษัทได้ระงับบัญชีเพจและเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงกว่า 3,700,000 รายการในปีนี้โดยอาศัยข้อมูลจากตำรวจสิงคโปร์ภายใต้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ดำเนินมานานกว่า2ปีขณะที่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเมตาระงับบัญชีและเพจที่เชื่อมโยงกับมิจฉาชีพกว่า 33,600 รายการซึ่งพยายามหลอกลวงให้เหยื่อหลงเข้าเพจหรือเว็บไซต์ปลอมที่เสนอส่วนลดพิเศษด้านบริการท่องเที่ยวทางด้านนางคลาร่าโคผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเมตาระบุว่ากลุ่มมิจฉาชีพใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการสร้างบัญชีปลอมและภาพปลอมจำนวนมากรวมถึงเขียนโปรแกรมเพื่อโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งเมตายังคงพัฒนาระบบป้องกันการหลอกลวงอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
1: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬามิกมาเช่นอาร์ตประเภทโมเดิร์นรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงแอมกันจุธาภัทรบุญซ่อนโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะไดอาน่าโปโกเซียนนักกีฬาจากบาเรน 3-0 คว้าเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอลที่สนามปาร์คอารีนาโคมากิประเทศญี่ปุ่นในรอบชิงอันดับ3ทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกโดยทีมนักตบลูกยางสาวไทยสู้เต็มที่ชนะเกาหลีใต้3-0เซต 25-20 25-19 และ25-23คว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้และเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินการแข่งขันแบดมินตันรอบ8ทีมสุดท้ายประเภททีมชายที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นทัพนักตบลูกขนไก่ชายไทยลงสนามพบกับไต้หวันชายเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารสู้เต็มที่ก่อนพลิกเกมชนะโจเทียนเฉินไป2-1เกม19-21 21-16 และ21-14 ออกนำไปก่อน1-0คู่ต่อมาชายคู่มือ1พีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภัคพลธีรรัศกุลโชว์ฟอร์มเฉียบขาดล้มลีเจฮุยกับหยางโปสวน2-1เกม16-21 22-20 และ23-21ขยับนำ2-0คู่ส่วนชายเดี่ยวมือ2อิคคิวพานิชพลธีรรัศกุลคว้าเกมแรกมาได้ก่อน21-15แต่ในเกมที่2ขณะตามอยู่5-9มีอาการบาดเจ็บหลังจนต้องขอถอนตัวทำให้ไต้หวันไล่ขึ้นมาเป็น1-2คู่และชายคู่มือ2โอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าชนะหวังชิรินกับหลิวกวงเฮง2-1เกม13-21 21-14 และ21-14 ส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยชนะไต้หวันไปได้3-1คู่ตีตั๋วผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 13:00 นส่วนการแข่งขันมวยสากลรุ่นน้ำหนัก55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศนักชกไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะคะแนนดานิยารอดเมตอฟจากเติร์สเมนิสถานไป5-0สรุปเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี32เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น11เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้6เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน6เหรียญทอง
2: และอันดับ5ทีมชาติไทยมี4เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่พบปะและส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยภายในหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมบริเวณที่พักในตู้คอนเทนเนอร์พร้อมสอบถามเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาไทยถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเฉพาะเรื่องที่ทัพนักกีฬาทีมเซปักตะกร้อมีปัญหาในช่วงแรกโดยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้านักกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20กล่าวว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับทัพนักกีฬาไทยทีมงานกองอำนวยการนักกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้เข้ามาแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องที่พักการขนส่งและการทำงานของทีมแพทย์ซึ่งพบว่าการจัดเตียงที่พักของทางเจ้าภาพมีจำกัดไม่สอดคล้องกับรายการนักกีฬาที่ได้ส่งมายังผู้จัดการแข่งขันและยังมีปัญหาอยู่ทุกวันซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดเฉพาะทีมไทยแต่ทุกประเทศที่มาร่วมแข่งขันก็เจอปัญหาในลักษณะเดียวกันอย่างไรก็ตามทีมเจ้าหน้าที่ในกองอำนวยการนักกีฬาไทยได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะดูแลนักกีฬาให้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดีเพื่อให้ทัพนักกีฬาไทยสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลตามเป้าหมายที่วางไว้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงกรณีที่พิงค์พิชชามนโอภาสนิภัทรนักแบดมินตันดาวรุ่งทีมชาติไทยถูกองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติ ITA ตรวจพบสารต้องห้ามประเภทฟูโรซีไมด์และถูกระงับจากการแข่งขันในศึกเอเชียนเกม2026ว่าเหตุการณ์นี้นับว่าเป็นโชคไม่ดีของนักกีฬาแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันผลให้ชัดเจนอีกครั้งพร้อมขอให้นักกีฬาที่ยังอยู่ระหว่างการแข่งขันหากจำเป็นต้องใช้ยาควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งและเชื่อว่านักกีฬาและสมาคมกีฬาทุกฝ่ายตระหนักถึงเรื่องนี้และไม่มีใครตั้งใจใช้สารต้องห้าม
3: ระมัดระวังนะครับแล้วก็เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยครับก็ต้องดูกันต่อไปถ้าจะว่ากันเดี๋ยวก็จะต้องไปตรวจเพื่อจะยืนยันในอีกฝ่ายไม่แน่ใจนะก็เป็นถือว่าโชคไม่ดีนะครับที่เกิดขึ้นนะก็ให้นักกีฬาที่อยู่ในการแข่งขันก็ระมัดระวังนะครับแล้วก็อย่าไปใช้ยาเลยก็ปรึกษาแพทย์ก่อน
2: ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยย้ำอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นบทเรียนให้ทุกฝ่ายเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ยาและผลิตภัณฑ์ต่างๆมากขึ้นเนื่องจากสารต้องห้ามอาจปะปนอยู่ในยาที่ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยทั้งยากินยาทาและยาพ่นโดยนักกีฬาอาจใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งจากยาที่แพทย์สั่งหรือยาที่ซื้อมาใช้เองจึงขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษขณะที่นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026ว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนทีมเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงส่วนการแข่งขันในรอบนี้ตั้งความหวังไว้ที่ประเภทชายคู่ที่คาดว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเตรียมมอบเงินรางวัลพิเศษเพิ่มเติมให้เป็นจำนวน2เท่าที่นักกีฬาจะได้รับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำหรับเหรียญทองประเภทละ4ล้านบาท
4: เรื่องอัดฉีดปกติให้ทุกเหรียญผมจะให้2เท่าจากการกีฬาให้นะครับก็คือถ้าเหรียญทอง2ล้านเราจะให้4ล้านนะฮะเหรียญเงิน1ล้านเราจะให้2ล้านและเหรียญทองแดง 500,000 เราจะให้ล้านนึงนะครับเป็น2เท่าก็ให้นักกีฬาเราสู้ให้สุดๆนะฮะเราจะเป็นกำลังใจช่วยกันครับ
2: ทั้งนี้คณะนักกีฬาเทนนิสไทยเตรียมเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงค่ำวันนี้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชิงชาย5ประเภททั้งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมภาพรวมนักกีฬาทุกคนมีร่างกายพร้อมเต็มที่และไร้อาการบาดเจ็บหลังเข้าร่วมการแข่งขันรายการเดวิสคัพและเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยตัดสินใจเรียกตัวพีรวัตรอัครธรรมนักฟุตบอลจากสโมสรการท่าเรือ FC เข้ามาแทนที่โจนาธานเข็มดีที่มีอาการบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะพบกับปากีสถานในวันที่26กันยายนเวลา16นาฬิกาก่อนพบเวียดนามในวันที่29กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีและพบฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาที่สนามศรีจารักษ์ฮารูปัตสเตเดียมบันดุงประเทศอินโดนีเซีย พาณิชย์คาดนาครายงาน
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในทำเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 ขุนวิเวกสงครามปลัดกรมนา 600 หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา 400 หมื่นในกรมนาคนละ 200 พันหัวพันท้ายนาคนละ 100 กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
9: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
9: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
10: 12:47 รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศกัมพูชาตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.43 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.2 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราจ้างพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Data Scientist และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประกวดไทย Traditional Medicine Digital Health and AI Hackathon ประเภททีม3คนเพื่อส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ในการยกระดับภูมิปัญญาทางการแพทย์ประกอบด้วยด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยการนวดไทยและเวลเนสการผดุงครรภ์ไทยและด้านภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยโดยเลือกหัวข้อด้านใดด้านหนึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกชนะรางวัลจะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทพร้อมโล่เกียรติบัตรเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่9ตุลาคม2569หรือทางเว็บไซต์ dtamhackathon.moph.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025917007ต่อ1412ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
11: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอย่ามองข้ามสีของปัสสาวะอีกหนึ่งสัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพท่านผู้ฟังคะสีของปัสสาวะนั้นอาจดูเหมือนเป็นเรื่องปกติจนอาจทำให้หลายคนมองข้ามแต่รู้หรือไม่ว่าสีของปัสสาวะสามารถสะท้อนถึงสุขภาพภายในร่างกายของเราได้ตั้งแต่ปัญหาการดื่มน้ำน้อย ไปจนถึงการส่งสัญญาณเตือนของโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งทางเดินปัสสาวะดังนั้นการสังเกตลักษณะและสีของปัสสาวะในแต่ละวันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเพื่อให้เรารับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะตามปกติแล้วสีของปัสสาวะจะแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำที่เราดื่มและอาหารที่บริโภคหากเป็นสีใสหรือเหลืองอ่อนเป็นสีปัสสาวะปกติแสดงถึงการดื่มน้ำเพียงพอสีเหลืองเข้มหรือสีส้มอ่อนเกิดจากการดื่มน้ำน้อยร่างกายขาดน้ำรับประทานอาหารหรือยาสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำเป็นสัญญาณของการปนเปื้อนเลือดในปัสสาวะซึ่งอาจเกิดจากโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะหากพบว่ามีสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำควรรีบปรึกษาแพทย์ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยในทันทีสีของปัสสาวะที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันมักขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำและอาหารที่เรารับประทานเช่นผักและผลไม้บางอย่างมีน้ำมากก็จะทำให้สีปัสสาวะใสขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามที่พบสีผิดปกติเช่นสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและตรวจอย่างละเอียดเมื่อปัสสาวะมีสีเข้มควรดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อย2ลิตรต่อวันรับประทานผักและผลไม้ที่มีน้ำหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มบางประเภทเช่นน้ำอัดลมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แน่นอนว่าการสังเกตสีปัสสาวะและการไม่ละเลยสัญญาณที่ร่างกายส่งมารวมถึงหมั่นดูแลตัวเองด้วยการดื่มน้ำให้เพียงพอเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และปรึกษาแพทย์เมื่อมีข้อสงสัยจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญทำให้สุขภาพแข็งแรงได้ช่วยให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีและห่างไกลจากโรคร้ายได้เช่นกันในส่วนของผู้ที่ประสบปัญหาปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนคืออาการที่ต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะในช่วงเวลานอนหลับมากกว่า2ครั้งขึ้นไปซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการนอนหลับและสุขภาพโดยรวมอาการนี้ไม่ได้เกิดจากการดื่มน้ำมากเพียงอย่างเดียวแต่อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคเรื้อรังหลายชนิดเช่นโรคเบาหวานโรคไตเสื่อมโรคหัวใจหรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่หาสาเหตุอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพระยะยาวที่รุนแรงได้ขณะที่อาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนไม่ใช่เรื่องที่ควรเพิกเฉยหรือมองว่าเป็นเพียงความรำคาญใจเพราะนี่คือสัญญาณที่ร่างกายกำลังสื่อสารว่าอาจมีความผิดปกติเกิดขึ้นภายในไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคไตโรคหัวใจหรือความเสื่อมของระบบทางเดินปัสสาวะการสังเกตตนเองการจดบันทึกพฤติกรรมและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเบื้องต้นสามารถช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะท่านผู้ฟังคะแต่หากอาการยังคงเรื้อรังหรือมีสัญญาณอันตรายอื่นๆร่วมด้วยการเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงคือทางออกที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณกลับมามีคุณภาพการนอนที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรงอีกครั้งค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอย่ามองข้ามสีของปัสสาวะอีกหนึ่งสัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพเรียบเรียงและนำเสนอโดยณฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
12: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
10: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและชโลธรจัญญาอ่าน

0: รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรี
1: FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

มา2อารมณ์นะคะบ่ายนี้ทั้งอารมณ์ Crying in the Rain และอารมณ์ Rhythm of the Rain ใครที่อยู่บ้านนอนนับเม็ดฝนก็อาจจะอมยิ้มไปฟังเพลงไปแต่บางคนที่กำลัง on the way อยู่นี่สิคะอาจจะต้อง Crying in the Rain นะคะซึ่งเป็นงานของAha Rhythm of the Rain งานของแดน Fogelberg ก็นำมาเริ่มรายการกันในบ่ายวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ Healthy Together นะคะข่าวเที่ยงจบก็พบดีเจเจี๊ยบรัชนีได้ที่นี่ค่ะมาดูแลสุขภาพกันที่ FM 93.5 MHz และ 95.5 MHz นะคะบ่ายนี้น้องหนิงสุขเกษมกล้ารบก็อยู่ด้วยกันที่ห้อง FM 93.5 แต่ว่าเสียงไปออกที่ FM 95.5 ด้วยนะคะก็หมายถึงฟังได้ทั้ง2คลื่นความถี่ค่ะทั้ง FM 93.5 และ95.5นะคะสุขภาพดีไปด้วยกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะก็มาดูแลสุขภาพกันวันนี้มาพร้อมสายฝนสายฝนที่หลายท่านก็บอกว่าเพิ่งหยุดเพิ่งหยุดแสดงว่าเขาหยุดพร้อมกันหรือเปล่า นะคะดิฉันก็ฝ่าสายฝนมาจนกระทั่งฝนหยุดนะคะมาถึงสถานีก็ฝนหยุดพอดีพอดีเลยแต่ว่าก็ชุ่มฉ่ำนะคะขอบคุณดอกไม้ใบไม้สีเขียวๆมีเม็ดฝนด้วยที่ส่งมาให้กันคุณฟังท่านหนึ่งบอกว่าชอบ Crying in the Rain ของดอนวิลเลียมส์วันนี้ฟังแดนฟังอาฮ่าไปก่อนนะคะบางท่านก็ชอบอาฮ่าอ๋อทางเหนือร้อนแรงนะทางเหนือไม่เหมือนใครร้อนแรงขอบคุณที่บอกว่ามารอฟังอยู่อะไรทำนองนี้แล้วนะคะแม้ใจมันก็ชุ่มฉ่ำไปตามสายฝนเลยพอได้ยินแบบนี้แถวดอนเมืองตกไปแล้วเมื่อตอนเที่ยงจับเวลาด้วยนะคะว่าตกไป20นาทีแล้วถึงหยุดไงก็ขอบคุณมากๆนะคะที่แจ้งกันมาให้ได้ทราบก็แสดงว่าตกกันแทบจะทั่วถึงตกกันแทบจะทั่วถึงยกเว้นแถวเหนือที่เชียงใหม่ที่บอกว่าร้อนแรงพร้อมกับภาพท้องฟ้าสดใสมากนะคะทางเหนือแต่ของเรานี่สิโอ้โหนะเมื่อสักครู่นี้บรรยายไม่ถูกเลยระหว่างขับรถมาตอนนี้ก็เบาลงแล้วหลายที่ก็หยุดแล้วนะคะก็มาฟังเพลงกันต่อค่ะแล้วก็ฟังคุณหมอนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราเรื่องสุขภาพช่องปากกับโรคเรื้อรังยุคใหม่คุณหมอที่จะมาคุยกับพวกเราก็คือทันตแพทย์หญิงปาจารีเติมรุ่งเรืองเลิศนะคะฝ่ายบริการทางการแพทย์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยเดี๋ยวมาฟังคุณหมอกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพช่องปากเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับโรคเรื้อรังหรือเปล่าเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวสักครู่ก่อนที่จะไปพบคุณหมอนะคะก็มาฟังเพลงกันอีก2เพลงค่ะ

0: งานของท่านเซอร์รอสจูดนะคะกับเพลง September in the Rain ก่อนหน้านั้นเจดีเซาเตอร์ Go Ahead and Rain มาเข้าสู่ช่วง Happy Healthy ค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากทันตแพทย์หญิงปาจารีเติมรุ่งเรืองเลิศนะคะคุณหมออยู่ในสายโทรศัพท์พร้อมที่จะพูดคุยกับพวกเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณรัชนีค่ะ
0: วันนี้คุยกันเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากกับโรคเรื้อรังยุคใหม่นะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเอ๊ะทำไมต้องเป็นยุคใหม่คะคุณหมอคะ
1: เชื่อว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะเหมือนประชาชนน่าจะเหมือนด้วยยุคของเทคโนโลยีหรือว่าเดี๋ยวนี้มี AI มี ChatGPT มี Gemini หรือมีคอร์สอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนประชาชนก็จะเข้าหาความรู้ด้านทันตกรรมได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยใช้ชื่อแบบเนี้ยค่ะ
0: ก็เลยเป็นยุคใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้สุขภาพช่องปากเนี่ยมีความสัมพันธ์กับโรคเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานหัวใจยังไงอะคะ
1: จริงๆแล้วสุขภาพช่องปากเนี่ยคือจริงๆไม่ได้แยกออกโดยไม่ได้แยกออกชัดเจนจากสุขภาพร่างกายนะคะคือจริงๆเนี่ยสุขภาพช่องปากเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพโดยรวมของร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยค่ะถ้าสมมุติว่ายกตัวอย่างง่ายๆค่ะอย่างโรคยอดฮิตอย่างเช่นโรคเบาหวานอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราคุมน้ำตาลได้ไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะคุณรัชนีจะทำให้อาการของโรคเหงือกเนี่ยโรคเหงือกหรือโรคปริทันที่เรารู้จักกันนะคะมันจะรุนแรงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าโรคเหงือกเนี่ยสาเหตุก็คือเป็นเชื้อแบคทีเรียตัวนึงใช่ไหมคะแล้วพูดง่ายคือน้ำตาลเนี่ยแบคทีเรียชอบน้ำตาลนี้ถ้าเราคุมน้ำตาลได้ไม่ดีเงี้ยค่ะโรคเหงือกเนี่ยจะเป็นรุนแรงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี
0: ้อ๋อ
1: พอนึกออกนะคะ
0: มันสัมพันธ์กัน
1: ใช่มันสัมพันธ์กันค่ะใช่ส่วนถ้าเป็นอย่างโรคหัวใจอย่างเงี้ยค่ะคือต้องพูดว่าอธิบายง่ายๆว่าอย่างฟันเนี่ยค่ะมันไม่ได้ว่าปลายรากฟันมันจะมีเส้นเลือดเล็กๆนะคะแล้วก็โยงไปยังเส้นเลือดใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมคะเส้นเลือดเหล่านี้มันไม่ได้ปิดกั้นขอโทษทีปิดกั้นบล็อกถึงกันอย่างนี้ค่ะมันก็จะมีการเชื่อมโยงกันเหมือนคล้ายๆโดมิโน่ค่ะมันก็จะเชื่อมจากเส้นเล็กไปเส้นใหญ่แล้วก็โยงไปที่หัวใจอย่างนี้ค่ะนี่มันไอ้พวกเชื้อโรคเนี่ยค่ะมันก็ตัวเล็กๆมันก็จะผ่านไปยังเยื่อบุหัวใจได้เยื่อบุหัวใจก็จะอักเสบได้เป็นโรคหัวใจเป็นโรคลิ้นหัวใจอย่างเงี้ยค่ะได้เหมือนกันใช่นี่เวลาสมมติว่าก็จะเจอบ่อยนะคะอย่างเช่นสมมติว่าคนไข้จะได้รับการผ่าตัดจริงๆไม่แม้แต่โรคหัวใจนะคะอย่างเช่นคุณหมอโรคกระดูกอย่างเงี้ยค่ะสมมติจะผ่าตัดข้อเข่าเทียมหรือผ่าตัดลิ้นหัวใจอะไรค่ะก็มักจะมีการส่งคนไข้เนี่ยมาเรียกว่าเตรียมช่องปากเนี่ยค่ะก่อนที่จะผ่าตัดอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เหมือนร่างกายเนี่ยเหมือนสะอาดปราศจากเชื้อมากที่สุดเนี่ยก็จะมีเหมือนกันมาอุดฟันหรือว่ามารักษาโรคเหงือกอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะมันสัมพันธ์กัน
1: ใช่มันสัมพันธ์
0: อย่างนี้นี่เองนะคะ
1: ใน
0: การอันนี้หมายถึงต้องเป็นการผ่าตัดใหญ่ๆหรือเปล่าคะที่จะต้องไปตรวจฟันด้วยตรวจช่องปากด้วย
1: ดมยาเป็นผ่าตัดใหญ่อย่างที่จะเจอบ่อยๆนะคะเช่นเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเปลี่ยนข้อสะโพกข้อเข่าหรือว่าเปลี่ยนผ่าตัดลิ้นหัวใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะเจอบ่อยเหมือนกันที่ส่งมาเคลียร์ช่องปากเพราะว่าแพทย์น่าจะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะติดเชื้อมายังบริเวณที่ผ่าตัดอย่างเงี้ยค่ะได้เหมือนกัน
0: มันก็โยงใยไปถึงกัน
1: มันโยงใยทั่วร่างกายใช่ค่ะคุณรัชนี
0: ค่ะแล้วมันมีอะไรคะที่ยืนยันว่ามันมีความเชื่อมโยงกันระหว่างโรคเหงือกกับโรคหัวใจที่เราคุยถึงเนี่ยค่ะ
1: จริงๆแล้วมันจะมีงานวิจัยนะคะที่เหมือนเขาอาจจะแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นคนไข้ที่มีโรคลิ้นหัวใจอักเสบเนี่ยค่ะกับกลุ่มคนไข้ที่ลิ้นหัวใจปกติไม่ได้เป็นโรคเนี่ยค่ะในกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคลิ้นหัวใจอักเสบอะค่ะเขาจะเจอว่าจะเจอเชื้อที่เชื้อแบคทีเรียที่สัมพันธ์กับโรคเหงือกที่ชื่อว่า พอไฟโลโมเนสจินทิวาลิสนะคะจะเจอในปริมาณที่มากกว่าอย่างนี้ค่ะก็เลยเป็นเหมือนหลักฐานว่าเนี่ยมันสัมพันธ์กันนะคะระหว่างโรคเหงือกกับโรคหัวใจมันก็คืออย่างที่บอกค่ะโรคเหงือกเนี่ยมันก็เกิดจากเชื้อโรคตัวนึงมันก็จะไหลไปตามกระแสเลือดใช่ไหมคะแล้วก็ไปเกาะอยู่ที่ลิ้นหัวใจได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: อ
1: าจจะทำให้คนที่เป็นโรคลิ้นหัวใจอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเหมือนอาจจะรุนแรงมากขึ้นเพราะมีเชื้อโรคตัวนี้เข้าไปเกาะด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วอย่างกับเบาหวานเนี้ยนะคะ
1: เบาหวานเหรอคะ
0: เบาหวานที่เป็นโรคเรื้อรัง
1: ค่ะเบาหวานอาจจะเป็นว่าถ้าเราคือไม่ได้กล่าวโดยตรงไม่ได้พูดถึงโดยตรงว่าถ้าเป็นโรคเหงือกเนี่ยจะทำให้เป็นเบาหวานส่วนใหญ่จะเป็นในแนวย้อนกลับมากกว่าว่าถ้าเราคุมน้ำตาลไม่ดีนะคะโรคเหงือกเนี่ยจะรุนแรงมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใช่
0: เพราะฉะนั้นก็สำคัญนะคะก็โรคเบาหวานนี่ก็จะต้องคุมน้ำตาลให้ดีเหมือนกันเพราะไม่ฉะนั้นแล้วมันก็จะส่งผลไปที่โรคอื่นๆแล้วก็รวมทั้งสุขภาพช่องปากด้วย
1: ใช่ค่ะใช่มันโยงกันหมดเลยค่ะคุณราชินี
0: ถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าบางคนเนี่ยที่ตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำอ่ะอันนี้จะเป็นการป้องกันโรคเรื้อรังได้ไหมคะ
1: ได้นะคะ
0: ฮะ
1: คืออาจจะเรียกว่าไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันเหมือนกับว่าถ้าจริงๆเรื่องช่องปากเนี่ยเป็นส่งเสริมเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวหมายถึงว่าถ้าเราดูแลช่องปากดีเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราจะไม่มีโรคเรื้อรังค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราตรวจสุขภาพช่องปากอย่างเสมอนะคะไม่มีฟันผุไม่มีอะไรอย่างนี้ค่ะอาจจะลดอัตราการเสี่ยงในการเป็นพวกโรคลิ้นหัวใจอักเสบอะไรอย่างเงี้ยได้อย่างนี้มากกว่าเหมือนเป็นปัจจัยหนึ่งอย่างนี้มากกว่าใช
0: ่โอ้แต่คิวตรวจฟันนี่นานมากเลยนะคะ
1: อาจจะยาวนิดนึง
0: ยาวแล้วเวลาได้เข้าไปตรวจแต่ละครั้งเนี่ยโอ้แป๊บเดียว
1: ชั้นๆใช่ไหมคะก็โดยปกติแล้วก็จะนัดเป็นสัก6 เดือนถึง 1 ปีอย่างเงี้ยค่ะคุณราชินีในการเป็นรีคอร์หรือว่าเช็คเหมือนเช็คสุขภาพไหมคะ6 เดือนถึง 1 ปีก็อย่างน้อยก็มาขูดหินปูนดูแลเหงือกเนี้ยค่ะนี่ทันตแพทย์เขาก็ระหว่างขูดหินปูนเขาก็จะตรวจเช็คว่ามีฟันผุไหมหรือมีฟันซี่ไหนที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็อาจจะนัดไปเรื่อยๆนี่ถ้าเป็นคิวของโรงพยาบาลรัฐบาลก็อาจจะคนไข้แน่นนิดนึงนะคะเนาะใช
0: ่ก็จริงๆแล้วไม่ใช่แต่ว่าทางโรงพยาบาลจะคิวเยอะหรอกนะคะบางคนเนี่ยที่ยังทำงานอยู่เนี่ยค่ะคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยใช้ชีวิตแบบเร่งรีบก็อาจจะไม่มีเวลาหรือบางคนก็อาจจะเรียกว่าละเลยก็ได้นะคะในการที่จะดูแลฟันแล้วก็เหงือกทีนี้มันจะส่งผลระยะยาวยังไงไหมคะ
1: เหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าเราใช้ชีวิตเร่งรีบใช่ไหมคะอย่างเช่นวัยทำงานกลับบ้านดึกกลับมาก็4-5 ทุ่มแล้วหรือว่าอาจจะต้อง

0: ได้ดีขึ้นเหมือนกันเนี่ยค่ะหรือว่าอย่างระหว่างทํางานเนี่ยค่ะบางคนอาจจะติดนิสัยที่ชอบทานคล้ายๆเป็นเครื่องดื่มเนี่ยค่ะติดตัวตลอดเวลาต้องมีน้ําดื่มหรือน้ําหวานข้างตัวตลอดเวลาเลยค่ะก็ทําให้ฟันผุได้เหมือนกันใช่
1: ก็ต้องช่วยด้วย
0: ก็ต้อง
1: ก
0: ค
1: า
0: อย
1: รแปรงฟันบ่อยขึ้นหน่อยใช่ไหมค
0: ใช
1: ะ
0: ่แปรงฟันบ่อยขึ้นหน่อยหรือใช้ไหมขัดฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีรีบมากเราก็อาจจะแปรงฟันเร็วไปอาจจะทําให้แปรงฟันได้ไม่สะอาดฟันก็จะผุได้หรือว่าเป็นโรคเหงือกก็ดีเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันหมดเลยค่ะ
1: แค่บ้วนปากด้วยน้ำเปล่าธรรมดานี่ได้ไหมคะ
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ไม่ได้
0: ไม
1: น
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะคนละสิ
1: อ
0: ใช
1: ๋
0: ่อันนี้บางทีพวกคราบผักอะไรเงี้ย
1: อ
0: มันจะไม่ออกนี่บางคนแปรงสะอาดเกินค่ะแปรงแรงมากจนคอฟันสึกเนี่
1: อ
0: ยค่ะ
1: ฮะ
0: ก็ไม่ได้เหมือนกันต้องแปรงด้วยแรงที่เหมาะสมแล้วก็แปรงนานพอแล้วก็ให้ดีก็คือต้องใช้ไหมขัดฟันค่ะ
1: ไม่มีเวลาดูแลตัวเองจริงๆเนี่ยในเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพช่องปากเนี่ยจะสังเกตยังไงคะว่ามีอะไรที่ผิดปกติ
0: จริงๆแล้วจากประสบการณ์ที่คุณหมอเจอนะคะหมายถึงว่ากว่าเราจะรู้ว่าอันเนี้ยคือต้องรักษาแล้วบางทีมันอาจจะเกินไปแล้วบางทีกว่าจะมีอาการอย่างเช่นปวดฟันอะไรเงี้ยค่ะบางทีอาจจะต้องกลายเป็นรักษารากแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราควรจะต้องเหมือนมารีคอร์อย่างที่แจ้งค่ะ6 เดือนหรือปีหนึ่งเนี้ยต้องมาละไม่ใช่ว่าหายไป2-3 ปีพอ2-3 ปีเนี้ยมันนานเกินไปค่ะแล้วแบคทีเรียมันจะเข้าไปลึกและจนถึงขั้นแบบรักษารากอย่างเงี้ยแล้วอะค่ะก็ได้เพราะฉะนั้นอ่ะจริงๆแนะนำให้เป็น6 เดือนถึงปีหนึ่งอะมาเจอทันตแพทย์มากกว่าแต่ถ้าถามว่าอาการยังไงที่แบบว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นโรคเหงือกจริงๆโรคของทันตกรรมเนี่ยก็จะมีอยู่แค่2 โรคหลักๆอะค่ะก็คือโรคฟันผุใช่ไหมคะกับโรคเหงือกถ้าอย่างโรคฟันผุเนี่ยก็อย่างเช่นกินน้ำแล้วเสียวหรือเคี้ยวแล้วปวดอย่างเงี้ยค่ะหรือโรคถ้าเป็นโรคเหงือกก็อาจจะเป็นเหงือกอักเสบเวลาแปรงฟันแล้วมีเลือดออกหรือว่าฟันโยกอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วสำหรับบางคนที่กำลังให้เคมีบำบัดอยู่ล่ะค่ะอาจจะขูดหินปูนจะถอนฟันได้ไหม
0: อาจจะต้องปรึกษาร่วมกันกับแพทย์เนี่ยมากกว่าค่ะว่าในระยะนั้นถ้าเป็นคนไข้ที่เป็นให้คีโมนะคะอาจจะมีเม็ดเลือดขาวที่ต่ำหน่อยนี้ต้องดูเป็นหัตถการแต่ละหัตถการแล้วว่าคนไข้เม็ดเลือดขาวต่ำเกินกว่าที่จะทำหัตถการในช่องปากได้หรือเปล่าอย่างนี้ค่ะงั้นคนไข้ในกลุ่มคนไข้ที่ให้พวกรังสีรักษาหรือว่าเคมีบำบัดอย่างเงี้ยค่ะก็โดยปกติเนี่ยแพทย์จะส่งมาเคลียร์ช่องปากก่อนเหมือนกันอย่างเช่นฟันที่ต้องถอนก็ควรจะถอนหรือว่าขูดหินปูนก็ควรจะขูดหรือฟันที่ผุก็ควรจะอุดเหมือนควรจะต้องเคลียร์ก่อนส่วนใหญ่น้อยค่ะที่แบบว่ามาเคมีเสร็จปุ๊บแล้วจะมาขอทำการรักษาระหว่างนี้นี่ต้องถ้าเป็นกรณีนี้อาจจะต้องปรึกษากับแพทย์แล้วว่าคนไข้ภาวะแบบนี้สามารถทำฟันได้หรือเปล่าประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะนี่คุณผู้ฟังทางบ้านถามมาย้อนกลับมาย้อนกลับมาที่แปรงสีฟันหน่อยค่ะคือการใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าถ้าเทียบกับแปรงธรรมดาเนี่ยธรรมดาทั่วไปเนี่ยมีผลต่อการดูแลสุขภาพช่องปากแตกต่างกันแค่ไหนคะ
0: จริงๆจากงานวิจัยนะคะบางคนก็บอกว่าสะอาดกว่าบางเปเปอร์บางงานวิจัยก็บอกว่าไม่ต่างกันจริงๆแล้วคิดว่าจริงๆเราไม่แปรงสีฟันไฟฟ้าเนี่ยอาจจะเหมาะกับคนบางกลุ่มมากกว่านะคะจริงๆแล้วถ้าเป็นคนที่ใช้งานของกล้ามเนื้อมือเนี่ยปกติไม่ได้เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงมาก่อนไม่ได้เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่าไม่ได้เป็นผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะที่แบบเขาควบคุมมือได้ไม่ถนัดควบคุมแรงในการแปรงไม่ทันจริงๆแปรงสีฟันธรรมดาเนี่ยก็เพียงพอแล้วอะค่ะเนาะ แต่ว่าแปรงสีฟันไฟฟ้าอาจจะเสริมสร้างเหมือนความสนุกให้เด็กบางคนอย่างเงี้ยค่ะบางคนเขาจะขี้เกียจแปรงฟันนี้พอมันเป็นเหมือนคล้ายๆของเล่นหรือลูกเล่นใหม่ๆค่ะ

0: ก็จะชอบมากกว่าหรือว่าในผู้สูงอายุอะค่ะอย่างที่แจ้งว่าแบบกล้ามเนื้อมือเขาไม่ถนัดหรือว่าคนที่ผู้ป่วยสโตรกเนี้ยค่ะเขาเหมือนกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยเขาแปรงได้ไม่ดีก็อาจจะแนะนำเป็นกลุ่มแปรงสีฟันไฟฟ้ามากกว่าแต่ถ้าพูดโดยทั่วไปก็ใช้แปรงสีฟันธรรมดาก็เพียงพอแล้วเนี่ยค่ะอาจจะเน้นที่ว่าให้แปรงให้นานพออาจจะสัก2-3 นาทีแล้วก็ใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์อย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าบางคนไม่ทราบเนาะอย่างยาสีฟันที่เราใช้มาเนี่ยว่าแบบมีฟลูออไรด์หรือเปล่าให้อาจจะเน้นเรื่องยาสีฟันมากกว่าไปโฟกัสว่าเป็นแปรงสีฟันไฟฟ้าหรือแปรงสีฟันธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
1: ค่ะก็เรื่องของแปรงนะคะคุณหมอบอกว่าถ้าปกติก็คือใช้แปรงธรรมดาเนี่ยเพียงพอแล้วนะคะไม่ต้องถึงขั้นกับเป็นแปรงสีฟันไฟฟ้าแต่ถ้าเผื่อจะใช้ก็ไม่แปลกอะไรใช่ไหมคะ
0: อาจจะต้องควบคุมแรงเยอะแต่หมายถึงว่าอาจจะต้องไม่ต้องกดถ้าเราจะใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ต้องกดออกแรงเยอะอย่างเงี้ยค่ะอาจจะปล่อยให้การสั่นของแปรงสีฟันตามระบบของมันไปเพราะบางคนอาจจะติดนิสัยค่ะเหมือนแปรงสีฟันมันอาจจะต้องเหมือนขยับสั้นๆออกแรงกดนิดนึงนะคะแต่บางคนจะไปใช้กับแปรงสีฟันไฟฟ้าบางทีมันแรงอาจจะเยอะไปได้อย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ควรเพราะงั้นคือพอเครื่องมือมันสั่นเงี้ยค่ะเราจะคุมแล้วคุมแรงไม่ถูกค่ะเพราะว่ามันเหมือนมันก็จะสั่นไปหมดอันนี้จะคุมแรงยากอาจจะต้องใช้ยากนิดนึงอาจจะต้องไม่กดอย่างเงี้ยค่ะงั้นส่วนตัวคุณหมอจะชอบเป็นแปรงสีฟันธรรมดามากกว่าแล้วก็ให้เน้นที่เป็นขนแปรงนุ่มอย่างเงี้ยค่ะบางรุ่นมันจะขนแปรงเนี่ยค่อนข้างแข็งอาจจะต้องดูตรงฉลากของแป้งสีฟันนิดนึงอะค่ะว่าเป็นขนแป้งนุ่มอย่างเงี้ยจะเหมาะมากกว่าแล้วก็ไม่ต้องกดแรงมากเวลาแป้งอย่างเงี้ยค่ะใช่จริงๆเดี๋ยวนี้ในสื่ออย่างเช่น YouTube หรืออะไรเงี้ยก็มีคลิปสอนแป้งฟันเยอะอยู่นะคะอาจจะลองไปดูในนั้นได้ใช่
1: บางคน
0: แป้งนานแป้งไม่ต้องแรงขยับสั้นๆอย่างเงี้ยบางคนขยับพอขยับแรงๆมันเหมือนจะเป็นอัตโนมัติให้มือเราอะกดไปที่ฟันแรงเกินไปก็จะทำให้ฟันสึกไปได้เหมือนกัน
1: บางคนก็บอกว่าแปรงไฟฟ้าเนี่ยช่วยให้ฟันซี่สุดท้ายสะอาดกว่าจริงไหมคะ
0: ไม่จริงนะคะจริงๆถ้าอย่างซี่สุดท้ายเนี่ยใช้แปรงสีฟันธรรมดาก็ได้เหมือนกันก็อาจจะกดหัวแปรงลงนิดนึงให้เหมือนขนแปรงเนี่ยลงไปในด้านหลังของซี่สุดท้ายอย่างนี้มากกว่า
1: เข้าให้ถึงแล้วกันนะคะ
0: ใช่ไหมใช่เน้นแปรงให้ถึงแปรงให้นานด้วยเขาเรียกว่าแปรงให้ถึงแปรงให้นานแล้วก็ควบคุมแรงให้ดีแล้วก็เสริมไมคัดฟันนิดนึงก็โอเคเลยดีเลยค่ะ
1: มาถึงอันนี้น่าจะน่าสนใจกว่านะคะเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ในปัจจุบันนี้เราก็จะเจอแต่อาหารประเภทนี้นะคะรวมทั้งน้ำหวานน้ำอัดลมเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้จะส่งผลต่อสุขภาพฟันและเหงือกยังไงคะ
0: จริงๆอย่างฟาสต์ฟู้ดเนี่ยก็คือจริงๆก็ถ้าเราแปลงคำว่าฟาสต์ฟู้ดเนี่ยก็คือเหมือนอาจจะเป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่าแบบอย่างเช่นขนมปังแฮมเบอร์เกอร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะก็คือพวกคาร์โบไฮเดรตทุกอย่างเนี่ยพอมันย่อยเสร็จปุ๊บมันจะกลายเป็นน้ำตาลซึ่งน้ำตาลเนี่ยพอเจอแบคทีเรียในช่องปากใช่ไหมคะก็คือจะย่อยมาเหมือนเป็นกรดเนี่ยก็จะทำให้ฟันผุพูดง่ายๆประมาณนี้นะคะนี้ถ้าเป็นฟาสต์ฟู้ดเนี่ยก็นี่ส่วนตัวมองว่ามันก็เหมือนอาหารทั่วๆไปที่เราทานนะคะก็คือถ้าทานแล้วเนี่ยก็พยายามดื่มน้ำเปล่าตามอย่าให้มันมีพวกเศษอาหารค้างอยู่ในช่องปากหรือน้ำหวานก็ดีเงี้ยค่ะก็พยายามกินน้ำเปล่าตามทุกครั้งอย่างนี้มากกว่าแต่ถ้าเรามีเวลาว่างหน่อยก็อาจจะแปรงฟันหลังจากที่ทานเสร็จก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: กับในยุคนี้เนี่ยค่ะคุณหมอ มีเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่น AI หรือว่าเครื่องมือดิจิทัลที่จะช่วยตรวจสุขภาพช่องปากอันนี้มีไหมคะ
0: AI ช่วยตรวจสุขภาพช่องปากใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: อาจจะยังมีแค่ในเป็นเหมือนงานวิจัยนี้มากกว่าแต่ว่าที่เอามาใช้ได้แบบได้ดีจริงๆเนี่ยน่าจะยังไม่มีนะคะคุณลัชนีใช่อาจจะเป็นในแง่ของทันตแพทย์ใช้มากกว่าอย
1: ่
0: างเช่นอาจจะช่วยวิเคราะห์ฟิล์มเอ็กซเรย์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะต้องร่วมกับการตัดสินใจของทันตแพทย์อยู่แล้วจะอาจจะยังไม่ได้มี AI 100% ที่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าที่นี้ต้องรักษายังไงบางทีมันอาจจะยังต้องใช้สกิลของทันตแพทย์อยู่อย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เอามาเป็นตัวเมนในการใช้รักษาหรือใช้วิเคราะห์อย่างนี้มากกว่าค่ะอาจจะทุ่นแรงเฉยๆแล้วเรามาสกีนอีกทีว่าถูกต้องไหมอย่างนี้มากกว่า
1: ค่ะก่อนที่จะจบการสนทนา อยากให้คุณหมอได้ฝากข้อคิดนะคะให้หลายๆคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพช่องปากกับสุขภาพโดยรวมอะค่ะ
0: จริงๆต้องปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กเลยนะคะหมายถึงว่าอย่างผู้ปกครองเนี้ยอย่างเช่นฟันซิ่งแรกขึ้นก็ควรจะพาไปพบทันตแพทย์แล้วหรือว่าผู้ปกครองอาจจะต้องเน้นย้ำเรื่องการทำความสะอาดช่องปากให้สะอาดนะโดยเฉพาะในช่วงวัยเด็กๆที่เหมือนเขาอาจจะยังดูแลฟันได้ไม่ดีผู้ปกครองอาจจะต้องแปรงฟันให้ใช้ไหมขัดฟันให้อะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะจริงสุขภาพช่องปากก็มันก็ส่งผลไปยังสุขภาพโดยรวมนะคะเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออาจจะเป็นเรื่องอาหารการกินอย่างเงี้ยค่ะคือบางคนอาจจะไม่ทราบว่าอาหารอันนี้มันอาจจะแข็งไปหรือว่ามันอาจจะยังไงเดียวอย่างเช่นอาหารแข็งๆเนี้ยส่วนใหญ่จะเจอบ่อยบางอย่างเนี่ยค่ะคนไข้ไม่รู้จริงว่าทานไม่ได้อย่างเช่นถั่วแอลมอนด์เนี่ยค่ะแข็งไปหรือบางคนชอบมีนิสัยแบบติดเคี้ยวน้ำแข็งเนี่ยค่ะฟันก็แตกได้เหมือนกันใช่คือนอกจากเรื่องว่าจะต้องแปรงฟันให้สะอาดพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อเหมือนตรวจสุขภาพช่องปากเนี่ยค่ะนี่อาหารที่เราทานอย่างเงี้ยอาหารแข็งๆไปเนี่ยก็ทำลายสุขภาพช่องปากเหมือนกันที่คนไข้หรือประชาชนอาจจะมองข้ามอย่างเงี้ยอาจจะเน้นย้ำพวกของแข็งๆเนี้ยค่ะไม่ควรทานนะคะแอลมอนด์หรือว่าผลไม้แข็งๆกายศาสตร์ถั่วตัดน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ควรจะทานฟันก็แตกเหมือนกัน
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: ทันตแพทย์หญิงปาจารีเติมรุ่งเรืองเลิศฝ่ายบริการทางการแพทย์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยที่มาพูดคุยให้ความรู้นะคะในบ่ายวันนี้จริงๆอยากถามอะไรอีกหลายอย่างเลยแต่ว่าเวลาหมดเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันอีกนะคะคุณหมออ
0: ๋อค่ะ
1: ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะสวัสดี
0: ค
1: ่ะเรื่องราวของสุขภาพช่องปากกับโรคเรื้อรังในยุคใหม่นะคะพวกเราก็ได้แนวทางวิธีการที่จะนำไปดูแลกันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพช่องปากซึ่งมันจะไปกระทบกับโรคเรื้อรังในยุคใหม่เดี๋ยวหลังฟังเพลงจบนะคะมีข่าวที่อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังได้ไปสัมผัสนะคะเป็นการแสดงแสงสีเสียงที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่แห่งปีเลยค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันว่าจะเป็นอะไรที่ไหน

ฟังงานของเดย์ชานอนในเพลง Sea of Love กันกับ The Sandpipers นะคะ Beyond the Sea ไพเราะทั้งสองเพลงเลยแล้วก็เป็นสองเวอร์ชันที่ไม่ค่อยได้ฟังนะคะวันนี้รายการ Healthy Together นำมาเล่นให้ได้ฟังกันเรื่องที่จะคุยกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทะเลเกี่ยวกับเรื่องเสียงเพลงที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะโดยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้ร่วมกับกองทัพเรือค่ะแถลงข่าววันนี้ก็มีการแถลงข่าวนะคะเปิดตัวการแสดงรส .112 The Musical ในชื่อตอนว่าปราการแห่งศักดิ์ศรียุทธนาวีปากน้ำวันนี้แถลงข่าวกันที่ห้องปิยะนาวีสโมสรท้ายเรือหลวงแม่กลองป้อมพระจุลจอมเกล้าจังหวัดสมุทรปราการก็มีนายสุนทรปานแสงทองนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยพลเรือตรีวรสภูมิพัฒน์ภากรผู้อำนวยการสำนักงานสำนักจิตวิทยากรมกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารเรือผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะคะที่ได้มาร่วมกันแถลงถึงความพร้อมในการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งการแสดงรส .112 The Musicalตอนประการแห่งศักดิ์ศรียุทธนาวีปากน้ำเป็นเหตุการณ์เป็นการนำเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์วิกฤตการรส .112 มาถ่ายทอดผ่านละครเพลงร่วมสมัยผสานดนตรีบทเพลงการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญและการเสียสละของบรรพชนไทยตลอดจนเผยแพร่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะก็เป็นงานที่น่าสนใจมากๆเลยโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการก็จึงได้จัดงานนี้นะคะซึ่งเป็นโครงการดีๆเพื่อที่จะให้ประชาชนแล้วก็เยาวชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากสถานที่จริงเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของเราอีกทั้งยังเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดจนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประสบนิกรชาวไทยงานก็จะมีในโอ้ยังมีความพิเศษพูดไปพูดมาคอแห้งยังมีความพิเศษของรส .112 The Musical อีกนะคะก็คือการนำประวัติศาสตร์มาถ่ายทอดผ่านมิติของความรักความผูกพันหน้าที่และการเสียสละผสานกับดนตรีบทเพลงการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่เข้าถึงผู้ชมได้ทุกวัยซึ่งก็นำแสดงโดยผู้แสดงมากฝีมือนะคะมากมายเลยเนี่ยดิฉันดูชื่อไปด้วยจะแสดงขึ้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าค่ะซึ่งเป็นพื้นที่จริงที่มีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์รส .112 ที่จะช่วยเสริมบรรยากาศแล้วก็ความสมจริงให้กับการถ่ายทอดเรื่องราวที่จะทำให้ผู้ชมได้สัมผัสประวัติศาสตร์ในสถานที่ที่มีความหมายนะคะเราพร้อมตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางประวัติศาสตร์ที่
ควรร่วมกันอนุรักษ์และส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่นอกจากการแสดงแล้วภายในงานก็ยังได้รวบรวมร้านค้าชุมชนนะคะของดีเมืองสมุทรปราการกว่า60ร้านค้าแล้วก็ยังจะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมชิมช็อปสินค้าท้องถิ่นตลอดจนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชนซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยเหตุนี้แหละนะคะทั้งหลายทั้งปวงก็เลยอยากจะเชิญประชาชนนักท่องเที่ยวได้ไปร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองปากน้ำผ่านการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมในรูปแบบมิวสิคัลรส112 The Musical ตอนปราการแห่งศักดิ์ศรียุทธนาวีปากน้ำระหว่างวันที่24ถึง27กันยายนที่จะถึงนี้นะคะที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าจังหวัดสมุทรปราการก็จะเปิดให้เข้าไปชมได้ฟรีนะคะย้ำว่าฟรีตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง22นาฬิกาส่วนการแสดงก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีเข้าชมฟรีพร้อมร่วมสัมผัสเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ชิมและช็อปของดีจากชุมชนท่ามกลางบรรยากาศของสถานที่สำคัญแห่งเมืองปากน้ำ

คงต้องลากันแล้วล่ะนะคะบ่ายนี้ดีเจเจี๊ยบรัชนีลาตรงนี้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการสื่อสารกันในทุกช่องทางสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการบูรณาการรับมืออุทกภัยอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการระบบวันแมปจัดมาตรการรับมืออุทกภัยอย่างเต็มที
7: ่นายกนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้พูดคุยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นที่ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟูต้องทำควบคู่กันสำหรับเรื่องการพยากรณ์อากาศขณะนี้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดทำระบบวันแมปและพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางขณะที่ในระยะสั้นยังคงใช้แผนและมาตรการรับมือโดยได้ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำงานอย่างเต็มที่ส่วนความกังวลจากการนำเสนอข่าวจะมีปริมาณฝนจำนวนมากอาจส่งผลให้เกิดมหาอุทกภัยได้มีการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์มีผู้รับผิดชอบชี้แจงข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนโดยยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: แม่น้ำน้อยเอ่อล้นเข้าบ้านประชาชนนอกคันกั้นน้ำตำบลบางจักจังหวัดอ่างทองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมอพยพผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางออกนอกพื้นที่
8: สถานการณ์น้ำในพื้นที่หมู่9ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญซึ่งเป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเริ่มมีน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนประชาชนบางส่วนหลังจากกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประชาชนบางส่วนจึงเริ่มทยอยยกทรัพย์สินขึ้นที่สูงและนำยานพาหนะไปจอดในลานที่จัดเตรียมไว้แล้วนายอภิชาติศรีเหราในอำเภอวิเศษชัยชาญกล่าวว่าในพื้นที่หมู่9มีบ้านเรือนประชาชนประมาณ100หลังคาเรือนและคาดว่าวันนี้ระดับน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1เมตรซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่บางส่วนของหมู่1และหมู่2ตำบลบางจักซึ่งเป็นพื้นที่ในคันกั้นน้ำจึงได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบางจักลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียง เบื้องต้นให้นำเวชภัณฑ์เช่นยารักษาน้ำกัดเท้าและเรือที่ทางเทศบาลจัดเตรียมไว้ประมาณ100ลำให้ประชาชนยืมใช้และเตรียมเจ้าหน้าที่สนับสนุนหากต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงหรือกลุ่มเปราะบางโดยมีการรายงานสถานการณ์น้ำผ่านกลุ่มไลน์วันละ2ครั้งเพื่อให้ประชาชนทราบสถานการณ์และเตรียมความพร้อมที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
0: ปิดท้ายที่ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งคว้าเหรียญทองที่5ให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20
9: การแข่งขันกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งประเภททีมครอสคันทรีในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมชาติไทยลงสนามแข่งขันใน3บททดสอบทำคะแนนรวมได้ 109.90 คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของเจ้าภาพญี่ปุ่นและเหรียญทองแดงเกาหลีใต้ซึ่งเหรียญทองดังกล่าวนับเป็นเหรียญทองเหรียญที่5ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมหนนี้นอกจากนี้ในการแข่งขันขี่ม้าอีเวนติ้งประเภทเดี่ยวบุคคลชายครอสคันทรีทีมชาติไทยได้เหรียญเงินมาอีก1เหรียญจากผลงานของวรพัฒน์สิทธิจูทำคะแนนได้ 30.10 คะแนนส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากจีนและเหรียญทองแดงเป็นของนักกีฬาชาวญี่ปุ่นปุริมภาสอนการรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเซกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬอำเภอนอนสางจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอพลวิสัยจังหวัดหนองคายอำเภอนอนสะอาดอำเภอบ้านดุงอำเภอศรีท่าจังหวัดอุดรธานีอำเภอท่าลี่อำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงอำเภอภูหลวงอำเภอหนองหินอำเภอนาด้วงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยปกคลุมจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอลมเก่าอำเภอลมศักดิ์อำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอแก้งสนามนางอำเภอเทพารักษ์อำเภอด่านขุนทดอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอห้วยยอดอำเภอหวังวิเศษจังหวัดตรังอำเภอท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอเคียนซาอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอนพิตำอำเภอพรหมคีรีอำเภอนาบอนอำเภอบางขันอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกนครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการชลบุรีกรุงเทพมหานครบริเวณเขตทวีวัฒนาเขตหนองแขมกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกนครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการชลบุรีกรุงเทพมหานครเขตทวีวัฒนาหลังจากนั้นเวลา 14:30 น.ถึงเวลา 15:00 น.พบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกเพชรบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและจังหวัดชลบุรีการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

0: วัสดีค่ะคุณที่รักค่ะบ่าย 2:18 นาทีค่ะดีเจอึ๋งและท็อปเซเลคชั่นช่วงบ่ายนะคะส่วนช่วงเช้าเราก็มีท็อปเซเลคชั่นภาคเช้าดีเจพี่เทวีแย้มสวนรู้สึกว่าช่วงชั่วโมงสุดท้ายของภาคเช้ามีดีเจพี่นุอานุสราจิตมิตรภาพด้วยมาแจมนะคะก็สนุกสนานกันไปส่วนช่วงบ่ายเริ่มตรงนี้ดีเจอึ๋งรับหน้าที่เพื่อนคุณผู้ฟัง2ชั่วโมงเต็มโดยที่ชั่วโมงแรกเป็นชั่วโมงพิเศษสำหรับคนชอบเพลงโดยเฉพาะนะคะอีซี่เอาเพราะว่าฟังเพลงต่อเนื่องและออกอากาศ2คลื่นพร้อมกันทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ดีเจอึ๋งมะทุรสโอสถานนท์นะคะรับหน้าที่ดีเจค่ะสุขสันต์วันพุธวันนี้กลางสัปดาห์พุธที่23กันยายนเป็นยังไงบ้างคะฝนมาเร็วเลยวันนี้จริงๆก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะแดดไม่มีเลยตั้งแต่เช้าแล้วค่ะแล้วก็ก่อนเที่ยงเล็กน้อยหลายที่อันนี้พูดถึงในกรุงเทพมหานครน่าจะได้รับฝนกันทั่วถึงมีไหมคะฝนตกไม่ทั่วฟ้าที่บ้านดีเจอึ๋งฝนมาก่อนเที่ยงภาวนาว่าให้หยุดไวๆกลัวน้ำท่วมแล้วเดี๋ยวเอจะออกไปจัดรายการได้ยังไงก็วางแผนอยู่เหมือนกันนะคะแต่ดีที่ว่าฝนที่มาค่อนข้างแรงนี่มาแค่40นาทีเท่านั้นแล้วก็หยุดไปแล้วก็พอฝนหยุดเนี่ยฟ้าหลังฝนอากาศดีขึ้นมาเลยสดชื่นนะคะแล้วก็ไม่มีน้ำท่วมขังแต่อย่างใดก็มาถึงที่นี่ได้แบบสบายๆอากาศก็เย็นสบายแต่ว่าฝนจะมีอีกไหมในวันนี้ดูกันต่อไปน่าจะมีอีกแน่นอนดูที่ฟ้าบนฟ้านี่เมฆยังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยนึกถึง2เพลงฝนวันนี้ Bay City RollersAnother Rainy Day in Bangkok City และ Modern Romance Walking in the Rain เพลงที่คนไทยชอบนะคะแต่คนไทยน่าจะไม่ชอบเดินในสายฝน จะชอบแค่เพลงนี้จริงๆ Walking in the Rain Modern Romance นะคะเริ่มต้นรายการกันแล้วก็พอวันนี้ฝนมาแต่เช้านึกถึงเพลงฝนเพลงหนึ่งซึ่งคุณผู้ฟังอาจจะไม่ค่อยได้ยินบ่อยนักนะคะแต่ช่วงที่เขาออกมาเพลงนี้ปี1972ค่อนข้างดังเลยทีเดียวทั้งในป๊อปชาร์ตและ R&B ชาร์ตของอเมริกาเพลงจากวงที่ชื่อ Love Unlimited ซึ่งวงนี้คนที่อยู่เบื้องหลังวงนี้เป็นทริโอนักร้องผู้หญิง3คนคนที่อยู่เบื้องหลังวงนี้นะคะเอ่ยชื่อนี่ร้องอ๋อเลย Barry White นะคะ Barry Whiteสร้างสรรค์วง Love Unlimited ผู้หญิง3คนขึ้นมาซึ่งประกอบด้วยโกลดีนเจมส์ลินดาเจมส์นะคะแล้วก็ไดแอนเทเลอร์โกลดีนกับลินดาเป็นพี่น้องกันแล้วก็โกลดีนเนี่ยเป็นตอนนั้นเป็นแฟนของแบร์รี่ไวท์นะคะแล้วทั้งคู่แต่งงานกันหลังจากเพลงนี้ออกมาอีก2ปีให้หลังปี1974และเพลงนี้แบร์รี่ไวท์ฟีเจอริงเป็นเสียงของเขาซึ่งเขาสร้างเพลงนี้เป็นเหมือนบทสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างคู่รักสองคนแล้วมีฉากหลังเป็นเสียงสายฝนที่เราจะได้ยินในเพลงชัดเจนเลยนะคะเพลงนี้ขึ้นไปถึงป๊อปชาร์ตอันดับ14เลยในอเมริกาแล้วก็สร้างชื่อเสียงและสร้างเงินมากเลยให้ตัวแบร์รี่ไวท์เพราะว่าขายได้มากกว่า1ล้านคอปี้เลยทีเดียวในช่วงปี1972ซึ่งถือว่ามากเลยนะคะวันนี้เราจะมาฟังกันเพลงที่ชื่อ Walking in the Rain with the One I Love จากวง Love Unlimited featuring เสียง Barry White ค่ะ
1: Sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

อิเลียดเจมส์เรย์ I think they call this love ก่อนหน้านั้นคุณผู้ฟังถามมานะคะมีให้ฟังเวอร์ชันที่นิวซิดาก้าร้องกับลูลูอยู่บ้างช่วงหลังนี่วันนี้กลับไปฟังออริจินัลเวอร์ชันของ Laughter in the Rain Leo Sayer มากับ Raining in my heart และ Love Unlimited นะคะฟีเจอริงเสียงทุ้มๆแบบบาริโทนของ Barry White ในเพลง Walking in the Rain with the one I love เพลงที่มีเสียงฝนเป็นแบ็กกราวด์ชัดเจนแล้วก็ตัวเพลงนี่โดยรวมเซ็กซี่มากๆนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่มีเสน่ห์มากๆแล้วก็ดังมากพอสมควรในช่วงต้นๆยุค 70s วันนี้เลือกมาฝากกันด้วยค่ะและวันนี้ไม่พูดถึงนี่ไม่ได้เลยนะหลายท่านตื่นแต่เช้าเลยมาเชียร์น้องเนเน่รอยัลนะคะหรือน้องแพรวรัตติการอำลอยเยาวชนไทยคนเก่งวัยแค่16ปีจากจังหวัดภูเก็ตเช้านี้น้องขึ้นแสดงในรอบชิงชนะเลิศนะคะไฟแนลของรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21นะคะเป็นซีซั่น2026โอ้โหได้ดูกันแล้วใช่ไหมคะน้องเนเน่แต่งตัวก็สวยนะคะเท่มากระเบิดพลังล็อกในตัวน้องในเพลงที่ตัวเพลงเนี่ยอายุมากกว่าตัวน้องเพราะว่าเพลงนี้ของ The White Stripes เนี่ยนะคะเพลง Seven Nation Army ของวงนี้ปี2003นะคะ23ปีนะคะอายุเพลงอายุน้อง16ปีแต่อายุของเพลงกับอายุของคนร้องคนเล่นเพลงนี้ไม่ใช่อุปสรรคเลยน้องเนเน่ก็เต็มที่นะคะสุดยอดจริงๆแล้วก็แต่ว่าชิงวันนี้นะคะรู้ผลยังไม่ใช่วันนี้เขาจะเปิดให้คนอเมริกันโหวตกันก่อนเลยทั้งวันวันนี้แหละแล้วเราจะรู้ผลกันเช้าวันพรุ่งนี้นะคะ20พรุ่งนี้ก็24กันยายนช่วงสัก8นาฬิกานะคะแล้วก็รอบชิงนี่มีคนอื่นมาชิงด้วยทั้งหมดก็9รายบวกน้องเนเน่ก็10รายด้วยกันแล้วก็คือคะแนนนี่ไม่ได้มาจากกรรมการซึ่งกรรมการช่วงเช้าก็มีเมลบีโซเฟียเวอร์การ่าและฮาวี่แมนเดลคำที่เมลบีบอกว่าโอ้โหสุดยอดการแสดงพอดูเสร็จใช่ไหมคะแล้วบอกว่าเนี่ยน้องเนเน่ต้องได้เป็นแบบชนะเลิศแน่นอนถ้าไม่ชนะเมลบีจะขายบ้านใหม่ของไม่ใช่ของตัวเองขายบ้านใหม่ของฮาวี่แมนเดลอันนี้ตลกมากนะคะฮาวี่ฟังอยู่คงสะดุ้งโหยงสรุปว่าพรุ่งนี้เช้าวันพฤหัสบดีที่24กันยายน8นาฬิกาตามเวลาของไทยนะคะเขาก็ตัดสินผู้ชนะเลิศจากคะแนนโหวตของผู้ชมในสหรัฐอเมริกาพรุ่งนี้เราก็ตื่นมานะคะมาดูซิมาเชียร์น้องเนเน่ให้ได้ชนะเลิศนะคะคิดว่าชนะเลิศแน่นอนอันนี้ดีเจอึ่งรับประกันเลยถ้าไม่ชนะเลิศก็ขายบ้านใครดียังไม่รู้เลยสรุปว่าทุกท่านส่งใจเชียร์น้องกันอยู่แล้วนะคะฟัง Culture Club The War Song ค่ะ

14:47 คึกคักกันขึ้นมาไม่คึกคักเล็กน้อยคึกคักค่อนข้างเยอะดอนน่าซัมเมอร์นะคะเพลงจากช่วงปลายยุค 80s ของเธอซึ่งเพลงนั้นโปรดิวซ์โดยไมค์สต็อกแมทเอทคินและพีทวอเตอร์แมนจาก PWL Studio ซึ่งสร้างสรรค์เพลงเต้นรำดังๆจากอังกฤษมากมายทั้งเพลงของ Rick Astley, Jason Donovan, Kylie Minogue นะคะชุดแรกๆก็ล้วนแล้วแต่ Produce โดย Producer 3คนนั้น3ทหารเสือจาก PWL Studio เมื่อสักครู่นี้ This Time I Know It's For Real จาก Donna Summer ค่ะ

คุณพิญโยรุ่งสมัยฝากข่าวมาขอเชิญชมรับชมรายการถนนดนตรีไลฟ์ออนทีวีนะคะซึ่งวันเสาร์ที่28กันยายนและวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้จะออกอากาศถนนดนตรีไลฟ์จุดพัก78ปีหงาคารวานจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคารวานพร้อมด้วยวงคารวาน้อยและดวงดาวเดียวดายนะคะออกอากาศในวันเสาร์ที่26กันยายนแล้วก็วันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา4ทุ่มเป็นต้นไปทาง NBT2HD นะคะรับชมกันได้ถนนดนตรีไลฟ์ออนทีวีค่ะ

บ่าย 2:53 นาทีเพลงนี้คงทำให้หลายท่านที่ทำงานอยู่ช่วงบ่ายๆนี่อาจจะมีง่วงหายง่วงกันด้วยนะคะหายง่วงกันได้เลย Never Gonna Give You Up เป็นแบบเค้กมิกซ์นะคะ Rick Astley และ Kylie Minogue เพลงนี้ DJ อึ๋งชอบเพลงนี้มากเลย Never Too Late Kylie Minogue ค่ะ

Never Too Late Kylie Minogue ค่ะและจะทิ้งท้ายกันด้วยฝั่งอเมริกาเดี๋ยวจะแม้มีแต่อังกฤษนะคะ3เพลงรวดแถมมาจากสตูดิโอเดียวกันซะด้วยเพลงก็เลยฟังดูคล้ายกันแต่ก็มีเสน่ห์ของตัวเองในแต่ละเพลงนะคะทิ้งท้ายกันด้วย Rock With You Michael Jackson เดี๋ยวฟังข่าวสักครู่ DJ อึ่งกลับมาทาง 93.5 MHz ค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติคาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่26กันยายนหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะเกิดฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปวัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตคาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่26กันยายนหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะเกิดฝนตกหนักเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังย้ำไม่เกิดอุทกภัยรุนแรงเหมือนปี2554
5: นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดเผยว่าช่วงวันที่24ถึง26กันยายนนี้ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากสิ่งเกิดน้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังในชุมชนโดยพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มน้ำท่าจีนอาจมีฝนสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรซึ่งเป็นระดับฝนสะสมที่มีโอกาสเกิดขึ้นประมาณร้อยละ5หรือในรอบมากกว่า20ปีอย่างไรก็ตามคาดว่าจะไม่เกิดอุทกภัยรุนแรงเช่นปี2554เนื่องจากปริมาณน้ำเหนือหลากน้อยกว่าประมาณร้อยละ40ทั้งนี้ผลกระทบจากฝนตกหนักขึ้นอยู่กับความสามารถในการระบายน้ำของแต่ละพื้นที่จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือโดยไม่ต้องตื่นตระหนกติยาพันยังเทียนรายงาน
0: จังหวัดสงขลาแจ้งเตือนฝนตกหนักในระยะนี้พร้อมเฝ้าระวัง3อำเภอเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม
6: นายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแจ้งเตือนทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มระหว่างวันที่22ถึง26กันยายนโดยพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดสงขลาได้แก่อำเภอหาดใหญ่อำเภอคลองหอยข่งและอำเภอสะเดาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพร้อมเฝ้าระวังสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นน้ำตกถ้ำและถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดภัยให้ปิดกั้นพื้นที่และห้ามประชาชนเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงส่วนบริเวณชายฝั่งแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเลในช่วงคลื่นลมแรงและให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนอกจากนี้ให้ทุกหน่วยงานเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่ม มและสิ่งของจำเป็นพร้อมรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหากเกิดเหตุสาธารณภัยให้รายงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทันทีหรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
0: เกิดเหตุกราดยิงที่เมืองเดอร์บันทางตะวันออกของแอฟริกาใต้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายทัมซันก้าเอ็มตูลีมุขมนตรีแห่งจังหวัดควาซูลูนาตาลทางตะวันออกของแอฟริกาใต้ที่ระบุว่าเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายกราดยิงที่บ้านพักแห่งหนึ่งที่เมืองเดอร์บันของจังหวัดควาซูลูนาตาลเมื่อช่วงค่ำของวันที่22กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก3รายนอกจากนี้ยังพบรถยนต์ถูกคนร้ายจุดไฟเผาจนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจของการก่อเหตุดังกล่าวและเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ในตอนนี้ทั้งนี้แอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการฆาตกรรมสูงที่สุดในโลกโดยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุฆาตกรรมราว60คนต่อวันในประเทศที่มีประชากรประมาณ62ล้านคนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬอำเภอนอนสางจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูหลวงอำเภอหนองหินอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอภูเขียวอำเภอแก้งเคราะห์อำเภอหนองบัวระเวอำเภอบ้านเก้าอำเภอคอนสวรรค์อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิอำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูอำเภอเวียงเก่าอำเภอหนองนาคำอำเภอภูเวียงอำเภอหนองเรืออำเภอพระยืนอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นอำเภอนาทมอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมอำเภอลมศักดิ์อำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอยางชุมน้อยอำเภอกันทราดมจังหวัดศรีสะเกษอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์อำเภอเทพารักษ์อำเภอด่านขุนทดอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมขออภัยค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอสิชนอำเภอทุ่งสงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอละแมอำเภอพะโตจังหวัดชุมพรอำเภอท่าช้างอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีชลบุรีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกราชบุรีนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีชลบุรีหลังจากนั้นเวลา15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกราชบุรีนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีชลบุรีคาดว่าปกคลุมประมาณ1ชั่วโมงการพิจารณาลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038-183-888
1: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
2: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร095-558-1556 ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
1: เตรียมพบกับนักเป่าแซกมือหนึ่งเทวันทรัพย์แสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
1: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
3: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหรือไลน์0962649195แล้วพบกันนะคะ
4: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลง3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี I Love 70 The ABC Concert Tributes to The ABBA Bee Gees Carpenters ถ่ายทอดโดยศิลปินรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบนชลาทิปแหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginnings Pure The Voice จุ๋มนฤกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัยอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ Alticket และ LINE @ramatiket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
5: อาบน้ำใหญ่ใช้เวลาเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะไปหมด
6: งั้นลองนี่ใหม่สบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสผสานน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกและสารสกัดจากดอกบัวด้วยกรีนทีและ B3 ช่วยบำรุงผิวดูกระจ่างใสอาบสะอาดดูชุ่มชื่นนานกลิ่นหอมละมุนช่วยผ่อนคลายผิวดูใสให้ฟิลอาบน้ำใหญ่ได้ทุกวันด้วยสบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสที่7-11

ก Midnight Blue จาก ELO นะคะ Electric Light Orchestra ค่ะก่อนหน้านั้นนักร้องจากสายประกวดเหมือนกันพูดถึงการประกวดร้องเพลงจอห์นสตีเวนส์เจ้าของเพลง This Love ที่เราได้ฟังเพลงแรกในช่วงชั่วโมงนี้เขาก็สายประกวดนะคะจอห์นสตีเวนส์เป็นนักร้องอเมริกันที่ร้องเพลงในแนวคลาสสิกพ็อปซิงเกอร์หมายถึงอายุก็ไม่มากแต่ว่าร้องเพลงในแนว traditional pop เหมือนนักร้องรุ่นเก่าๆนะคะประมาณนั้นแล้วก็เขาประกวดเป็น American Idol นะคะรายการนี้ Third Season ก็คือซีซันที่3ได้ตำแหน่งอันดับที่6นะคะไม่ได้ได้ชนะเลิศแต่ว่าได้อันดับที่6แต่เขามีหน่วยก้านที่ดีเสียงที่ดีและก็ไม่เหมือนใครคืออายุน้อยแต่ว่าชอบร้องเพลงในแนวพวกสวิงพวก traditional pop เพราะฉะนั้นก็ได้ออกอัลบั้มนะคะออกมาหลายชุดเลยดีเจอึ๋งเลือกเพลงนั้น This Love จากอัลบั้มชุด Red นะคะแดงนี่แหละค่ะ R.E.D. Red อัลบั้มของจอห์นสตีเวนส์ซึ่งก็นำเอาเพลงที่เราคุ้นเคยมาร้องในแนวของเขาเองแล้วก็หยิบเอาเพลงของ Maroon 5 This Love เพลงนี้มาร้องซะจนไม่เหลือเขาเดิมแต่อย่างใดก็น่าฟังไปอีกแบบหนึ่งนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2 Top Selection Bye-bye วันนี้นะคะวันพุธที่23กันยายนชุ่มฉ่ำแต่เช้าเลยแต่ว่าก็ดูแล้วอากาศนี่น่าจะมีฝนอีกในช่วงเย็นหรือเปล่าไม่รู้นะคะดูกันต่อไปค่ะและเดือนนี้ทั้งเดือนโปรโมชั่นของเดือนกันยายนสำหรับช่องทางการสั่งซื้อใน LINE Ad และ Facebook ของ Tropicana มีโปรส่วนลดพิเศษตลอดเดือนนี้นะคะซื้อครบ599บาทรับส่วนลดทันที 12% ถ้าคุณผู้ฟังซื้อครบ999บาทเลขสวยเลยรับส่วนลดทันที 20% ค่ะช่องทาง LINE @tropicana oil นะคะถึงจะมีโปรพิเศษนี้ก็แอดเฟรนได้ใครยังไม่ได้แอดเฟรนนะคะ LINE มีแอดไซน์แล้วตามด้วย TROPICANAOIL พิมพ์ติดกัน @tropicana oil หรือเราก็เล่น Facebook กันอยู่แล้วก็สะดวกซื้อผ่านทาง Tropicana oil Fanpage ใน Facebook ก็ได้นะคะเข้าไปใน Facebook แล้วเข้าแฟนเพจของ Tropicana สั่งของได้โปรนี้นะคะเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็สั่งเสร็จแล้วก็ไม่ต้องไปไหนรอรับของหน้าบ้านอย่างรวดเร็วหีบห่อแพ็คอย่างดีนะคะเพราะว่า Tropicana นั้นเราใส่ใจทั้งขั้นตอนการผลิตเริ่มจากใส่ใจมะพร้าว

ดีๆปลูกดีๆนะคะเสร็จแล้วสกัดน้ำมันก็ต้องขั้นตอนที่ดีได้น้ำมันมะพร้าวดีที่มีความแตกต่างคุณประโยชน์มากกว่าแล้วเราก็ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพและความงามจุดตั้งต้นก็คือมะพร้าวของไทยนี่เองนะคะเพราะฉะนั้นของดีแน่นอนสั่งออนไลน์ก็สะดวกส่งถึงหน้าบ้านค่ะใครสนใจมีโปรด้วยตลอดเดือนกันยายนอย่างที่แจ้งเมื่อสักครู่นี้นะคะจากTropicanaเพราะเราใส่ใจค่ะคิดถึงเพลงนี้ของนิวยังดีเจอึ๋งไม่ได้เล่นสนาน Four Strong Winds นะคะวันนี้ฟังนิวยังกันค่ะ

Cherish และ Windy นำมาผสมผสานกันไปทั้งเพลงและผสมผสานเสียงของ Barry Manilow และเจ้าของเพลง Original ก็คือ The Association ก็มีเสียงมาอยู่ในเพลงนี้ด้วยนะคะลงตัวมากๆค่ะเพลงนี้ฟังแล้วดีเจอึ๋งรู้สึกเหมือนสบายใจคุณผู้ฟังรู้สึกอย่างไรฟังแล้วสบายใจเหมือนกันไหมคะรู้สึกว่าแบร์รี่แมนิโลตั้งใจทำเพลงนี้ให้แบบฟังแล้วมันลงตัวจริงๆนะคะและไม่ว่าจะมีทั้งลมมีทั้งฝนอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีความสบายใจมีกำลังใจเราสู้ได้ทุกเรื่องทุกสิ่งตั้งแต่สภาพอากาศไปจนกระทั่งการผจญภัยในแต่ละวันของพวกเราอย่างน้อยก็มีคลื่นนี้ 93.5 เมกะเฮิรตซ์เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังและก็มีดีเจในแต่ละช่วงเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเช่นกันค่ะและโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธินะคะเป็นโครงการวิ่ง 93.5 เมกะเฮิรตซ์เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังและก็มีดีเจในแต่ละช่วงเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเช่นกันค่ะและโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธินะคะเป็นโครงการวิ่งรักการวิ่งป้ายการอุปถัมภ์ของสิริราชมูลนิธิค่ะงานจะมีวันอาทิตย์ที่3ขออภัยนะคะอาทิตย์ที่20ธันวาคมนี้นะคะช่วงปลายปีณถนนลอยฟ้าบรมราชชนนีมีจุดปล่อยตัวและจุดเส้นชัยณสวนหลวงพระราม8บริเวณเชิงลาดทางขึ้นสะพานพระรามที่8ฝั่งธนบุรีการวิ่งแบ่งเป็น3

0: ยะนะคะฮาฟมาราธอนระยะ21กิโลเมตรก็ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าค่ะแล้วก็อัตราการสมัครนะคะฮาฟมาราธอน21กิโลเมตร850บาทค่ะมินิฮาฟมาราธอนระยะทาง10กิโลเมตรมีชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโรงพยาบาลธนบุรีอัตราค่าสมัคร650บาทนะคะฟันรันอันนี้ใครไม่ค่อยถนัดวิ่งถนัดเดินก็ได้ก็เป็นทั้งเดินทั้งวิ่งได้หมดเลย5กิโลเมตรเท่านั้นไม่มากเกินไปนะคะถือว่าเราได้ทำบุญแล้วก็ออกกำลังกายกันด้วยค่ะไม่มีผลการแข่งขันอันนี้นะคะอัตราค่าสมัครที่เป็นฟันรันนี่5กิโลเมตร650บาทค่ะใครสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางเว็บไซต์เข้าไปที่ www.thai.run นะคะสอบถามหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook ธนบุรีรันภาษาอังกฤษนะคะธนบุรีรันหรือโทรสอบถามกันได้ที่โทรศัพท์หมายเลข095-558-1556ค่ะ095-558-1556ค่ะ
1: ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
2: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
1: ปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
2: โรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2
1: ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี6381-011-095ชื่อบัญชีบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิต่อไป
2: ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรและใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
1: สอบถามรายละเอียดโทรหรือ LINE ID 082-818-4364
2: เพราะทุกน้ำใจของคุณอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะช่วยต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนธนบุรีรันครั้งที่2ร่วมวิ่งร่วมให้เพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
3: ปัญหาผมร่วงอาจทำให้สะเทือนไปทั้งชีวิตเพราะทุกเส้นที่ขาดหลุดร่วงคือความมั่นใจที่หลุดหายไปใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic มี Coconut Extract และสารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดการขาดหลุดร่วงช่วยบำรุงล้ำลึกแค่ฉีดบนหนังศีรษะแล้วนวดเบาๆใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic เปลี่ยนผมร่วงเป็นผมรุ่งใหม่25มิลลิลิตรที่ 7-Eleven
4: เตรียมพบกับนักเป่าแซกมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตัน English Garden Resort เขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
4: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
5: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
4: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหรือไลน์096-264-9195แล้วพบกันนะคะ
6: เพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลง3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี I Love 70 The ABC Concert Tributes to The ABBA Bee Gees Carpenters ถ่ายทอดโดยศิลปินรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบนชลาทิปแหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Begins เพียว The Voice จุ๋มนริกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออร์เคสตราร่วมสมัยอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE @rama ticket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
0: ทำบุญด้วยแล้วก็สนุกมีความสุขกับบทเพลงจากยุค 70s 3วงที่ทำให้ยุค 70s นั้นคือเติมเต็มจริงๆ 70s จะไม่เป็น 70s นะคะที่ผ่านมาถ้าไม่มีไม่ว่าจะเป็น ABBA Bee Gees หรือ Carpenters ค่ะแล้วก็สนุกแล้วยังได้บุญอีกด้วยนะคะคอนเสิร์ตรอบเดียวเท่านั้นวันที่8นะคะวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้5โมงเย็น ที่พารากอนฮอลล์สยามพารากอนแล้วเขาจะมีกิจกรรมเริ่มตั้งแต่4โมงเย็นคอนเสิร์ตเริ่ม5โมงเย็นนะคะงานนี้คุณบุ๋มจากทางผู้จัดเนี่ยบอกมาว่าตั้งใจทำมากๆเลยนะคะคุณบุ๋มเนี่ยจากวงสว่างครีเอชั่นซึ่งเป็นผู้จัดงานนี้บอกว่าตั้งใจทำมากๆลองนึกดูว่าเพลงของ3วงระดับตำนานอยู่บนเวทีเดียวกันแล้วก็ร้องโดยศิลปินคุณภาพชื่อดังของเมืองไทยนะคะทั้งคุณรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบญชลาทิตย์แหม่มพัชริดามาเรียมเกรตู่ภพธรและเดอะบิกินส์เพียวเดอะวอยซ์จุ๋มนรีกระจ่างโนวันเอลส์การเดอะพาร์กินสันนะคะบนเวทีเดียวกันเพลงจากทั้งแอปบ้าบีจีสและคาร์เพนเตอร์สนะคะยุคพวกเราทั้งนั้นแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตการกุศลด้วยนะคะรอบเดียวจริงๆใครพลาดเสียดายแย่เลยซื้อบัตรกันได้นะคะบัตรมีหลายราคาค่ะเริ่มตั้งแต่ 1,800 บาทไปถึง 7,000 บาทนะคะซื้อบัตรกันได้ที่เคาน์เตอร์ของ 7-Eleven Counter Service or Ticket นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook IS Song Hits นะคะหรือ The Guitar IS Song Hits and The Guitar นะคะแล้ววันนี้ DJ อึ่งมีเสียงของคุณการ The Parkinson ที่จะมาบอกความในใจว่าถ้าพูดถึงแอปบ้าBG's Carpenters เนี่ยเขาคิดยังไงนะคะเสน่ห์ของสามวงนี้แล้วก็ประสบการณ์ของคุณการก่อนเป็น The Parkinson เนี่ยร้องเพลงของทั้งแอปบ้า BG's Carpenter มาแล้วทั้งนั้นนะคะฟังเสียงของคุณการ Parkinson กันค่ะ
7: ความประทับใจของ3วงดนตรีในตำนานยุค70
8: ถ้าความประทับใจมันไม่น่าใช่แค่ผมคนเดียวแหละน่าจะทั้งโลกเป็นผู้ที่แบบสร้างยุคสมัยขึ้นมาเลยอย่างแอบบ้าอย่างเงี้ยดนตรีที่มันแบบเขียนขึ้นมาแล้วให้คนมันเต้นกันทั้งฮอสมัยที่ผมยังเล่นดนตรีแบบตามผับยังไม่ได้เป็นเดอะพาร์กินสันแอบบ้าเนี่ยก็ Dancing Queen เนี่ยผมเล่นทุกวันเพราะว่ามันเป็นเพลงที่แบบคือเล่นที่ไหนก็ได้พอบีทกับเมโลดี้มันขึ้นมาพอมันคุ้นๆนะเขาไปกับเราได้เลย BG's นี่ฮิตซึ้งหวานแล้วมันคำถึงทุกเพลงเลยถ้าถามว่าจะมีเพลงสากลเพลงไหนที่ฮิตที่สุดในไทยผมว่าหนึ่งในนั้นคือเพลง How Deep Is Your Love Carpenter เนี่ยผมเรียกว่าเป็นอัจฉริยะทางดนตรีได้เลยนะมันสวยงามสำหรับผม Carpenter เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าการเล่นกับอากาศเขาจะรู้ฟีลหมดแล้วมันลิงก์แบบไดนามิกของเพลงเขาอ่ะมากๆเลยครับอย่างแรกเลยคือต้องวอร์มเสียงให้ถึงครับผมจะอยู่ในพาร์ท BG's ใครๆก็รู้ว่า BG's เนี่ยคือมันสูงมากมันสูงมากๆเลยนะจริงๆมันเป็นโทนที่ผมหยิบมาใช้ในตัวเองด้วยนะเขาเรียกว่าใช้ฟาริงเจียลอะไรข้างในเป็นการร้องหลบแต่ว่ามีเนื้อเสียงมันจะเป็นโทนนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับต้องไปให้ถูกแล้ววอร์มให้ถึงก็อยากเชิญชวนพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับมาร่วมงานคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี I Love 70 The ABC Concert Tribute to The ABBA Bee Gees Carpenters คอนเสิร์ตครั้งนี้ก็จะเป็นความพิเศษที่รวมเพลงของ3ศิลปินระดับโลกนะครับแล้วก็จะมีศิลปินมากมายครับขึ้นมาอยู่บนเวทีบทเพลงทุกบทเพลงนะครับที่จะบรรเลงในวันนั้นน่ะบรรเลงโดยวงออร์เคสตรานะครับรับรองว่าคุณจะหูเคลือบทองแน่นอนในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่พารากอนฮอลล์นะครับสยามพารากอนนะครับซื้อบัตรได้ที่ All Ticket นะครับใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้2เท่าเลยนะแล้วมาเจอกันคอนเสิร์ต I Love 70 The ABC Concert เจอกันครับผม

เมื่อสักครู่นี้ได้ฟังสัมภาษณ์คุณการเดอะพาร์กินสันบอกว่าก่อนที่จะเป็นเดอะพาร์กินสันร้องเพลงในผับเนี่ยนะคะก็ร้องหมดแล้วค่ะเพลงของ Bee Gees Carpenters App Bar โดยเฉพาะ Bee Gees ที่เขาต้องมีเสียงที่จะต้องร้องเป็นด้วยร้องยังไงถึงจะได้แบบเสียงของแบร์รี่กิฟแบบนั้นโหนขึ้นไปสูงๆนะคะเราฟังแล้วก็ได้รู้ว่าการเดอะพาร์กินสันรับบทของ Bee Gees นะคะก็เอาไว้ติดตามในคอนเสิร์ตกันค่ะ

Carpenters วันนี้เลือก There's a Kind of Heart จากอัลบั้มชุด A Kind of Heart นะคะคุณการบอก Carpenters เนี่ยเขาเก่งร้องเพลงเก่งเล่นกับอากาศด้วยนะคะเอ๊ะเป็นยังไงแต่ดีเจอึ๋งมีความรู้สึกว่าเวลาเราฟังคาเรน Carpenter ร้องเพลงมีความรู้สึกเหมือนเธอร้องให้เราฟังข้างๆหูเราเพียงผู้เดียวทั้งที่เพลงของเธอก็ส่งไปถึงทุกท่านแต่ว่าเวลาหูของเรารับเพลงของ Carpenters ที่ร้องโดย Karen นั้นเหมือนเธอร้องให้เราแต่ผู้เดียวคุณผู้ฟังคิดอย่างไรนั่นคือเสน่ห์จริงๆของ Carpenters นะคะและแน่นอนว่าแอปบาร์ต้องมากับเพลงนี้เพลงที่เจาะได้ทุกงานไม่ว่าจะงานไหนก็แล้วแต่Dancing Queen มาแล้วก็ทุกท่านต้องแดนซ์กันค่ะ

แล้วเราไปร้องเพลงนี้ร่วมกันใครจำเนื้อได้บ้างไม่ได้บ้างไม่มีปัญหานะคะเขามีเนื้อเพลงบนจอร้องตามได้ทุกเพลงแล้วก็คอนเสิร์ตเป็นการกุศลด้วยนะคะรายได้มอบให้มูลนิธิรามาธิบดีโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บัตรก็ใกล้หมดแล้วนะคะรอบเดียวเท่านั้นสนใจซื้อกันได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะ All Ticket 7-Eleven แล้วก็บัตรราคามีให้เลือกเยอะเลยเลือกที่นั่งได้เลยค่ะและคิดว่า Dancing Queen อยู่ในคอนเสิร์ตแน่นอนนะคะเสน่ห์เพลงพอปจากยุโรปที่ชนะใจคนทั้งโลกในยุค 70s จากแอปบาร์วันนี้ฟัง Dancing Queen กันนะคะแล้วก็คงจะได้เวลาดีเจอึ๋งลาคุณผู้ฟังลืมดูนาฬิกาอีก3นาทีนะคะจะ4โมงเย็นแล้วค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงติดตามดีเจเด่นเดนเวอร์คุณนฤทธิ์พันธุเมธาช่วงต่อไปมีเพลงไพเราะและเรื่องราวดีๆมาฝากกันถึงทุ่มหนึ่งวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราที่สนับสนุนรายการขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามกันลากันด้วยเพลงนี้คุณผู้ฟังขอมาอาจจะไม่จบนะคะ Uptown Girl จาก Billy Joe ดีเจอึ๋งลาแค่นี้สวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน70จังหวัดและกรุงเทพมหานครรับมือสถานการณ์อุทกภัยตลอดสัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน70จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์นี
7: ้นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานแจ้ง70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนโดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามลงเล่นน้ำช่วงคลื่นลมแรงและให้แจ้งชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้พร้อมรองรับผู้อพยพเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
0: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักแยกการบริหารจัดการน้ำฝนและน้ำเหนือพร้อมเฝ้าระวังแนวป้องกันริมน้ำเจ้าพระยานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่สำรวจและติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเน้นการบริหารจัดการน้ำสองส่วนได้แก่การบริหารจัดการน้ำฝนที่ตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านระบบสูบน้ำและระบบระบายน้ำหลักพร้อมกำชับฝ่ายรักษาความสะอาดเร่งจัดเก็บขยะบริเวณช่องรับน้ำและฝาท่อระบายน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลและบริหารจัดการน้ำเหนือซึ่งปัจจุบันมีน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แต่ได้เฝ้าระวังแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาความยาว88กิโลเมตรสถานีสูบน้ำ96แห่งจัดเรียงกระสอบทรายและส่งเจ้าหน้าที่เข้าประจำจุดเสี่ยงบริเวณจุดฟันหลอและช่องเปิดท่าเรือรวม51จุดแล้วขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำได้เร่งพร่องระดับน้ำในคลอง1980คลอง และเตรียมความพร้อมพื้นที่แก้มลิงระบบสถานีสูบน้ำและหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอย่างทันท่วงทีสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำหลากจากห้วยขุนแก้วจังหวัดอุทัยธานีไหลเข้าท่วมนาข้าวในพื้นที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทหลายพันไร่
8: จากสถานการณ์ฝนตกหนักทางด้านตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้นขณะเดียวกันปริมาณน้ำจำนวนมากจากลำห้วยขุนแก้วในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีได้ไหลหลากลงสู่คลองกระทงตำบลหนองบัวอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทก่อนจะระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนส่งผลให้เกิดมวลน้ำเอ่อล้นและทะลักเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรที่กำลังอยู่ในช่วงตั้งท้องได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างกว่าหลายพันไร่โดยจุดที่น้ำทะลักเข้าท่วมแปลงนาแบ่งเป็น2จุดหลักได้แก่จุดแรกคันคลองกั้นน้ำของลำน้ำห้วยขุนแก้วที่เพิ่งสร้างเสร็จได้พังทลายลงทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็วและจุดที่2ปริมาณน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเอ่อล้นคันกั้นน้ำเข้าท่วมนาข้าวซ้ำซ้อนสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้กับเกษตรกรถูกกระแสน้ำท่วมมิดต้นจนได้รับความเสียหายทั้งหมดจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้ณัฐพรหยุดย้อยสปทชัยนาทรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพรเจริญอำเภอไซกาจังหวัดบึงกาฬอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงอำเภอหนองหินอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอแก้งเคราะห์อำเภอพักดีชุมพลอำเภอหนองบัวระเวอำเภอคอนสวรรค์อำเภอเทพสถิตอำเภอทรัพย์ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูผาม่านอำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูอำเภอเวียงเก่าอำเภอภูเวียงอำเภออุบลรัตน์อำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมอำเภอหล่มสักอำเภอวังโป่งอำเภอหนองไผ่อำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอศรีขอรภูมิอำเภอปราสาทอำเภอกาบเชิงอำเภอรัตนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอเทพรักษ์อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาได้ด้านตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอชัยบุรีอำเภอพระแสงอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอฉวางอำเภอลานสกาอำเภอช้างกลางอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอนายงอำเภอกันตังจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตอำเภอท่าช้างอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกนครปฐมปทุมธานีชลบุรีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกราชบุรีนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีชลบุรีหลังจากนั้นเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.พบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีชลบุรีคาดว่าปกคลุมประมาณ1ชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ท็อปเรดิโอ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5
2: สิ้นเพชรพราวสกาวแสงแห่งวิสิตสู่วิจิตทิพพิมานสถานศรีขอเทพไทยทุกทิศาทั่วทาตรีเชิญบดีทรงสถิตนิจนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้ผลิตรายการท็อปเรดิโอ FM 93.5 ประพันธ์โดยนายสกรชุนหโสพล

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักกลับมาพบกันเป็นประจำเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผมนฤทธิ์พันธุเมธาดีเจเด่นเดนเวอร์ก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณ4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มครับเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้วันพุธวันกลางสัปดาห์วันพุธที่23กันยายนช่วงกลางวันฝนตกมา1รอบเรียบร้อยช่วงเย็นวันนี้บรรยากาศก็เลยดูสบายๆนะครับเราก็เริ่มต้นสบายๆด้วยงานเพลงของจอห์นดินเวอร์ที่มีคุณผู้ฟังถามถึงเอาไว้บอกว่าชอบเวอร์ชันนี้มากเลยเหมือนกันเลยครับผมก็ชอบเวอร์ชันนี้มากที่สุดเช่นเดียวกันคนเล่นกีตาร์ทั้งหลายก็ต้องนั่งแกะลายปิกกิ้งเพลง Todayเวอร์ชันนี้แน่นอนค่าคาโป้เฟรด4ใช่ไหมครับบรรยากาศแสดงสดของจอห์นดินเวอร์งานจักรบ้ามชุดแอนด์อีฟนิ่งวิดจอห์นดินเวอร์เราเริ่มต้นกันด้วยเพลง Today ครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วยสตีฟไรเนอร์บทเพลงที่เขาเขียนให้กับภรรยาเพลงรักหวานฉ่ำงานจักรบ้ามชุด I Am Ready ของสตีฟไรเนอร์เพลงที่ชื่อ Like a River to the Sea แล้วก็ต่อเนื่องด้วยงานเพลงของ Vince Gill ครับคนนี้อยู่ในวงการมายาวนานมากๆเก่งรอบตัวเหมือนกันเล่นกีตาร์เก่งมากด้วยนะครับแต่น้องนี่เนี่ยเก่งกว่าวันนี้โอ้โหตื่นมาง่วงๆได้ดูคลิปของน้องเนเน่นี่ตาสว่างเลยเก่งจริงๆนะครับแล้วก็ได้ฟัง Trisha Yearwood How Do I Live ครับก็เป็นชุดแรกเซตแรกเริ่มต้นชั่วโมงแรก Easy Out บทเพลงดีๆอยู่เป็นเพื่อนกันคุณผู้ฟังคิดถึงเพลงอะไรเป็นพิเศษบอกมาได้ที่ LINE ของทับเรดิโอครับมีคุณผู้ฟังเคยถามถึงเพลง Don't Laugh at Me เพลงที่พูดถึงเรื่องของการบูลลี่ในโรงเรียนเพลงนี้ก็ยาวนานมากแล้วนะครับ Peter Paul Mary ก็เคยร้องเอาไว้แต่เวอร์ชันที่ได้รับความนิยมแล้วก็คุณผู้ฟังชอบก็คือเวอร์ชันของ Mark Wills Mark Wills ก็ร้องเพลงนี้เอาไว้ในอัลบั้มชุด Wish You Were Here

งานเพลงคันทรีรุ่นนี้นะฟังทั้งนั้นเลยนะครับท่วงทำนองฟังง่ายดนตรีดีบันทึกเสียงชัดเจนเราได้ฟังมาร์ควิลส์กับเพลง Don't Laugh at Me ต่อเนื่องด้วยอลันแจ็กสันกับเพลง Remember When จอห์นไมเคิลมอนโกเมอรีกับเพลง I Miss You A Littleเพลงที่พูดถึงความรู้สึกคิดถึงคุณพ่อพูดถึงคุณพ่อผมนึกถึงคลิปหนึ่งสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาจะมีคนแชร์ค่อนข้างเยอะที่ลูกสาวจะพาคุณพ่อไปโรงพยาบาลหรือยังไงเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ที่สถานีรถไฟหรือสนามบินแล้วก็บอกให้พ่อยืนรอพ่อก็ยืนนิ่งเลยนะครับแล้วเธอก็นึกย้อนไปว่าไม่น่าเชื่อว่าผู้ชายที่ว่านอนสอนง่ายบอกให้ทำอะไรก็ทำก่อนหน้านี้เคยเป็นคุณพ่อที่เสียงดังดุดื้อผมก็เลยนึกถึงงานเพลงของ Reba McEntireอัลบั้มที่ต้องบอกว่าดีที่สุดชุดหนึ่งเธอเลยแล้วก็เป็นอัลบั้มที่ทำให้ผมติดตามงานของ Reba McEntireก่อนหน้านั้นไม่ค่อยได้ฟังเพลงของเธอนะครับแต่พอมาเจออัลบั้มชุดนี้ For My Broken Heart ที่ออกมาเมื่อปี1991ปีเดียวกันกับ All I Can Be ของ Colin Bray ที่มีเพลง Love Me ชุดนี้เพลงดีทั้งนั้นเลยนะครับมีเพลง Bobby มีเพลงIf I had only known All dressed up The night the lights went down in Georgia แล้วก็มีเพลงที่ชื่อ The Greatest Man I Never Knew ซึ่งก็เป็นบทเพลงที่พูดถึงคุณพ่อเอาไว้เช่นเดียวกันแต่เป็นคุณพ่อที่เธอบอกว่าแทบจะไม่ได้รู้จักเลยเพราะว่าวันๆพ่อก็ทำแต่งานดูเป็นคนนิ่งดูเป็นคนดุและสุดท้ายก็ต้องจากกันโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าตัวตนจริงๆของคุณพ่อนั้นเป็นอย่างไรฟังบทเพลงของ Reba McEntireงานจากบั้มชุด For My Broken Heart กับเพลงที่ชื่อ The Greatest Man I Never Knew ครับ

แมนที่เบอร์เดนจากอัลบั้มชุดแรกของเธอใช้ชื่อตัวเองเป็นชื่ออัลบั้มนะครับชุดนี้ออกมาเมื่อปี1996 30ปีพอดีส่วนก่อนหน้านั้นได้ฟังอัลบั้มชุด For My Broken Heart ของ Reba McEntire ที่ออกมาเมื่อปี1991 The Greatest Man I Never Knew ครับพูดถึงอัลบั้มที่ออกมาเมื่อปี1991ช่วงนั้นอย่างที่บอกว่าเพลง Country ดีๆทั้งนั้นเลยแต่ละชุดนี้น่าฟังมากและที่ออกมาเป็นซีดีนี้เสียงดีทั้งนั้นนะครับและอีกชุดหนึ่งที่เป็นอัลบั้มยอดฮิตชุดที่ดีที่สุดของซูซี่บอกัสเลยก็คืออัลบั้มชุด Aces ชุดนี้มีเพลงที่คุณผู้ฟังชอบมากๆเสียงใสจริงๆนะครับยกให้เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดเวอร์ชันหนึ่งของเพลง Someday Soonซูซี่บอกัสเธอเล่าไว้บอกว่าจริงๆเพลงนี้เวลาเธอไปเล่นคอนเสิร์ตเธอก็จะเล่น Someday Soon บนเวทีประจำนะครับแต่ไม่เคยคิดที่จะเอาลงอัลบั้มจนกระทั่งมาทำอัลบั้มชุด Aces และจริงๆเธอก็บอกว่าไม่ได้ปรับอะไรเลยทั้งหมดนี้เล่นตามโครงของ Someday Soon ของ Judy Collinsแต่ปรากฏว่าสาวที่ออกมาดีมากครับอาจจะด้วยการบันทึกเสียงด้วยอะไรด้วยนี่ทำให้เสียงใสปิ๊งน่าฟังมากๆเราส่งท้ายชั่วโมงแรกกันด้วยงานเพลงของซูซี่บอกัสจากอัลบั้มชุด Aces ชุดนี้ก็จะมีเพลงดีๆหลายเพลงแต่ไม่ค่อยได้เปิดให้คุณได้ฟังเพราะว่าหยิบมาทีไรSomeday Soonทุกครั้งเลยเพลงสนุกๆ ก็มีอย่างYellow River Road นี่ก็น่าฟังนะครับเพลงช้าๆ Part of Me Letting Go Still Hold On ก็น่าฟัง Music on the Wind นี่ก็น่ารักนะครับส่งท้ายชั่วโมงแรกกันด้วย Someday Soon จาก Susie Bogus จบเพลงนี้ติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากทางสถานีและชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงเพราะอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึง1ทุ่มครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับชลธรจันยาครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับความสนใจต่อเนื่องโดยวันที่22กันยายนมียอดใช้จ่ายกว่า827ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
5: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
6: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รัฐบาลเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วงปลายเดือนกันยายนได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมามียอดใช้จ่ายสูงกว่า827ล้านบาท
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ยังคงมีการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดวันที่22กันยายน2569มียอดใช้จ่ายผ่านโครงการ 827.9 ล้านบาทซึ่งเป็นยอดใช้จ่ายที่สูงที่สุดในรอบ4เดือนนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2569โดยทั่วไปพฤติกรรมของประชาชนมักจะใช้จ่ายสูงในช่วงต้นเดือนและชะลอลงในช่วงปลายเดือนแต่ยอดใช้จ่ายล่าสุดสะท้อนว่าประชาชนยังคงนำสิทธิ์ไปใช้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอย่างจริงจังส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนตรงไปสู่ร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569โดยภาครัฐจะร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมไม่เกิน 1,000 บาทตลอดโครงการเพื่อช่วยรักษากำลังซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนจากสถานการณ์ความผันผวนของราคาพลังงานอย่างต่อเนื่องศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: หอการค้าไทยสนับสนุนรัฐเร่งปิดดีลการค้าต่างประเทศ3ฉบับมุ่งดึงการลงทุนต่างชาติส่งออกเทคโนโลยีและขยายตลาดเสริม GDP ไทยเติบโตกว่าร้อยละ2ใน3ปี
9: นายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยพร้อมสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ในการเร่งรัดการเจรจาความตกลงทางการค้ากับ3ตลาดยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่ความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA ไทย EUและความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือซีป้าไทย UAE โดยมุ่งหวังใช้เวทีโลกอย่างการประชุม UNGA 81ที่นายอนุชินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางไปเข้าร่วม เพื่อดึงดูดการลงทุนตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ในอุตสาหกรรมเป้าหมายขั้นสูงพร้อมเร่งหาข้อสรุป FTA ไทย EU รอบที่10เพื่อยกระดับการส่งออกและดึงดูดเทคโนโลยีควบคู่กับการรุกตลาดตะวันออกกลางผ่านซีปาไทย UAE ซึ่งภาคเอกชนประเมินว่าหากข้อตกลงเหล่านี้บรรลุผลสำเร็จจะเป็นกลไกสำคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจขยายโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการไทยและผลักดันให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้มากกว่าร้อยละ2ภายใน3ปีทางนี้รัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินนโยบายควบคู่ไปกับการดูแลกลุ่มสินค้าอ่อนไหวและยกระดับขีดความสามารถของ SME เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพมารายงาน
1: ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรคดีชดใช้ความเสียหายโครงการรับจำนำข้าวกว่า 10,000 ล้านบาทศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลางไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนายอนุสรอมรฉัตรสามีในคดีที่ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม9คนเหตุจากรวมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งให้นางสาวยิ่งลักษณ์รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวเป็นเงินกว่า 1,028 ล้านบาทนอกจากนี้ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องเป็นเพียงการโต้แย้งการใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลไม่ใช่กรณีที่ศาลรับฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดมีพยานหลักฐานใหม่หรือมีข้อบกพร่องสำคัญในกระบวนพิจารณาที่ทำให้ผลคดีไม่เป็นธรรมจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะรับคำขอพิจารณาคดีใหม่และเห็นว่าคำร้องอุทธรณ์ของนางสาวยิ่งลักษณ์ฟังไม่ขึ้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
2: เตรียมพบกับนักเป่าแซกมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
2: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
3: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
2: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหรือไลน์0962649195แล้วพบกันนะคะ
4: คุณกำลังฟังมิวสิกโพสต์ทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 สนับสนุนโดย
5: สุพันธีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: สิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
7: สบู่เบนเนตผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยืนยันด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อน
5: Canvas Hi-Fi นวัตกรรมลำโพงลักชัวรี่ Hi-Fi ระดับ High End จากประเทศเดนมาร์ก
8: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
9: ยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ดื่มยาคูทุกวันได้จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ
9: ปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
7: ยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วนวดง่ายไม่เลอะมือ
9: KS Sun Group ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกด้วยประสบการณ์กว่า40ปีในประเทศไทย
10: The All New Nissan Kicks E-Power Kicks On Game On
11: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับไฮเอ็นจากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่ One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
3: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
4: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: เช็ค 1-2 เวลาผมมีเสมหะอมนี่เลยครับยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองรุ่นไหนเจนไหนก็อมใส่ทองชุ่มคอไม่เชื่อลองถาม
6: ถ้าถามผมแล้วก็ขอแนะนำยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติและรากคิกเก้ตำนานสมุนไพรจีนช่วยขับเสมหะอมเลยรสชาติดีชุ่มคอ
5: โหเสียงนุ่มแบบนี้มาแจมกับผมสักเพลง
6: งั้นหยิบยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองกล่องแดงๆให้ผมก่อนละกัน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
7: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
8: The All New Nissan Kicks E-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All New Nissan Kicks E-Power รถที่พร้อมสะกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
9: สัมผัสความสมบูรณ์แบบของเสียงกับ Macintosh MSA 5500 All in One รุ่นใหม่ Integrate Amp พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channel สตรีมเพลงจากแอปชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth คุณภาพสูงมาพร้อม DAC Quad Balance 32บิตที่รองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเหนือระดับสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
10: ใส่ใจสุขภาพเท้าไปกับถุงเท้าอีมูที่ผลิตจากเส้นใยพิเศษแล้วไร้ตะเข็บทุกๆก้าวต้องสบายและปลอดภัยด้วยอีมูซ็อกซ์

ริ่มต้นชั่วโมงที่2มีคุณผู้ฟังหลายเข้ามาบอกว่าติดตามพยากรณ์อากาศเห็นว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกหนักมากวันนี้ก็หนักมากนะครับช่วงกลางวันนี้โอ้โหฝนถล่มเลยช่วงเย็นนี้น่าจะไม่พูดดีกว่าเมื่อวานนี้พอพูดปั๊บโอ้โหคุณผู้ฟังพิมพ์ไลน์เข้ามาเยอะเลยตกกันทั่วหน้าแต่วันนี้หลายคนก็อารมณ์ดีนะครับได้เห็นน้องเนเน่บนเวทีอเมริกันก็อตทาเลนต์เก่งมากๆรอประกาศผลวันที่24ก็ช่วยกันลุ้นนะครับลุ้นน้องเนเน่เนเน่รอยัลลุ้นน้องเนเน่เสร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมลุ้นน้องเบนเน็ตต่อสบู่เบนเน็ตของเราก้าวเข้าช่วงปลายปีแล้วก็ต้องลุ้นว่าปีหน้าสบู่เบนเน็ตของเราจะได้ครองยอดขายอันดับ1ต่อเนื่องเป็นปีที่12หรือเปล่าน้องเบนเน็ตของเราก็เก่งมากนะครับครองยอดขายอันดับ1ต่อเนื่องเลยทุกปีไม่มีหลุดเลยนะครับจนถึงปีที่11ปีนี้ก็มาขอแรงขอกำลังใจจากคุณผู้ฟังให้ช่วยสนับสนุนสบู่เบนเน็ตของเราครับให้ครองยอดขายอันดับ1ต่อเนื่องปีหน้าเป็นปีที่12ยังไงต้องขอบพระคุณล่วงหน้าเลยและชั่วโมงนี้เราเริ่มต้นกันด้วย The Day for Love ผมลืมเพลงนี้ไปเลยนะครับแล้วก็เมื่อวานมั้งนั่งไล่ดูรายชื่อเพลงปรากฏอ้าว The Day for in Love ไม่ได้เปิดให้คุณได้ฟังนานมากหลายปีเลยนะครับเพลงนี้เป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่อง Beethoven ภาค2 Beethoven ก็เป็นชื่อของเจ้าหมายักษ์ตัวใหญ่เลยนะครับเป็นเพลงที่ไพเราะมากๆแล้วก็ต่อเนื่องด้วย The Day for Love นี่ James and Graham และดอลลี่พาร์ตันร้องคู่กันแล้วก็ต่อเนื่องด้วยอีกหนึ่งเพลงคู่ที่คุณผู้ฟังคิดถึงนะครับคุณผู้ฟังจากแดนไกลอเมริกาคิดถึงเพลง Don't Know Much Aaron Neville และ Linda Ronstadt ก็เปิดให้ได้ฟังกันเรียบร้อยพูดถึงเรื่องของหนังครับเมื่อช่วงวันที่10ถึง16กันยายนที่ผ่านมามีการจัดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตรอนโต International Film Festival 2026ซึ่งในงานนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของเราททก็ได้เข้าร่วมงานด้วยนะครับเพื่อที่จะตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางทางด้านการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับนานาชาติซึ่งการเข้าร่วมงาน TIFF 2026ครั้งนี้ททก็มุ่งนำเสนอประเทศไทยในมิติที่มากกว่าการเป็นเพียงสถานที่ถ่ายทำที่มีทัศนียภาพสวยงามโดยต้องการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพที่ครบถ้วนทั้งด้านภูมิทัศน์ความพร้อมของทีมงานนะครับบ้านเรานี่มีทีมงานที่เก่งมากๆระบบการผลิตตลอดจนผู้คนวัฒนธรรมและชุมชนที่จะมีส่วนช่วยเติมเต็มประสบการณ์ของผู้สร้างหนังและทำให้ประเทศไทยเราสามารถเป็นได้ทั้งพื้นที่สร้างสรรค์เรื่องราวและจุดหมายปลายทางที่จะสร้างความประทับใจได้ในเวลาเดียวกันโดยคุณนิธิศรีแพรรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ว่าจุดแข็งของบ้านเราไม่ได้อยู่เพียงที่ภูมิทัศน์โปรดักชันหรือมาตรการสนับสนุนเท่านั้นยังอยู่ที่ผู้คนวัฒนธรรมชุมชนด้วยนะครับและการต้อนรับผู้มาเยือนที่ประทับใจภายใต้แนวคิด Healing is the new luxury ให้ความรู้สึกของทีมงาน
ถ่ายหนังที่เข้ามาให้เขารู้สึกกันได้ว่าได้รับการต้อนรับได้รับความอบอุ่นจากผู้คนนั่นก็เป็นอีกก้าวหนึ่งของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ตอกย้ำศักยภาพของบ้านเราในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการถ่ายทำหนังระดับนานาชาติเข้าร่วมงาน Toronto International Film Festival TIFF 2026ภายใต้แคมเปญ Amazing Location From Scene to Scenic ครับจากจอหนังกลับมาที่จอทีวีมีผู้เข้าแข่งขันรายการเดียวกันกับน้องเนเน่อายุ14น้องผู้หญิงอายุ14ก็ร้องเพลงของ Bruno Mars งานจักรบัมล่าสุด The Romantic ของ Bruno Mars แต่เธอดึงจังหวะให้ช้าลงมากๆกลายเป็นเพลงบัลลาดอีกเพลงหนึ่งเลยวันนี้ก็เลยหยิบงานเพลงของ Bruno Mars เพลงนี้มาฝากกันครับเพลงที่ชื่อ RiskIt all จาก Bruno Mars ครับ

Beautiful Maria of My Soul ครับซาวด์แทร็กจากภาพยนตร์เรื่อง The Mambo Kings จะมี2เวอร์ชันอันนี้ Los Lobos ก็จะเป็นภาษาอังกฤษ Mambo All Stars นั่นจะอันนี้ภาษาอังกฤษหรือเปล่าใช่ไหมครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้ภาษาสเปนจะมี2เวอร์ชันมีอังกฤษกับสเปนอย่างผมเปิดอันไหนไปหนอชักงงๆแต่ว่าตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยนั่งฟัง Risk It All ของ Bruno Mars ฟังแล้วนึกถึงหนังเรื่อง Coco เลยให้ความรู้สึกเป็นเม็กซิกันมากเลยนะครับก็เป็นงานเพลงที่มีน้องผู้หญิงประกวดเวทีเดียวกันเข้ารอบด้วยเหมือนกันนะครับนำเพลงนี้ไปร้องบนเวที AGT อายุแค่14แต่เสียงเธอเป็นผู้ใหญ่มากเลยวันนี้ก็ได้ดูคลิปน้องเนเน่หลายรอบเลยรวมถึงคลิปที่บรรดานักดนตรีสายร็อกทั้งหลายนั่งดูแล้วก็รีแอคชั่นกันก็น่าตื่นเต้นนะครับว่าพรุ่งนี้จะประกาศผลเป็นอย่างไรประกาศผลวันที่24กันยายนนะครับรอลุ้นกันมีคนมาฟังบอกว่าลุ้นจนเหนื่อยแต่จริงๆแล้วก็ชนะใจคนไปเยอะมากมายเลยนะครับก็ฟังบอกว่าลุ้นจนเหนื่อยแล้วลุ้นจนเมื่อยไหมครับถ้าเมื่อยอย่าลืมยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วช่วยได้นวดง่ายไม่เลอะมือสะดวกมากๆมาพร้อม3หัวกลิ้ง3หัวลูกกลิ้งสแตนเลสนะครับที่จะช่วยให้การใช้งานสะดวกที่สุดเลยทากลึงตรงที่บริเวณที่ปวดน้ำยา ก็จะอยู่บริเวณนั้นไม่ไหลเลอะเทอะซึ่งดีมากๆนะครับยิ่งเวลานวดข้างหลังทาข้างหลังนี่ถ้าเป็นสมัยก่อนบางครั้งน้ำยา ก็จะไหลเราก็ต้องคอยเช็ดอันนี้ไม่ต้องเลยสะดวกจริงๆครับคุณผู้ฟังที่ยังไม่เคยลองใช้ต้องลองนะครับคุณผู้ฟังสามารถจะหาซื้อยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปรวมถึงที่ร้านบูทร้านขายยา Extra Plus ของ 7-Eleven, Pure Pharmacy ใน Big C, Lotus Pharmacy, Safe Drug, Top Care, Villa Market นะครับแล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าต้นชั่วโมงได้ฟังเพลง Don't Know Much ก็เลยนึกถึงอีกเพลงหนึ่งที่จะร้องว่า Don't Know Much About Noon About นี่ต้นฉบับก็เป็นงานเพลงของแซมคุกแต่เวอร์ชันที่ออกมาช่วงหลังแล้วก็คุณผู้ฟังหลายท่านชอบก็คือ3หนุ่มอาร์คาฟังโกเจมส์เทเลอร์พอลไซมอนมาร่วมร้องกันก็เป็นบทเพลงที่ถ้าเป็นเด็กนี่คงต้องเรียนสำชันเพราะว่าไม่รู้อะไรเลยประวัติศาสตร์ก็ไม่รู้น้อยนิดชีวะก็ไม่ค่อยรู้วิทยาศาสตร์ก็ไม่ค่อยรู้ French ก็ไม่ค่อยรู้อยู่อย่างเดียวรู้ว่าฉันรักเธอ but I do know that I love you พูดถึงไม่รู้นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องไม่รู้เหมือนกันก็เป็นเรื่องเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็เข็นคนไข้เข้ามาในห้องฉุกเฉินคุณพยาบาลซึ่งอยู่ประจำก็ไต่ถามอาการคุณพยาบาลก็ถามคนไข้บอกว่าถ้าจาก0ถึง10ความเจ็บปวดตอนนี้จาก0ถึง10ศูนย์คือไม่เจ็บและสิบนี่คือเจ็บสุดๆตอนนี้คุณคนไข้รู้สึกเจ็บระดับไหนคนไข้สายหน้าแล้วก็ตอบว่าไม่รู้ครับผมไม่เก่งเลขครับ

0: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
2: สัมผัสความสมบูรณ์แบบของเสียงกับ Macintosh MSA 5500 All-in-One รุ่นใหม่ Integrate Amp พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channel สตรีมเพลงจากแอปชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth คุณภาพสูงมาพร้อม DAC Quad Balance 32บิตที่รองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเหนือระดับสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
3: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: The All New Nissan Kicks E-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำใบหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All New Nissan Kicks E-Power รถที่พร้อมกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
3: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับไฮเอ็นจากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่ One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
5: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design

ว่าอะไรถ้าสวยก็ยอมจะได้เปรียบทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถเมื่อสักครู่มีคุณผู้ฟังส่งรูปมาบอกว่าพอดีเห็น Nissan Kicks e-power ตัวใหม่จอดโชว์ไว้สีแดงสีนี้ก็สวยนะแดงเชอร์รี่ใช่ครับเป็นแดงที่สวยตัวจริงยิ่งสวยครับเดี๋ยว New Nissan Kicks e-power สีสวยๆทั้งนั้นเลยแล้ววันนี้ให้คุณเป็นเจ้าของด้วยโปรที่พิเศษมากๆนะครับมีข้อเสนอพิเศษมาฝากกันไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอราคาพิเศษตัวท็อปรุ่น SV 899,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1 Nissan Premium Protection 1ปีฟรีคูปองบัตรน้ำมันมูลค่า 20,000 บาทหรือจะเลือกเป็นข้อเสนอที่2ดอกเบี้ย0% พิเศษ 0% พร้อมส่วนลดพิเศษ 10,000 บาทดาว 25% ผ่อนนาน48เดือนฟรีประกันภัยชั้น1 Nissan Premium Protection 1ปีหรือจะเป็นข้อเสนอที่3ดาวเริ่มต้นเพียง 5,555 บาทผ่อนนานสูงสุด84เดือนจากนั้นก็ไปที่ข้อเสนอพิเศษต่อที่2ได้เลยนะครับจะเป็นฟรีโปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรับประกันระบบ e-power 5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรแบตเตอรี่10ปีไม่จำกัดระยะทางฟรีค่าแรงเช็คระยะ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรแล้วก็ยังได้เซฟ Go Package ด้วยนะครับครอบคลุมการเช็คระยะ6ครั้ง3ปีหรือ 60,000 กิโลเมตรข้อเสนอที่พิเศษมากๆมีโอกาสแวะไปชมตัวจริงเสียงจริงได้ที่โชว์รูมนิสสันใกล้บ้านคุณสีสวยๆทั้งนั้นเลยสีแดงก็สวยสีฟ้าสีใหม่ก็สวยอย่างที่บอกครับว่าพอสวยแล้วได้เปรียบเรื่องของลำโพงก็เช่นเดียวกันลำโพงซาวบาร์แต่พอทำออกมาสวยเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้เลยนี่ได้ใจคนเยอะเลยนะครับวางตรงไหนก็ดูดีและที่สำคัญเซตอัพง่ายไม่มีสายมารุงรังเกะกะห้องนะครับและสิ่งที่ทำให้ลำโพงแคนวาสไฮไฟของเราแตกต่างจากซาวบาร์อื่นๆนั่นก็คือเรื่องของหน้ากากซึ่งก็ออกแบบกันมาเป็นพิเศษเลยนะครับหน้ากากลำโพงแคนวาสไฮไฟนี่คิดคนกันอย่างปราณีตมีทั้งหน้ากากผ้าเป็นผ้าถักพรีเมียมจากแบรนด์คาร์บูเรตของเดนมาร์กทอด้วยเทคนิคพิเศษที่เสียงสามารถผ่านได้ 100% เลยนะครับมีคุณผู้ฟังถามว่ามีหน้ากากแบบนี้แล้วเสียงจะเป็นอย่างไรไม่มีผลนะครับเสียงผ่านได้ 100% เพราะว่าทอด้วยเทคนิคพิเศษนะครับพอมาประกอบเข้ากับตัวลำโพงเข้ากับทีวีแล้วก็จะทำให้ดูกลมกลืนเหมือนเป็นแท่นวางทีวีแต่จริงๆเป็นซาวบาร์ทั้งสวยทั้งเสียงดีเปิดดูน้องเน่ๆนี่เสียงกระหึ่มเลยระบบเสียงเป็นระดับไฮเอนด์เลยนะครับมีโอกาสแวะไปทดลองฟังมิติเสียงจริงแบบเอ็กซ์คลูซีฟได้ที่อาคาร Sonic Vision ถนนพระราม3ครับหรือจะแวะที่โชว์รูมของ Canvas Hi-Fi ที่ One Bangkok Zone The Story ชั้นจีก็ได้รวมถึงที่ Power Mall สยามพารากอนชั้น4 Power Mall The Emporium ชั้น3แล้วก็ที่ร้าน LCD TV Thailand ครับมีคุณผู้ฟังบอกว่าวันก่อนผมเปิดเพลง Venus ที่ Barry Manilow ร้องถาม
ว่าอยู่ในชุดไหนเพลงนี้รวมอยู่ใน The Greatest Songs of the 50s นะครับอย่างที่บอกคุณผู้ฟังว่า Barry Manilow เขาจะมีซีรีส์เพลงเก่าที่ร้องเอาไว้ก็ไล่มาตั้งแต่ยุค50ออกมาเมื่อปี2006แล้วพอปี2006ก็มีรวมเพลง Greatest Songs of the 60s 2007ก็ 70s 2008ก็เป็น 80s 80ไล่ปีมาเลยนะครับเพลงนี้รวมอยู่ในยุค60ซึ่งก็ทำได้น่ารักมาก Barry Manilow กับเพลง Venus ครับ

0: ฟังเพลงนี้แล้วนึกถึงคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่บอกว่าได้ยินเรื่องของอะไรนะเรื่องของความรักที่บอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยรู้แต่ว่ารักเธอคุณผู้ฟังบอกว่าจะคลั่งรักอะไรนักหนาคุณไม่เข้าใจหรอกครับคุณไม่เคยมีความรักงั้นเดี๋ยวเราพักแล้วกลับมาคุยเรื่องความรักกันชั่วโมงหน้าครับ
1: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: เวลา18 นาฬิกา

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
2: คุณกำลังฟังมิวสิกโพสต์ทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 สนับสนุนโดย
3: สุพันธีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: สิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
5: สบู่เบนเนตผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยืนยันด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อน
3: Canvas Hi-Fi นวัตกรรมลำโพง Luxury Hi-Fi ระดับ High End จากประเทศเดนมาร์ก
6: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
7: ยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ดื่มยาคูทุกวันได้จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ
7: ปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
8: ยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วนวดง่ายไม่เลอะมือ
7: KS Suns Group ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกด้วยประสบการณ์กว่า40ปีในประเทศไทย
9: The all new Nissan Kicks e-Power Kicks on Game on
10: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
11: ที่รักเขากลับมาแล้วขอกอดหน่อย
12: อย่ามาแตะต้องตัวฉันนะเอามือสกปรกของคุณออกไป
11: ฮะ
12: คนมันคนไม่รับผิดชอบ
11: เปล่าๆนะ
12: อยากไปเที่ยวฉันก็ให้ไปแค่ฉันขอให้คุณพกไว้ป้องกันแค่นี้ทำเพื่อฉันเพื่อลูกไม่ได้คุณกำลังจะเอาโรคมาติดพวกเราย
13: ืดอกพกเจลสิริบัญชาแอลกอฮอล์เจลมีแอลกอฮอล์ 70% กำจัดเชื้อปลอดภัยใช้เหอะเพื่อคนที่คุณรักสิริบัญชาแอลกอฮอล์เจล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับไฮเอ็นจากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่ One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
3: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
4: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: The All New Nissan Kicks E-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All New Nissan Kicks E-Power รถที่พร้อมกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
6: เช็ค1 2 เวลาผมมีเสมหะอมนี่เลยครับยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองรุ่นไหนเจนไหนก็อมไซทองชุ่มคอไม่เชื่อลองทา
7: ถ้าถามผมแล้วก็ขอแนะนำยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติและรากกิ๊กเก้ตำนานสมุนไพรจีนช่วยขับเสมหะอมเลยรสชาติดีชุ่มคอ
6: โหเสียงนุ่มแบบนี้มาแจมกับผมสักเพลง
7: งั้นหยิบยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองกล่องแดงๆให้ผมก่อนละกัน
8: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่
9: สัมผัสความสมบูรณ์แบบของเสียงกับ Macintosh MSA 5500 All in One รุ่นใหม่ Integrate Amp พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channel สตรีมเพลงจากแอปชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth คุณภาพสูงมาพร้อม DAC Quad Balance 32บิตที่รองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเหนือระดับสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
10: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

ช่วง6โมงเย็นครบธงชาติเสร็จเรียบร้อยกลับมาฟังเพลงเพราะอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึง1ทุ่มครับมีคุณผู้ฟังบอกว่าฝนตกแล้วที่ไหนไม่แน่ใจเหมือนกันรู้สึกไม่ได้เขียนมามั้งคงไม่ใช่ในกรุงเทพใช่ไหมครับกรุงเทพน่าจะไม่ตกนะเพราะว่าช่วงกลางวันตกหนักมากเลยเปิดให้ได้ฟังกันเรียบร้อยสำหรับเพลงของคณะ Modern Romance กับ Walking in the Rain Next time you go walking in the rain Go walking at ยอดพิมาน River Walk นะครับเพราะว่าช่วงนี้เขามีงานที่น่าสนใจจนถึงวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้Bangkok Flower Festival จัดกันเป็นครั้งแรกโดยทีม Awakening Friday และยอดพิมาน River Walk ร่วมกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับงานก็จะเริ่มช่วงเย็นๆตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงจนถึง4ทุ่มวันนี้ยอดพิมาน River Walk จะกลายเป็นพื้นที่ของคนรักดอกไม้ให้คุณได้เลือกชมถ่ายรูปกับโซนดอกไม้ในหอแอร์เย็นฉ่ำมีนิทรรศการดอกไม้มีเวิร์กช็อปสนุกๆเกี่ยวกับดอกไม้นะครับมีสินค้าของตกแต่งธีมดอกไม้กว่า20บูธบรรยากาศริมน้ำสบายๆมีโอกาสก็ขอเชิญนะครับวันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้บ่าย3โมงจนถึง4ทุ่มที่ยอดพิมาน River Walk ย่านปากคลองตลาดครับมีบัตรด้วยนะครับราคาบัตรเพียง150บาทแล้วก็รับฟรีดอกไม้จากพื้นที่ที่กำหนดไว้ก่อนหน้า Walking in the Rain ก็ได้ฟังเพลงของวงดังจากเกาะโอกินาวาวง Begin ที่คุณผู้ฟังถามถึงบทเพลงนี้สันชินโนฮานะฟังแล้วได้บรรยากาศโอกินาวามากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงของเครื่องดนตรีพื้นบ้านสันชินรูปร่างคล้ายๆสอสามสายเป็นบทเพลงที่ฟังแล้วก็ให้ความรู้สึกฮึกเหิมดีเครื่องจังหวะอะไรต่างๆนี่ผสมผสานกันลงตัวดีมากนะครับก็เป็นบทเพลงที่เลือกมาเริ่มต้นชั่วโมงที่3ชั่วโมงที่อยากคู่นะบทเพลงดีๆมาฝากกันในช่วงเย็นๆแบบนี้ให้คุณได้มีความสุขสบายใจกับบทเพลงดีๆหายเหนื่อยหายเครียดนะครับพูดถึงเรื่องของความเครียดก็ต้องพูดถึงโปรไบโอติกสุดยอดจุลินทรีย์จุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสคาเซอิสายพันธุ์ชิโรต้าเป็นจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่ไม่เพียงแค่ดูแลระบบทางเดินอาหารและลำไส้เท่านั้นนะครับเขามีการศึกษาแล้วก็ค้นพบว่าการดื่มยาคูอย่างต่อเนื่องและในยาคูของเราก็มีจุลินทรีย์โปรไบโอติกชิโรต้าที่มีชีวิตมากกว่า 8,000 ล้านตัวใน1ขวดเนี่ยนะครับเมื่อเราดื่มยาคูอย่างต่อเนื่องมีการศึกษาพบว่าจะสามารถบรรเทาความเครียดได้ในสถานการณ์ที่มีความเครียดทางจิตใจชั่วคราวโดยโปรไบโอติกจะมีส่วนช่วยลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลที่เกิดขึ้นในร่างกายได้เป็นฮอร์โมนตัวที่จะหลั่งเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาเราเกิดความเครียดนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากการดูแลระบบทางเดินอาหารและลำไส้จุลินทรีย์โปรไบโอติกนี่มีประโยชน์มากมายครับเดี๋ยวไว้จะทยอยนำมาบอกเล่าให้ได้ทราบกันมีผลการศึกษาในหลายแง่มุมของจุลินทรีย์โปรไบโอติกจุลินทรีย์ชิโรต้าในยาคูทั้ง2สูตรทั้งสูตรดั้งเดิมและยาคูไลท์สูตรใหม่ที่ปรับน้ำตาลให้เหลือเพียง 1.75% ครับเป็นจุลินทรีย์ที่มีเฉพาะในยาคูเท่านั้นสุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ดื่มยาคูเติมโปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรักครับพูดถึงฝนมีคุณผู้ฟังคิดถึงรุ้งกินน้ำ
บอกว่าคิดถึงเสียงของคาเรนคาเพนเทอร์เมื่อก่อนได้ยินผมเปิด The Rainbow Connection เสียงร้องของเธอชอบมากจริงครับเธอร้องดีมากๆเลยวันนี้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งจากคาเรนคาเพนเทอร์ The Rainbow Connection ครับ

สักครู่เปิด The Rainbow Connection ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเซธ แมคฟาร์เลนที่เป็นดารานักร้องนักแสดงพิธีกรคนเก่งรอบตัวมีอัลบั้มออกมาหลายชุดเลยนะครับล่าสุดมีอัลบั้มชุดเซธ แมคฟาร์เลน Sings The Muppets เพลงของที่บรรดา The Muppets ร้องเอาไว้มาร้องใหม่ทั้งชุดเพลงบรรเลงที่ได้ฟังนี้ I hope something will come along นี้ก็มีรวมถึง The Rainbow Connection ผมเห็นชื่อเพลงนี้ผมคลิกเข้าไปฟังเพลงนี้ก่อนเลยแต่ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพลงนี้มีนักร้องถ่ายทอดกันหลายคนไม่ง่ายเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะนำมาเปิดให้ได้ฟังกันเราก็ได้ฟัง Song Sung Blue New Diamond เสียงชัดมากเลยลำโพงแยกซ้ายขวาชัดเจนคุณฟังว่าเสียงดีมากขอบคุณมากๆครับก็พยายามคัดฝ่ายเสียงคุณภาพที่ดีที่สุดมาให้ได้ฟังเพราะว่าเวลาได้ฟังเสียงดีๆนี่คนเปิดก็แฮปปี้มากนะครับผมก็มี

าจจะสตรีมเพลงจากแอปชั้นนำได้ไม่ว่าจะผ่าน Wi-Fi หรือว่า Bluetooth ได้หมดนะครับรองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับออดิโอไฟล์ได้เป็นอย่างดีภาคดนตรีนี่ชัดเจนเลยกรุงกริ้งปิงปังมากจะใช้เชื่อมต่อกับทีวีก็ได้เครื่องเล่นแผ่นเสียงเครื่องเล่นซีดีเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนใช้เครื่องเล่นซีดีนะครับฟังเพลงจากซีดีก็ยังเสียงดีมีโอกาสแวะชมแวะสัมผัส MSA 5500ใหม่ล่าสุดจาก Macintosh ได้ที่โชว์รูมของ Case Home Entertainment Plus ครับนัดหมายล่วงหน้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข0837124448 0837124448ครับแล้วก็มีคุณผู้ฟังอยากจะฟังบทเพลงนี้พอดีเลยผมกำลังนั่งอ่านเรื่องเกี่ยวกับชื่อเมืองจริงๆชื่อเมืองที่อเมริกาหลายเมืองนี่ออกเสียงยากเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเมืองที่เป็นใช้ภาษาพื้นถิ่นอย่างเมืองที่เครื่องบินของจิมโครชีตกเมื่อ53ปีก่อนดักกิทัชแต่ว่าถ้าอ่านตามที่เขาเขียนเนี่ยนาชิโตเชสนะครับแต่จริงๆเป็นภาษาพื้นเมืองออกเสียงว่านาคิทัชก็ที่อเมริกานี่ก็เยอะมากนะครับจะว่าอ่านผิดอ่านถูกก็บางครั้งไม่รู้ก็เลยมีเรื่องของทหารอเมริกันไปประจำแถบแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ได้มีโอกาสมาที่ออสเตรเลียก็มาเจอคนออสเตรเลียก็คุยกันนะครับพูดคุยกันไปคุยกันมาก็คุยถึงเรื่องของชื่อเมืองในออสเตรเลียทหารบริการคนนั้นก็บอกว่าทำไมที่ออสเตรเลียนี่ชื่อเมืองหลายเมืองเลยนะฟังดูแปลกๆออกเสียงก็ยากอย่างนารูม่ามาคาดิล่าวูเมราอะไรอย่างแบบนี้เยอะมากก็บอกออกเสียงยากเหลือเกินคนออสเตรเลียก็เลยตอบว่าก็ไม่ได้ยากเกินกว่าหลายเมืองในอเมริกานะอย่างโอไฮโอคอนเนคติคัตแมสซาชูเซตส์แต่จริงๆยากกว่านี้มีเยอะ

ีคุณฟังบอกว่ามาเมืองไทยสิแล้วจะรู้สึกนะมีคุณฟังบอกว่าส่งขานุวรรักษ์ปุรีเข้าประกวดมิลวอกกี้อย่างกับภาษาอินเดียแดงเลยใช่ครับคล้ายเลยเหมือนเลยฮาวายด้วยจริงๆแมสซาชูเซตส์ไม่ค่อยยากนะครับยากกว่านี้มีอีกเยอะก็เป็นเรื่องราวของชื่อเมืองหลายๆเมืองบนโลกใบนี้เราได้ฟังแมสซาชูเซตส์จากบีจีสที่คุณผู้ฟังแนะนำมาไว้แล้วก็เลยได้ฟังนักร้องจากออสเตรเลียก็คือเฮเลนเรดดี้กับเพลง Music is My Life ครับเพลงที่ฟังแล้วก็สดชื่นมากจังหวะดีทำนองดีเครื่องเป่าดีมากนะครับเพลงยุคของเรานี่หลายเพลงจะมีเครื่องเป่าที่สร้างสีสันมีเสน่ห์ทำให้เพลงมีเสน่ห์น่าฟังมากยิ่งขึ้นแล้วก็เลยนึกถึง When Will I See You Again เลยเดี๋ยวขอไปหาก่อนแต่ตอนนี้ขออนุญาตปรุงอาหารก่อนครับเพราะว่าได้เวลาปรุงอาหารอร่อยให้คุณผู้ฟังแล้วและไม่ว่าจะปรุงอาหารครั้งไหนเราใช้แต่น้ำมันพืชโอลีนครับจะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนน้ำมันพืชโอลีนจะช่วยให้อาหารจานนั้นๆอร่อยขึ้นอร่อยแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเมนูทอดเมนูผัดช่วยให้กลิ่นหอมของเมนูนั้นๆชัดเจนมากยิ่งขึ้นอยากใช้โป๊ผัด

ไข่ก็จะหอมจริงๆนะครับถ้าอาหารอร่อยนี่ไม่ต้องมากมายไม่ต้องหลายอย่างแค่อยากสองอย่างนี่เอาอยู่เลยน้ำมันพืชโอลีนต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับให้การสนับสนุนน้ำมันพืชโอลีนของเราน้ำมันพืชโอลีนผลิตภัณฑ์ของคนไทย 100% แต่ขั้นตอนการผลิตนี้ต้องบอกว่าเป็นขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลครับทั้งนี้ก็เพื่อให้คุณผู้ฟังมั่นใจในความสะอาดในความปลอดภัยและด้วยขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลทำให้ยังคงคุณค่าของวิตามินจากธรรมชาติเอาไว้ได้ด้วยโดยเฉพาะวิตามินอีวิตามินอีที่ช่วยลดการเกิดอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆเพราะฉะนั้นนอกจากจะได้ความอร่อยแล้วยังได้ประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยจะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนครับเลือกอร่อยเลือกโอลีนคุณผู้ฟังบอกว่าอาร์แกนซอใช่ตอนแรกผมก็แหมเสียงดังชัดเจนเลยอาร์แกนซัสโทษอาร์แกนซัสอาร์แกนซออิลลินอยสมัยก่อนก็อิลลินอยส์ตัว S ชัดเจนอิลลินอยไม่ออกเสียงตัว S โอ้ยพี่โต้งยากจังอ่านไม่ถูกเลยซัสคาทูนเมืองหลวงของจังหวัดขอบคุณครับอันนี้แคนาดาเดี๋ยวไว้รวบรวมชื่อเมืองที่ออกเสียงยากๆมาเล่าสู่กันฟังแต่ตอนนี้ไปกันที่จีน่าลอดวิกครับมีคุณผู้ฟังบอกว่าใกล้จะสิ้นเดือนกันยายนแล้วนะอีก1สัปดาห์หมดเดือนนี้แล้วต้องรีบเปิดเพลงเกี่ยวกับ September

0: ใส่ใจสุขภาพเท้าไปกับถุงเท้าอีมูที่ผลิตจากเส้นใยพิเศษแล้วไร้ตะเข็บทุกๆก้าวต้องสบายและปลอดภัยด้วยอีมูซ็อกซ์
1: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมว้าวอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับ High End จากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
4: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
5: The All-New Nissan Kicks E-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All-New Nissan Kicks E-Power รถที่พร้อมกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
6: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

เสียงเด็กๆใสแจ๋วเลยนะครับแล้วก็มีคุณผู้ฟังส่งรูปหลานๆมาอวยพรวันเกิดอากงโอ้โหเด็กๆเป็นสีสันของบ้านเป็นสีสันของโลกจริงๆนะครับเล่นสนุกมาทั้งวันพอถึงเวลาอาบน้ำคุณแม่ก็ต้องดูแลเด็กๆต้องอาบน้ำให้สะอาดอาบน้ำอย่างอ่อนโยนด้วย Little Shield Soothing Head to Toe Baby Wash เป็นผลิตภัณฑ์ของ Little Shield สำหรับการทำความสะอาดผิวกายและเส้นผมนะครับใช้ได้เลยศีรษะจรดปลายเท้า Soothing Head to Toe Baby Wash จาก Little Shield อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก็ชโลมผิวให้ชุ่มชื้นนุ่มน่าสัมผัสตัวหอมเลยนะครับด้วย Soft Touch Baby Oil with Vitamin E ตัวนี้กลิ่นดีมากๆครับผมนี่เป็นแฟน Baby Oil นะ Baby Oil Body Oil นี่ตัวนี้ยืนยันเลยกลิ่นดีมากครับหอมหอมนวลนวลหอมกำลังดีเมื่อก่อนไปลองยี่ห้อหนึ่งโอ้โหกลิ่นแรงมากตัวนี้ดีมากนะครับ Soft Touch Baby Oil ของ Little Shieldและที่สำคัญทาผิวแล้วไม่รู้สึกเหนียวเหนอะเลยนะครับเหมือนเขาจะซึมเข้าไปเลยนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพในเครือของสิริบัญชาครับคุณผู้ฟังสามารถจะคลิกเข้าไปดูจะเป็น Official Store ของสิริบัญชาใน Shopee ก็มีใน Lazada ก็มีนะครับหรือว่าจะเข้าไปที่ www.siribanchastore.com ก็ได้จะแอดไลน์ของ Little Shield ก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวกาลอง Baby Oil นะครับเชื่อว่าคุณผู้ฟังต้องชอบแน่นอนพูดถึงเด็กๆขออนุญาตฝากข่าวคอนเสิร์ตการกุศลที่รายได้จะนำไปสมทบทุนสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนให้กับเด็กๆที่โรงเรียนคลองลาดกระบังนะครับเป็นคอนเสิร์ต Bangkok Charity Orchestra Moonlight and Melodiesจะจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา1ทุ่มที่อักษราเธียเตอร์ King Power ซอยรังน้ำนะครับจัดโดย Bangkok Charity Orchestra อำนวยวงโดยอำนวยเพลงโดยคุณจุลยุทธ์โลโชตินันแขกรับเชิญศิลปินรับเชิญที่จะขึ้นเวทีมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีคุณดีเจราดมีคุณเซนสุภพงศ์มีโฟอังซึ่งประกอบไปด้วยคุณโอเสกสรรคุณแอนอิโมชันทาวคุณอาร์ตเวเคชั่นคุณจัมคอลเลอร์พิชแล้วก็นักร้องรับเชิญแขกรับเชิญอีกมากมายบัตรราคา 1,000 2,000 และ 2,500 บาทบัตรราคา 2,000 และ 2,500 บาทจะมี Drinks Reception ให้ด้วยตั้งแต่เวลา 6 โมงเย็นนะครับพี่ต้องสนใจไหมครับมี Drinks Reception ด้วยนะครับพี่ตั้งแต่เวลา 6 โมงเย็นและที่สำคัญรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับรายได้ 100% ไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบทุนสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนให้กับโรงเรียนคลองลาดกระบังครับข้อมูลเพิ่มเติมจองบัตรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084-424-1553 084-424-1553จดไม่ทันทักไลน์มาได้นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ส่งไปให้มีคนผู้ฟังบอกว่าเมื่อวานนี้เปิดเพลงชื่อ Kiss Kiss นี่แหละน่ารักมากAngerbert Humperdinck ครับชื่อเพลงคือ Kiss Me Honey น่ารักจริงๆ

0: น่ารักจริงๆนะครับ Kiss Me Honey ของ Engelbert Humperdinck จากอัลบั้มชุด Engelbert Calling ก็เป็นเพลงส่งท้ายคืนนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสปอนเซอร์ใจดีที่ทำให้เราได้มีพื้นที่มาฟังเพลงเพราะๆฟังเรื่องราวน่ารักน่ารักอยู่เป็นเพื่อนกันช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับผมกลับมาพบคุณพรุ่งนี้4โมงเย็นที่นี่เหมือนเดิมครับคืนนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามเดินทางปลอดภัยหัวใจเบิกบานพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
1: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้กรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอิสราเอลตอบโต้ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีฝรั่งเศสในการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติที่อ้างว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศในระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันที่27กันยายนแต่ไม่เข้าข่ายเกิดอุทกภัยรุนแรงขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศประเทศไทยช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเสี่ยงภัยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีและพื้นที่เขาใหญ่ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำบริเวณริมตลิ่งสูงขึ้นหากพื้นที่ใดมีฝนตกสะสมระดับ100ถึง200มิลลิเมตรต่อวันมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาไม่เคยประกาศเตือนเรื่องมหาอุทกภัยเนื่องจากปัจจัยสภาพอากาศในปัจจุบันไม่มีพายุหมุนเขตร้อนพัดเข้ามาโดยตรงมีเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำที่ทำให้ฝนตกในแนวร่องมรสุมเท่านั้นซึ่งมีความรุนแรงไม่เท่ากับเหตุการณ์ในปี2554จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้
4: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานแจ้ง70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0: ภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้โดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมกันนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้พร้อมรับรองผู้อพยพเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและเปิดศูนย์ปภ.จังหวัดหากสถานการณ์รุนแรงเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
2: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยหรือ SAT ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนซึ่งจำเป็นต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและระยองเนื่องจากอาจเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและอาจเกิดฝนตกแช่และระเบิดฝนหรือเรนบอมขึ้นได้อย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่เข้าข่ายการเกิดมหาอุทกภัยแต่ก็ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีทั้งนี้จากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดมหาอุทกภัยตามที่มีกระแสข่าวจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักสิ่งสำคัญคือก่อนเกิดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างแน่นอนโดยเฉพาะทางเซลล์บรอดแคสต์ขณะนี้ได้มีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่เสี่ยงต่างๆอย่างครอบคลุมและครบถ้วนแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีโรงพยาบาลหรือโรงเรียน
3: แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับที่จะส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าศูนย์อพยพมีความพร้อมในการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเต็มที่โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับกรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่5ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดประกอบด้วยอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลบ

0: Okay.
1: Anyway.
0: Yep.
1: So I got there at 7:30.
0: Yep.
1: And they checked all my. They said, "Where are your documents?"
0: Yep.
1: เพราะว่าเขาผมลืมปิ๊งการ์ดนะจำได้ไหมที่
0: จำได้ที่คุณดูอย่าว่า
1: แต่ผมก็มายืนแล้วก็บอกว่านี่ผมมีปิ๊งการ์ดแล้ว They said, แล้วเอกสารที่เหลือล่ะ
0: Yep.
1: And I said, "You have them." The เจ้าหน้าที่พอดีจำผมได้ก็บอกว่า
0: คุณเดิมเหรอ
1: หนูคืนค่ะ
0: เรื่องใหญ่แล้วครับเรื่องใหญ่แล้วครับ
1: แล้วผมถามว่า Really?
0: ดีนะที่คุณดูถามว่า Really ถ้าเป็นปุ๊กปุ๊กจะถามว่าไงวะWhen? Where?
1: ผมบอกว่า really จริงเหรอไม่ได้เก็บเอาไว้เหรอ She said no นายที่สุดหนูคืนนะ
0: Yeah
1: So I said okay I'm going back to get them and then I'm going to come back here again And I said okay ไม่มีปัญหาเพราะครบหมดแล้ว So I had to drive back home which was another 45 minutes half an hour Then I had to go back again By this stage it was like 9 o'clock 10 o'clock
0: Oh, yeah. But now it's finished.
1: And then, no. And then I had to lap queue, butt queue.
0: Again?
1: But เขามีปัญหานะเมื่อเช้า
0: Oh, really?
1: ตอนที่ฝนตกหนักเครื่องมันขัดข้องไม่สามารถถ่ายรูปได้ก็เลยต้องรอ So I said, I cannot because I have a lunch date with Onomakaseet Pudpon. And
0: Why you don't tell me?
1: No, because I would much prefer to go on a lunch date with you than wait at Khonsong Somphakat. Okay. So and I said, can I come back tomorrow?
0: Uh-huh.
1: I said yes. So tomorrow I'm going back.
0: เขาจะทำไว้ให้เราเลยไหมหรือว่าต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม
1: ่ No.
0: They will make for you.
1: เขาเก็บคราวนี้เขาเก็บเอกสารผมนะที่โน่นแล้วก็รู้จักเจ้าหน้าที่ที่ผมต้องไปหาเพื่อที่จะถ่ายรูปผมถึงขั้นถ่ายรูปทำบัตรแล้ว
0: เจ้าหน้าที่เขาคิดลืมไหม
1: I don't know. No. I'll find out tomorrow. Anyway, that's what's happening. Today's Wednesday, the 23rd of September. But the other important news today, could มีชิ้นงาน2อย่างที่ใหญ่ที่เกิดขึ้นวันนี
0: ้ A big event.
1: Big news.
0: Big news. The first one is...
1: I went to get my driver's license.
0: Really big news, yeah. And the second...
1: Nene was on America's Got Talent final.
0: โอ้โหเรื่องคุณใหญ่เท่ากับเรื่องเนเน่เลย Your story is a big...same as ใหญ่เท่าเลยใช่ก็ same as ไหม
1: is that as big as
0: speak
1: as big as
0: as big ที่แปลว่าพูดหรือ speak
1: big b i g
0: as big as ใหญ่เท่ากับโอเค your new is a
1: big as
0: your new as big as Nene news as big as
1: in my life
0: okay
1: in my life yes my bike my driver's licenseIs as big as Nene. Actually, it's bigger.
0: If that's the case, we'll have to ask you to learn from the Thanin of CP CP to buy a cutout in New York. Let you see it like Nene.
1: No. And come on, Thanin, do it for Nene, do you? I don't want one.
0: How do you feel when you see
1: about my driver's license?
0: Yes, sure.
1: I thought that Nene did a very good job. She played in the finals of America's Got Talent, which was this morning.
0: Yep.
1: Torte. Yes, this morning.
0: Yeah.
1: This morning in
0: Thailand.
1: Because
0: now we are legal. Yeah.
1: And they will announce the results tomorrow.
0: Yep.
1: Tomorrow, because everybody has to vote.
0: Right.
1: In America.
0: Yep.
1: On board.
0: Yep.
1: But she played really well. She did really, really well.
0: Yes. And I can see กรรมการเราพูดว่าไง
1: Judges.
0: Yes, and I think everybody can see the judge is so happy with her.
1: Yeah.
0: Four
1: judges.
0: Four judges speak really nice with
1: about
0: her show.
1: Yeah,
0: speak very nice about her. ทั้ง4คนพูดค่อนข้างดีมากกับ
1: โอ้เขาชื่นชม
0: โชว์ของน้องอ่ะ
1: ผมชอบที่เมลสไปซ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Spice Girls เขาเป็นคนที่กดปุ่มทองที่ทำให้เขาเข้าทาง
0: รอบนี้
1: เข้ารอบเขาบอกว่า you are from the best place in the world คุณมาจากสถานที่ดีที่สุดในโลก
0: That means she loves Thailand really muchMake she say like that, and I'm not sure in Australia, they know about Nene. No.
1: Nene. I think she's well. We have our own America. We have Australia's Got Talent. I don't know. I don't think this news would go outside America.

0: Thailand Thailand
1: คนประเทศอื่นๆอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักน้องเนเน
0: ่แต่ละประเทศก็มี Got Talent ของเขาเอง
1: อ๋อเหรอ
0: แต่ไม่แน่นะมันอาจจะไปไวรัล
1: ประเทศไม่เห็นมีก็ทาเลนต์เลย
0: ไวรัลในโซเชียลออนไลน์อาจจะ
1: เออของประเทศไทยเราก็มีนะไทยแลนด์ก็ทาเลนต์มีไหม
0: yeah no no no ผมเชื่อว่าเนื่องจากว่าเขาแบบเล่นแบบพิเศษมากอาจจะไปประเทศอื่น
1: เป็นไปได้น่าจะมีคนซื้อลิขสิทธิ
0: ์ if she wins so what happens now is that in America they have to vote everybody must vote ที่ดูนะที่ดูรายการเขาต้องโหวตIf she gets the most votes, she wins $1 million. 37 ล้านบาท
1: Congratulations. Yeah. ปุ๊กก็ดีใจนะดีใจกับน้องด้วยกับความสำเร็จของน้อง But I would like to tell everybody it does not easy. Don't forget, Nene played the guitar and sing a song when she
0: was seven.
1: Now she's 17.
0: Yeah. So that's 10 years.
1: 10 years.
0: Non-stop.
1: Yeah.
0: Nothing else but that.
1: Yes. And...many hours to play to practice per day. It does not easy.
0: So her friends, are going out, you know, to the shopping mall and parties and all that. She's at home practicing her guitar. Yeah.
1: And I think one thing to make her confident when she show because she had show at the market in Phuket.Is it right? น้องเนเน่เขาไปเล่นดนตรีเปิดหมวกด้วยนะตามตลาดต่างๆหรือตามงานอีเวนต์โชว์ที่ภูเก็ตอ่ะ It make her confident to show, right? Yeah. And มันทำให้น้องมั่นใจในการที่แบบโชว์แล้วก็เหมือนกับทำให้น้องมีสกิล make her skill ทำให้เขาแบบคุ้นเคยกับลูกเล่น acting แผ่วๆการเล่นกับคนการ entertain คนอ่ะ
0: Yeah.
1: มีประโยชน์มากนะเพราะว่าเก่งอย่างเดียวไม่พอ
0: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเสน่ห์ของเนเน่ก็คือเขาจะเล่นเพลงที่ค่อนข้างจะ heavy มากเลย
1: heavy
0: แบบ heavy metal heavy หนักค่อนข้างจะแบบดนตรีประเภท heavy ก็คือแบบ heavy metal heavy music rock and roll แล้วเขาเองก็เป็นคนที่แบบถ่อมตัวพูดแบบน่ารักก็เหมือน
1: Maybe is a เขาเรียกอะไรอ่ะสวนทาง is a different is a
0: it's conflicting
1: yes it's a conflict about her personal and her show
0: music, her personality and her music
1: her personality and her music okay next break we will come back again and we will talk about Nene
2: ฟุตฟิตภาษาอังกฤษกับ
3: โอเค English Family
2: 93.5 สนใจติดต่อโฆษณาบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 0618919562พบกันทางออนไลน์ได้ที่ช่อง YouTube On Uma Channel
4: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
5: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEA EI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
6: ทุกคำถามไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียวทุกความเห็นไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่ทุกการรับฟังทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นพบกับ Gen Z มีเรื่องรายการที่เปิดพื้นที่ให้คนต่างเจเนอเรชั่นได้พูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกันเรื่องวัยรุ่นที่ทุกเจนคุยกันได้ทุกวันศุกร์เวลา20:00ทาง Facebook สื่ออาสาประชาชนและ Gen Z มีเรื่อง
2: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้ว กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกสชุดดิจิทัล plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกสชุดดิจิทัล plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร
2: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สนับสนุนข่าวโดย
8: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เดินหน้าเพิ่มทางเลือกการออมเปิดตัวสลากออมทรัพย์ธกส.ชุดดิจิตอล plus หน่วยละ50บาทเพื่อให้ผู้ฝากได้ออมเงินพร้อมลุ้นรางวัลใหญ่สูงสุด3ล้านบาททุกเดือนรวม12ครั้งนายไพศาลหงทองรองผู้จัดการธกส.เปิดเผยว่าสลากชุดดังกล่าวมีวงเงินรวม 10,000 ล้านบาทอายุสลาก1ปีเมื่อฝากครบกำหนดรับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.01 บาทหรือร้อยละ 0.02 ต่อปีพร้อมสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลรวมสูงสุด 3,057,000 บาทต่องวดสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเริ่มฝากได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยฝากได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ขณะที่ดอกเบี้ยและเงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาการออกรางวัลครั้งแรกมีขึ้นในวันที่16ตุลาคม2569และจะออกรางวัลทุกวันที่16ของเดือนรวม12ครั้งโดยธนาคารจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีคู่โอนของผู้ถูกรางวัลในวันถัดไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธกส.ทุกสาขาหรือ Contact Center 02-555-0555
2: คุณกำลังอยู่กับ
3: OK English Family
2: 93.5 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดย YouTube ออนอุมา Channel www.okmsthai.com
1: Welcome back to OK English Family. I would like to know and do what make you love or like Nene.
0: I think in the eyes ofWestern foreign people, I think she's very cute because she's so quiet and polite.
1: Yes.
0: She's so polite.
1: Yes.
0: And she dresses nicely and she's very beautiful. She's a beautiful girl.
1: Yeah.
0: And, but when she sings and you can see her face, you know, a lot of singers in Thailand, in Australia too, but in Thailand, you know this. คุณอนามัยก็รู้ดีเพราะว่า when you go out, เวลาออกไปเที่ยวกลางคืนยาม
1: ยามสนธยาเหล่านกกา
0: But you, when you go to places where they have singers, right?
1: Yep.
0: Some people, they sing, but they've เขาไม่มีอารมณ์นะมันไม่มีบุคลิกนะแบบหน้าบึ้งนะเวลาร้อง
1: ไม่มี feeling
0: There's no fit there it is There's no feeling about
1: No feeling about
0: This is very This happens with 90% of people who are singing
1: Yeah.
0: There's no feeling there. They're just singing the song. And sometimes they have a beautiful voice. But look at Nene's face when she sings.
1: Yeah.
0: The eyes are moving around.
1: Yeah.
0: mouth. She's, her eyebrows are going up. But she looks great. She's totally into the music. And that's what's great about Nene, because she's this cute little, polite little Thai girl.
1: Yeah.
0: And then she sings these very famous rock songs, Zombie.
1: Right,
0: Seven
1: right.
0: Nation Army this morning. They're very famous, very popular rock and roll songs.
1: Yep.
0: And she sings them really well.
1: Yeah.
0: And she plays the guitar really well too. And the other thing too, อีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าเกี่ยวข้องก็คือ
1: What story?
0: ยุคนี
1: ้ Era, this era.
0: In this era.
1: In this era, what happened?
0: In this musical era.
1: Yeah, in musical era.
0: Rock and roll is not big.
1: Yeah.
0: Rock and roll has gone away for about four or five years.
1: Yeah, it's the same as in Thailand, playing for life ก็ค่อยๆ ลดลง
0: And so rock and roll, like if you look at the music charts now, there's a lot of country now, country music. เดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้เกี่ยวกับ choosing Texas. รู้เรื่องนี้หรือเปล่าเกี่ยวกับเพลงนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนที่จะCountry music is really, really popular now. And rap has started to go down a bit. But rock and roll disappeared. High, soon, high, by low. You don't have rock bands anymore. You don't have guys on guitars like this. You don't have that now. Now you have like, you know, Miley Cyrus, Taylor Swift, you know, Olivia Rodrigo, you know, all these.
1: Right,
0: right. Me, Harry Styles,
1: yes.
0: Somba, อะไรพวกนี้ที่แบบแบบมันไม่ค่อยมีร็อกแอนด์โรลแล้วแล้วเน่กลับมากับอายุ16 17 she comes onto that stage
1: well,
0: and she plays
1: kind of people
0: rock and roll music
1: yeah that's not easy really for children too
0: it's very difficult
1: shy
0: and I think that's another important reason why people really like her because we forget that some rock and roll music is really good
1: so hard
0: it's very hard but it's good
1: right
0: and we've forgot like that
1: some songs
0: yes
1: some songs,
0: oh absolutely some songs. No some that I do some that I don't
1: but
0: there's a lot of great rock and roll bands in the past that she now like you know she used Zombie from the Cranberries that's a really very popular rock and roll song and Seven Nation Armies from the White Stripes these songs are classic rock and roll songs. And she brought them back. They've come back.
1: Yeah.
0: I think that's good.
1: I agree with you. Nene is a very, really wonderful for me, I think, because don't have a lot of Thai people go to America, right? Her. Yeah, we know.
0: And become successful.
1: Yes.
0: Not a lot.
1: We can count.
0: You know, we have Lisa, like this week, Lisa went on the Billboard chart.
1: Yeah.
0: Remember?
1: Sawadika!
0: Yeah, so that's the first Thai song, Thai word on the Billboard.
1: Yeah, right.
0: And she got in at number 69. Now, that's another, you know, let's be honest. I'll put it on. Lisa is K-pop, na?
1: Yeah.
0: She really is, right? She's K-pop.
1: Yeah.
0: She's that sexy, confident young lady, you know, that she can wear short clothing and all this sort of thing. She's beautiful, right?
1: Yes.
0: But then you have Nene.
1: Nene.
0: Very polite.
1: Yeah.
0: You know, it's not a sexy performance.
1: But she's beautiful.
0: She's beautiful. She's a gorgeous girl.
1: ถ้าบอกว่าคมหน้าคมเข้ม how to say?
0: Sharp features. She has sharp features on her face.
1: No, because of child feature.
0: No, I mean, she smiles. She's got a beautiful smile.
1: Yeah.
0: But what I'm saying is it's two completely different personalities, like Lisa and Nene, right?
1: But they are Thai.
0: They're both Thai.
1: And
0: people
1: and
0: like them
1: polite.
0: Because they are. And they're both very polite. Lisa's gorgeous. Yeah. I love Lisa.
1: Yes, Lisa is very polite. If you can see her, she will be like, hello, and she will be like, she will be like, she will be like, she will be like, she will be like, she will be like, มั่นใจเชิดเยิ้มอะไร
0: เขาน่ารักผมเห็นที่เขาออกจิมมี่คิมเมลนะที่เราคุยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมไปดูที่ YouTube เขาน่ารักมากเลยนะลิซ่าคุยเรื่องส้มตำแล้วก็เขาไปกินพริกนะเขาให้จิมมี่ฟัลลอนโทษทีแล้วก็เขากินแล้วก็แบบมันเผ็ดมากสำหรับเขา
1: เป็นพวกก็ไม่กล้ากินนะพริกแดงๆ
0: it was really lovely but they're two different personalities then you have Nene who's more you know she's so pretty she's a beautiful girl but her sneer her
1: charm
0: charisma her charm her charm is that she can move from cute little girl quiet girl into this rock star
1: Yeah.
0: She's a rock star.
1: เห็นด้วย I agree with
0: you. I really like that. No, เรื่องที่จะเล่าให้ฟังนะก่อนจะจบนะวันนี
1: ้ Yeah.
0: This week on the Billboard chart, right? Which is the popular music chart.
1: Yeah.
0: มีเพลงหนึ่งที่กำลังฮิตอยู่ชื่อ Choosing Texas. Have you heard this song?
1: Hmm.
0: You've never heard Choosing Texas.
1: Who's the singer?
0: Ella. Ella. What's her name? Oh, gosh. I can't remember her name now. Ella Langley, her name is.
1: She's Ella Langley. She's a pop singer.
0: Have you ever heard this song? No? You've never heard this? It's very, very popular.
1: Partner.
0: It's a country song.
1: So,
0: you've never heard this or not?
1: Who could you?
0: So... Have you heard this?
1: Yeah.
0: So this song... This song is... ไม่ละเมิดสิทธิต่างก
1: ันแต่ว่าดนตรีที่ขึ้นมาทำให้พวกนึกถึงเพลงไทยเพลงหนึ่ง but I'm not sure you heard it or not เพลงของพี่เต๋อค่ะเรวัตวุฒินันท์
0: mm-hmm.
1: เพลงที่บอกว่าเหตุอันใดพอความรักเธอเริ่มต้นชายทุกคนลีกลายเพลงเจ้าสาวที่กลัวฝนตอนต้นนะในความรู้สึกปกนะตอนต้นของจิงเกิลเพลงที่ขึ้นมาค่อนข้างจะคล้ายกันดนตรีอ่ะ
0: นี่ฟังคอร์ส This is the chorus Now wait a minute Where's Choosing Texas Oh no that's not it Anyway so the reason I'm playing this You can see it's a country song right
1: พอบอก country song ก็จะนึกถึงผู้ชายใส่หมวกคาวบอยเสื้อกั๊กเกงยีนเสื้อเชิ้ตข้างในอะไรเงี้ยนะว้า
0: วSo this song is called Choosing Texas. แล้วมันเป็นเพลง country. แล้วมันดังช่วงนี้เพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ top 5ของ Hot 100 chart เพลง chart ที่อเมริกาเป็น country ทั้งนั้นเลย
1: เออแปลกนะทำไมคนมาฮิตอ่ะ
0: แล้วก็เพลงนี้อยู่อันดับ1อาทิตย์นี้เป็นอันดับเป็น week ที่23
1: จริงอ่ะ
0: มากมันทำลายสถิติไม่เคยมีเพลงที่
1: โอ้โหนี่5เดือนกว่าจะ6เดือนแล้วนะ
0: yeah. อันดับ1
1: ว้าวดีใจด้วย
0: 23สัปดาห์มากกว่าไม่เคยมีเพลงที่อยู่อันดับ1 23
1: มันฮิตนานขนาดนี้
0: เขาบอกว่ามันเป็นเพราะตอนนี้เนื่องจากว่าเราอยู่ในยุคที่เราไม่ได้ซื้อเพลงแผ่นอยู่แล้วเรา ฟังเพราะมันเป็นสตรีมมิ่งที่ตอนนั้นมันทำให้คนฟังนานคือแทนที่จะซื้อแล้วก็หายไปคือเพลงมันจะขึ้นแล้วก็หายไปขึ้นแล้วก็หายไปตอนนี้มันจะขึ้นแล้วก็อยู่นานเนื่องจากว่าเราเปิดฟังตลอดเวลา
1: อ๋อก็ดีสิ
0: แต่เพลงนี้ก็อยู่อันดับหนึ่งมา23สัปดาห์มีหลายคนบอกว่าพอแล้ว
1: นี่ขนาดชอบแต่เข้าใจมนุษย์เรานะฮะคุณผู้ฟังต่อให้ชอบให้ขนาดไหนก็ยัง
0: หวังว่าเน่จะขึ้นอันดับหนึ่งนะสักวันหนึ่ง
1: ได้โปรดขอให้เป็นเช่นนั้นนะสนับสนุนเรือเชียร์Team Thai.
0: Yes, absolutely.
1: วันนี้หมดเวลาแล้ว
0: See you tomorrow on OK English Family. Goodbye.
1: สวัสดีค่ะ
2: รับฟังรายการ
3: OK English Family
2: ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทาง FM 93.5 MHz สถานีเพื่อศิลปะและวัฒนธรรม See you again. สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 0618919562พบกันทางออนไลน์ได้ที่ช่อง YouTube On Omar Channelคุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
9: ทุกคำถามไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียว
10: ทุกความเห็นไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน
9: แต่ทุกการรับฟังทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้น
10: พบกับรายการ Gen Z มีเรื่อง
9: พื้นที่พูดคุยของทุก generation
10: เรื่องวัยรุ่นที่ทุกเจนคุยกันได
9: ้ทุกวันศุกร์เวลา 2 ทุ่ม
10: ทางสื่ออาสาประชาชนและ Gen Z มีเรื่อง
2: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้ว กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
11: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
12: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
13: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
12: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
13: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
12: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
14: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
13: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
14: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
13: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชนนักกีฬาขี่ม้าไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญทองและ1เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่23กันยายน2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:32 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองรัตนภิมานค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่ณท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรที่จังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาเพื่อเสริมสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับประชาชน
2: พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาในส่วนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมีส่วนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรหมู่ที่4ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาความยาว110เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่1หมู่ที่2ตำบลบางกระสั้นความยาว476เมตรและมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีความยาว595เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเปรมประชากรและคลองหัวป่า ตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปทุมธานีความยาวไม่น้อยกว่า330เมตรซึ่งจังหวัดปทุมธานีได้ปรับปรุงและรื้อถอนสะพานพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีจำนวน66สะพานและพื้นที่อำเภอสามโคกจำนวน44สะพานส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำและกีดขวางทางน้ำในคลองเปรมประชากรรวมทั้งสิ้น104จุดขุดลอกคลองบางกระสั้นอำเภอบางปะอินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการเดินเรือและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำความยาวรวม 2,300 เมตรจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนายไพฑูรย์มหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่ออำเภอท่าบ่อกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของจังหวัดและศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศลประกอบด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลเช็ดกระจกทำความสะอาดอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินกวาดพื้นเก็บขยะบริเวณโรงพยาบาลและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประชุมสภากลาโหมวางมาตรการคุมเข้มเพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นอุปกรณ์ประกอบโดรนตามแนวชายแดนแล้วมีรายงานฝ่ายตรงข้ามยังคงใช้โดรนบินสอดแนม
3: นาวาอากาศโทณัฐนัยจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงนโยบายการนำเทคโนโลยีมาใช้ในมาตรการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนขณะนี้ว่าที่ประชุมสภากลาโหมได้มีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนหลังจากที่ทหารในพื้นที่ชายแดนได้รายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่โดยมาตรการดังกล่าวเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้พร้อมกันนี้จะมีการประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นอุปกรณ์ที่อาจจะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ทางการทหารหรือสนับสนุนการรบพร้อมให้รวบรวมข้อมูลการนำเข้าของอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งจำนวนประเภทแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์ของการใช้งานอย่างเป็นระบบรวมถึงประเทศที่เป็นผู้ส่งวัสดุต่างๆเหล่านี้เข้าสู่ประเทศไทยด้วยตามมาตรการของศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินแห่งชาติหรือศูนย์ต่อต้านโดรนแห่งชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงที่จังหวัดสระแก้ว
4: พลโทเทวันตันกุลเลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานำคณะทำงานโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงของชาติลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อรับฟังข้อมูลและสำรวจบริบทด้านสังคมวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนรวมถึงสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดสร้างผลงานศิลปะสาธารณะโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ5หน่วยงานและองค์กรได้แก่ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กระทรวงวัฒนธรรมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากรและมูลนิธิสานต่อที่พ่อทำโดยมุ่งใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสื่อสารเรื่องสันติภาพความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์สำหรับโครงการประกอบด้วย2กิจกรรมหลักได้แก่สตรีทอาร์ตคิงภูมิพลสันติธรรมใต้ร่มพระบารมีและโครงการศิลปะเพื่อสันติภาพหรือ Art for Peace ในการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะทำงานได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วก่อนสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพอาทิโรงเรียนเทศบาล1หนองกระเพาะอนุสรณ์และผนังอาคารไปรษณีย์อำเภอเมืองสระแก้วเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ทั้งนี้โครงการมุ่งให้ศิลปะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมพร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายที่ปรับปรุงระบบฟื้นฟูลูกหนี้ให้รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นพร้อมเสนอให้ทบทวนคุณสมบัติบุคคลล้มละลายในการเข้ารับราชการ
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานของคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ในการอภิปรายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเช่นนายอัธวิชสุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเสนอให้ปรับกระบวนการฟื้นฟูให้รวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้นลดอุปสรรคในการลงมติของเจ้าหนี้เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูรวมถึงเสนอให้ทบทวนข้อจำกัดกรณีข้าราชการที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหรือถูกพิพากษาให้ล้มละลายโดยเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้สามารถรับราชการต่อได้ภายใต้เงื่อนไขและการพิจารณาของศาลด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนการให้โอกาสบุคคลล้มละลายสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้แต่เสนอให้รัฐบาลจัดทำกฎหมายกลางเพื่อกำหนดคุณสมบัติของบุคคลล้มละลายในการรับราชการเพื่อให้มีหลักเกณฑ์เดียวกันและป้องกันความลักลั่นระหว่างกฎหมาย
6: ประเด็นที่ผมติดใจอยู่ตรงนี้ครับผมเห็นด้วยกับการที่เราจะมาทบทวนเรื่องการให้บุคคลที่ล้มละลายเนี่ยรับราชการได้แต่ผมเห็นว่าถ้าจะทำเนี่ยอย่าให้เกิดความลักลั่นสิ่งที่ท่านแก้ไขวันนี้เนี่ยเท่ากับว่าเฉพาะบุคคลที่ล้มละลายและได้รับอนุมัติแผนฟื้นฟูเท่านั้นจะได้สิทธินี้แต่บุคคลที่ล้มละลายในกรณีอื่นๆหรือศาลไม่อนุมัติแผนเนี่ยไม่มีสิทธินี้ครับมันจึงเกิดความลักลั่นขึ้นผมจึงได้ยืนยันว่าทางแก้เรื่องนี้คือต้องไปแก้กฎหมายกลางไม่ใช่ว่าผมจะมาสกัดกั้นคนกลุ่มนี้นะครับแต่การแก้กฎหมายกลางเนี่ยจะทำให้เกิดความเป็นธรรมกับบุคคลที่ล้มละลายโดยไม่ทุจริตทุกคน
5: ขณะที่นางรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมการร่วมชี้แจงเหตุผลของวุฒิสภาที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดทางให้ข้าราชการที่ล้มละลายสามารถรับราชการต่อโดยเห็นว่าผู้ที่จะค้ำประกันหรือกู้ยืมเงินไปลงทุนควรตระหนักและประเมินความเสี่ยงของตนเองอีกทั้งภาระหนี้สินอาจกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และอาจเปิดช่องให้เกิดความเสี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
7: ก่อนที่ท่านจะไปค้ำประกันนะคะสิ่งสำคัญที่ท่านจะต้องพึงตระหนักไว้ก่อนก็คือผู้ที่ท่านไปรับรองเนี่ยสามารถที่จะผ่อนชำระหนี้ได้แล้วพอเขาผ่อนชำระหนี้ไม่ได้ก็กลายเป็นว่าผู้ค้ำประกันก็ไม่รับผิดชอบด้วยอันนี้ถูกต้องแล้วเหรอคะอีกประการหนึ่งที่สำคัญนะคะในอาชีพของข้าราชการควรเป็นอาชีพที่ให้ความทุ่มเทกับงานในภาระหน้าที่การที่ข้าราชการล้มละลายนั่นหมายความว่าข้าราชการมีการกู้หนี้ยืมสินเพื่อไปลงทุนทำธุรกิจอย่างอื่นที่ไม่ใช่งานข้าราชการใช่หรือไม่และมันถูกต้องไหมกับคนที่รับราชการมาท่านสามารถไปประกอบอาชีพอื่นได้แต่ก็ควรอยู่ในขอบเขตอยู่ในภาระหน้าที่ที่ท่านสามารถรับผิดชอบได้เช่นเดียวกัน
5: ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ตามที่คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียง444เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงชวิษาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเตรียมเชิญผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหารือเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชน
8: นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนในสถานศึกษาโดยขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างจัดทำแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือให้มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียนซึ่งในระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาที่ประชุมมีความเห็นว่าไม่ควรให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเนื่องจากมีผลการศึกษาวิจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบต่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กสำหรับนักเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับมาตรการใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนและในห้องเรียนโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการที่มีความเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาในลำดับต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่าการกำหนดมาตรการดูแลการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนจำเป็นต้องมีความชัดเจนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามช่วงวัยเป็นสำคัญและในระยะต่อไปกระทรวงศึกษาธิการจะเชิญผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆมาร่วมหารือเนื่องจากแพลตฟอร์มมีบทบาทสำคัญต่อการเข้าถึงสื่อของเยาวชน ดยอาจมีการพิจารณากำหนดเงื่อนไขด้านอายุรวมถึงประเภทของเนื้อหาที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยเพื่อสร้างความเหมาะสมและความปลอดภัยให้แก่เยาวชนต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ World Skill เซี่ยงไฮ้2026ครั้งที่48ตั้งเป้ามั่นใจจะสามารถคว้าเหรียญรางวัลกลับประเทศได้
9: นายจุลพันธ์อมรวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะผู้บริหารนางสาวบุภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมเยาวชนตัวแทนประเทศไทยล่ามและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือ World Skill เซี่ยงไฮ้2026ณสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในทีม Master Skill Change Your Future ความเชี่ยวชาญด้านทักษะเปลี่ยนอนาคตซึ่งจัดได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นที่ประทับใจต่อผู้เข้าร่วมในพิธีโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานในพิธีเปิดและมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 17,000 คนสำหรับวันนี้เป็นการแข่งขันวันแรกมีประเทศเข้าร่วมแข่งขัน73ประเทศเขตปกครองมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 1,400 คนจัดแข่งขัน64สาขาอาชีพโดยเยาวชนไทยเข้าร่วม22สาขาอาชีพจำนวน27คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวกับเยาวชนตัวแทนประเทศไทยว่าขอให้เยาวชนทุกคนมีสมาธิมีความตั้งใจและทำให้เต็มที่เชื่อว่าหลังจากแข่งขันจบลงจะสามารถสร้างผลงานเป็นที่ประทับใจและคว้าเหรียญรางวัลมาฝากประชาชนชาวไทยอย่างแน่นอนนิตยาคุณสิมรายงาน
10: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
12: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีแห่งแคนาดาระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลแคนาดาจะมอบเงินช่วยเหลือระหว่างประเทศมูลค่า100ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือ 2,356 ล้านบาทให้แก่ปาเลสไตน์โดยเงินชุดนี้จะถูกนำไปใช้สำหรับการสนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาและการเพิ่มงบประมาณให้กับโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตเวสต์แบงก์นายกรัฐมนตรีคานียังกล่าวเพิ่มเติมว่าแคนาดาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ด้วยแนวทาง2รัฐมาอย่างยาวนานและแน่วแน่พร้อมเน้นย้ำว่าแนวทางดังกล่าวช่วยทำให้พลเมืองชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์อยู่ร่วมกันอย่างสันติและปลอดภัยสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสเปรียล่าของโคลอมเบียส่งทหารไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เมืองซานตามาตาภูมิภาคแคริบเบียนทางตัวเหนือของโคลอมเบียเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากกลุ่มติดอาวุธชาวโคลอมเบียที่มีชื่อว่า ACSN ก่อเหตุความรุนแรงในเมืองแห่งนี้โดยการโจมตีร้านค้าหลายแห่งจนได้รับความเสียหายและจุดไฟเผาทำลายรถยนต์ของประชาชนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพโคลอมเบียสังหารสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธ ACSN จำนวน13รายที่ลักลอบค้ายาเสพติดทั้งนี้ประธานาธิบดีเดล่าเอสปิเอล่าตัดสินใจยุติการเจรจากับบรรดากลุ่มติดอาวุธทั้งหมดในโคลอมเบียและให้คำมั่นว่าจะดำเนินการปราบปรามสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้อย่างรุนแรงโดยมีสหรัฐสนับสนุนความช่วยเหลือดังกล่าวนางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกประกาศมาตรการระงับการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตตลอดทั้งวันที่โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนรัฐทั่วประเทศโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้วันที่3พฤศจิกายนเป็นต้นไปขณะที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถตั้งกฎการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตได้เองโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมในการใช้เพื่อการเรียน ด้านนายมาริโอเดลกาโดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเม็กซิโกกล่าวว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อดูแลสุขภาพจิตส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กและเยาวชนรวมถึงช่วยให้มีสมาธิและปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งทีมนักกีฬาขี่ม้าไทย4คนประกอบด้วยกรทวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรปราชญ์สิทธิจูและวีรภักดิ์ปิตะกานนท์สู้เต็มที่ทั้งอีเวนต์ศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางโดยมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนกระทั่งทำผลงานยอดเยี่ยมไม่มีแต้มเสียในอีเวนต์ครอสคันทรีส่งผลให้นักกีฬาขี่ม้าไทยทำคะแนนได้ดีที่สุดคว้าเหรียญทองที่5ให้กับทีมชาติไทยได้สำเร็จนับเป็นชัยชนะครั้งแรกของการแข่งขันประเภทนี้ในรอบ28ปีตั้งแต่ปี2541สำหรับเหรียญเงินเป็นของทีมชาติญี่ปุ่นที่ทำแต้มเสียรวม 115.20 คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้มีแต้มเสียรวม 140.50 คะแนนขณะที่การแข่งขันขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งบุคคลวรปราชญ์สิทธิจูที่ลงแข่งขันในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต้มเสียรวม 30.10 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองโดยเหรียญทองเป็นของหัวเทียนจากจีนที่มีแต้มเสียรวม 26.90 คะแนนส่วนการแข่งขันยิงเป้าบินประเภทสกีตบุคคลหญิงอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขนักกีฬายิงเป้าบินทีมชาติไทยลั่นไกทำผลงานรวม31คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองด้านการแข่งขันกีฬาคาราเต้ประเภทต่อสู้ชายรุ่นน้ำหนักเกิน84กิโลกรัมธีรวัฒน์คลังทองนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซียด้วยคะแนน6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันรอบรองชนะเลิศประเภททีมชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียชายเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ1ของโลกไป2เกมรวด 21-17 และ 21-14 ทำให้ทีมชาติไทยขึ้นนำก่อน 1-0 คู่ขณะที่ชายคู่มือ1พีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีรรัศกุลสู้เต็มที่ก่อนพ่ายฟาจาอันเฟียนกับมูฮัมหมัดโชฮิบุลฟิกรีไป0-2เกม 13-21 และ 19-21 ทำให้เสมอกัน 1-1 คู่ตามมาด้วยเดี่ยวมือ2ภูริทัศน์อารีแพ้ให้กับอันวีฟาฮานไป0-2เกม 15-21 และ 13-21 ทำให้อินโดนีเซียขึ้นนำไทย2-1คู่และคู่มือ2โอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าสู้กันอย่างสูสีก่อนแผ่วปลายจนแพ้ลีโออาคานันโดและดาเนียลมาตินไป0-2เกม 15-21 และ 13-21 ส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพ่ายทีมชาติอินโดนีเซีย 1-3 คู่จบที่เหรียญทองแดงซึ่งเป็นการคว้าเหรียญรางวัลในรอบ16ปีหลังทำได้ในเอเชียนเกมที่กวางโจวการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อที่ยิมเนเซียมสวนสาธารณะมิซูโฮรอบแรกประเภททีมชายทีมชาติไทยที่เก็บชัยชนะมาแล้ว2แมตช์ลงสนามนัดที่3รอบแบ่งกลุ่ม A พบกับทีมชาติลาวผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะไปได้3-0ทีมส่งผลให้ไทยมีสถิติชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นที่1ของกลุ่มโดยจะไปพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นส่วนประเภททีมหญิงรอบแบ่งกลุ่ม A นัดที่3ทีมชาติไทยลงสนามชนะเกาหลีใต้3-0ทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม A ไปพบกับญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้เวลา 12:00 นสรุปเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี47เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น15เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้8เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน7เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทยมี5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วย23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรวมตัวกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้แอนโทนีฮัตสันเปิดเผยว่านักกีฬาจะใช้เวลา3วันที่เหลือก่อนเริ่มการแข่งขันด้วยการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบใน2วันแรกและฟื้นฟูร่างกายในวันสุดท้าย แม้จะสูญเสียผู้เล่นสำคัญอย่างโจนาธานเข็มดีหลังมีอาการบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมแต่ได้เรียกตัวพีรวัตรอัคธรรมมาแทนเพื่อให้การแข่งขันเดินหน้าต่อไปได้ขณะที่พีรวัตรอัคธรรมกล่าวว่ารู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้รับเพราะเป็นการลงสนามครั้งแรกในทัวร์นาเมนต์นี้และจะพยายามทำให้เต็มที่เพื่อผลการแข่งขันที่ดีและหวังว่าจะสามารถคว้าแชมป์ในนามทีมชาติไทยให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะพบกับปากีสถานในวันที่26กันยายนเวลา16นาฬิกาก่อนพบเวียดนามในวันที่29กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีและพบฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาที่ประเทศอินโดนีเซียผานิชคาดนารายงาน
14: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
15: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
16: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
0: ่อประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับมายังรายการ World in Perspective นานาสารพันเรื่องราวของสถานการณ์โลกเรื่องของต่างประเทศข่าวสารความเป็นไปและบทวิเคราะห์เรื่องเล่าที่น่ารู้ฝากกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ชนีทุกเวลาค่ำๆนะครับอัปเดตกันทีละเล็กทีละน้อยแต่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและหนักแน่นครับเรื่องต่างประเทศเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นไปของคนไทยมากขึ้นทุกทีในยุคโลกาภิวัตน์ยุค IT ยุค AI เช่นนี้ที่เราจะจับตามองให้คลาดสายตาไปไม่ได้เลยทีเดียวเหมือนเช่นสถานการณ์น้ำมันที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการสู้รบตอนออกกลางนี่คือตัวอย่างรูปธรรมหนึ่งเลยที่เห็นได้ชัดเลยว่าสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และการแข่งแย่งอิทธิพลของมหาอำนาจกันการขับเคี่ยวกันในภูมิภาคที่อยู่ไกลออกไปจากเมืองไทยเรานั่นเองนะครับแต่ว่าผลกระทบมันอยู่หน้าปากซอยนี่เลยนะครับหรืออาจจะอยู่หน้าปั๊มน้ำมันของท่านนี่แหละที่กำลังประสบความลำบากกันอยู่ในช่วงนี้สำหรับรายการของเราในวันนี้ครับจะเอาเรื่องของจีนมาเปลี่ยนบรรยากาศดูกันหน่อยนะครับไม่ได้พูดว่าจีนจะเกี่ยวข้องกับการสู้รบตอนออกกลางนะครับเหมือนที่เคยเล่าเอาไว้มาก่อนหน้านี้แหละครับแต่ว่าวันนี้จะมาส่องจีนในเชิงของไมโครก็คือไปดูที่ตลาดแรงงานที่เต็มไปด้วยหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ที่กำลังฉวยโอกาสจากการสนับสนุนของพรรคคอมมิวนิสต์และจากยุทธศาสตร์ของชาติของพรรคคอมมิวนิสต์ที่ต้องการจะให้จีนนั้นโดดเด่นเรื่องของ AI โรบอติกส์และก็เทคโนโลยีแห่งอนาคตนั้นว่ากันว่าแจ็คหม่าครั้งหนึ่งนั้นเคยถูกทางการจีนจัดการให้ชัตอัพหรือให้หุบปากไปเป็นเวลานานหลายปีเลยแหละครับหลังจากวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและพรรคคอมมิวนิสต์ว่าล้าหลังปรากฏว่าวันนี้นะครับคนหนุ่มสาวแทนที่จะต่อต้านรัฐบาลและยืนเคียงข้างฝ่ายเสรีนิยมนะครับเสรีนิยมในแบบจีนเนี่ยนะครับอย่างแจ็คหม่าปรากฏว่าคนหนุ่มสาวในยุคนี้เนี่ยกลับอิงแอบสิ่งที่รัฐบาลมอบให้ผู้นี้ก็คือว่าอย่าไปต่อต้านกระแสของรัฐบาลอย่าไปต่อต้านแคมเปญของรัฐบาลดีกว่าใช้ประโยชน์ในตรงนี้แล้วก็ขี่กระแสคลื่นฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็นำพาความก้าวหน้ามาให้ตัวเองโดยกลไกของรัฐบาลเป็นตัวเครื่องยนต์นะครับที่จะช่วยผลักดันชักจูงตรงนี้มาให้นี่แหละครับคือยุทธศาสตร์ที่คนหนุ่มสาวในยุคนี้ในจีนนะครับใช้น่าสนใจมากและทำให้บอกกับเราได้ว่านโยบายพรรคคอมมิวนิสต์วิสัยทัศน์ของสีจิ้นผิงไม่ได้เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับความต้องการกับภารกิจของคนรุ่นใหม่เลยละครับในการที่จะแสวงหาความก้าวหน้าในยุคนี้ตรงกันข้ามนะครับยิ่งพรรคคอมมิวนิสต์เข้มข้นกับแคมเปญกับการสนับสนุนเศรษฐกิจกับการช่วยเหลือยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องกับพวกเขามากเท่าไหร่พวกเขากลับรู้สึกมั่นใจเหมือนเป็นกำแพงในการพิงหลังให้พร้อมที่จะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็ตามอย่างที่เราเห็นมาในช่วงปีหลังๆนั้นจีนประสบกับปัญหาต่างๆนานาประการในภาคเศรษฐกิจก็ต้องเจอกับสถานการณ์ของอสังหาริมทรัพย์ที่ร่วงโรยลงมาความถดถอยของกำลังซื้อของคนจีนนะครับรวมไปถึงโอกาสการงานของคนรุ่นใหม่ที่จบการศึกษาที่ต้องตกงานเป็นจำนวนถึง 17% เลยครับที่มากที่สุดเนี่ยนะครับแต่ยังมีอีกหลายคนมีจำนวนมากเลยที่กลับมองเห็นโอกาสในตรงนี้แล้วก็มาเป็นผู้ประกอบการหันมาประกอบกิจการสตาร์ทอัพคนเหล่านี้นะครับมีชื่อที่เขาใช้เป็นคำเรียกเฉพาะเจาะจงหรือว่าหนงเฉาเหอเป็นคำภาษาจีนที่หมายถึงผู้ที่ขี่กระแสคลื่นจะแปลตรงๆแบบนี้ก็ได้หรือจะบอกว่าคนที่มีความเฉลียวฉลาดในการที่จะพัดพาตัวเองไปกับกระแสคลื่นคลื่นพัดพาไปทางไหนเราก็ใช้ประโยชน์จากคลื่นไม่ต้องออกแรงมากให้คลื่นพาเราไปแล้วเราก็ออกแรงในส่วนที่เรามีศักยภาพนะครับเพื่อความก้าวหน้านะครับ Great Leap Forward ในแบบฉบับของคนยุค AI นะครับวันนี้จะมาสำรวจกันว่าหนุ่มสาวจีนที่มั่งคั่งในปัจจุบันเป็นนักขี่กระแสคลื่นอย่างไรแบบไหนแล้วพรรคคอมมิวนิสต์นั้นมีส่วนอย่างไรในความสำเร็จในตรงนี้ครับต้องบอกก่อนเลยว่าการเติบโตของหนุ่มสาวที่เขาใช้คำว่าหนงเฉาเอ๋อกลุ่มนี้เกิดขึ้นไม่ใช่พร้อมเพรียงกันแล้วก็เป็นไปอย่างทั่วถึงทั้งประเทศนะครับแต่เป็นบางส่วนเท่านั้นที่ฉลาดพอในการใช้ประโยชน์จาก นวัตกรรมจากโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลมีให้ผู้นี้ก็คือการสนับสนุนจากรัฐบาลที่มีให้แบบเฉพาะเจาะจงไปที่กลุ่มสตาร์ทอัพเทค IT ซอฟต์แวร์และ AI นั่นเองแหละครับเพราะว่ามองไปทางไหนภาคส่วนใดๆก็ตามอาชีพอะไรที่

ทศวรรษที่2010นะครับปีนั้นเนี่ยจีนนั้นบุกเบิกธุรกิจอีคอมเมิร์ซจนได้รับการเผยแพร่เป็นที่นิยมและก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและชีวิตของคนจีนมาตลอดยุคปี2000จนถึง2010เนี่ยนะครับไปที่จีนก็จะเห็นว่าอีคอมเมิร์ซจีนนั้นก้าวหน้าก้าวไกลจนไม่มีใครตามทันแล้วในเวลานั้นคือจีนบุกเบิกเส้นทางนี้ก่อนใครเพื่อนแล้วก็สร้างโอกาสอันมหาศาลให้กับผู้ประกอบการที่ฉกฉวยกระแสตรงนั้นได้อย่างเป็นล่ำเป็นสันมาจนถึงยุคปี2010จนถึง2020นั้นก็เป็นยุคของฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ใครที่อยู่ในภาคส่วนของ Real Estate ก็ร่ำรวยไปตามๆกันในช่วงที่การก่อสร้างสำเร็จเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็มีการขายการทำการตลาดนะครับกิจกรรมการซื้อหาอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นมูลค่าที่สูงมหาศาลจริงๆนะครับก่อนที่ฟองสบู่จะแตกในช่วงหลังโควิด-19หลังปี2021นี่เองแหละครับจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตจริงๆภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นฟองสบู่หรือเป็นภาคอีคอมเมิร์ซมาในปี 2025-26 นี้ก็จะเห็นได้ว่าสโลว์ดาวน์แล้วก็อ่อนแรงลงไปไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งให้กับแรงงานจีนรุ่นใหม่ได้และไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งในทางเศรษฐกิจที่จะช่วยยกระดับให้เศรษฐกิจจีนนั้นกระเตื้องขึ้นมาได้มองไปทางไหนก็คงจะหนีไม่พ้นเครื่องยนต์ใหม่ก็คือ IT เทคโนโลยีจีนก็เลยโดดเด่นในช่วงหลังๆเรื่องของ AI แล้วก็การสนับสนุนสตาร์ทอัพยุคใหม่ในเทคโนโลยีแห่งอนาคตมองไปที่เรื่องของหุ่นยนต์ก็จะเห็นว่าจีนโดดเด่นขึ้นมาเป็นลำดับ EV นะครับยานยนต์ไฟฟ้าเรื่องของพลังงานหมุนเวียนหรือจะเป็นเรื่องของ AI ก็จะเห็นได้ว่าจีนนั้นโดดเด่นขึ้นมาปีแล้วปีเล่าในช่วงหลังโควิด-19 เป็นต้นมานี่แหละครับคือคลื่นใหม่เลยคลื่นใหญ่ซิด้วยนะครับที่สีจิ้นผิงนั้นเน้นย้ำเลยว่าคลื่นนี้จะต้องมีคนที่มีศักยภาพเท่านั้นที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องได้คนที่มีศักยภาพนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นระดับหัวกะทิระดับท็อปเรียนเก่งที่สุดของคลาสแต่อาจจะเป็นคนที่ฉลาดใช้มีวิสัยทัศน์ระดับพอประมาณมีความเป็นผู้นำระดับหนึ่งขณะเดียวกันก็มีความเฉลียวพอในการที่จะปรับประยุกต์นวัตกรรมต่างๆให้เข้ากับการสนับสนุนในเชิงการเงินและรูปแบบต่างๆของรัฐบาลเพื่อที่จะเอามาทำให้ธุรกิจนั้นเกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็นำพามูลค่าที่สูงขึ้นมาเพราะธุรกิจทั้งหลายนั้นเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชั้นเลิศแห่งอนาคตทั้งนั้นเลยแหละครับกลุ่มนี้แหละจะเป็นกลุ่มที่จะเป็นคนกลุ่มชายชนะในยุคนี้หนงเฉาเอ๋อนี่แหละครับคือนิยามนั้นคำภาษาจีนที่แปลว่าคนขี่กระแสคลื่นนี่แหละครับสีจิ้นผิงเป็นคนนิยามคำนี้เองด้วยซ้ำถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วบอกว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่เพราะปัจจุบันคลื่นดังกล่าวกำลังไหลหลั่งไปสู่ภาคเทคโนโลยีเชิงยุทธศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็คือปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ซึ่งครองตำแหน่งสำคัญในแผนพัฒนา5ปีของประเทศด้านความเป็นผู้นำเทคโนโลยีซึ่งเพิ่งจะประกาศมาไม่นานนี้เองสำหรับแผน5ปีและปรากฏว่าในคำประกาศนั้นเต็มไปด้วยคำที่ชื่อว่า AI มีคำว่า AI อยู่เต็มไปหมดเลยนะครับนั่นหมายความว่า AI ถูกผนวกรวมเข้ากับกิจกรรมทุกอย่างในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอนาคตของจีนแผนฉบับถัดไปจะประกาศในเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็ครอบคลุมถึงปี2030เลยทีเดียวคนกลุ่มหนงเฉาเอ๋อเนี่ยมักจะเป็นคนหนุ่มสาวที่มีความฉลาดแล้วก็มีความเฉลียวอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ไม่จำเป็นต้องเป็นอีลิทหรือคนที่เป็นคนเรียนเก่งที่สุดแล้วก็มีพื้นเพที่เลิศล้ำมาจากไหนนะครับอาจจะมีพื้นเพธรรมดานี่แหละแล้วก็ใช้ชีวิตแบบติดดินก็ได้เป็นกลุ่มคนจีนที่อาจจะไม่ต้องอวดความมั่งคั่งมากมายอาจจะขับรถยนต์ไฟฟ้าแทนที่จะขับรถหรูอย่างปอร์เช่แม้บ้านจะร่ำรวยขนาดไหนก็ตามและที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ได้มองเจ้าหน้าที่รัฐในฐานะเป็นปฏิปักษ์หรือเป็นแหล่งของกฎระเบียบจุกจิกที่จะต้องหลีกเลี่ยงอยู่ตลอดเวลาตรงกันข้ามครับมองเห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็กฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆทั้งหลายนั้นกลับช่วยส่งเสริมสนับสนุนกิจการของเขานะครับสีจิ้นผิงเองจะเพิ่งจะพบปะกับคนกลุ่มนี้อย่างเปิดเผยก่อนวันหยุดตรุษจีนมานี่เองนะครับนักขี่คลื่นเหล่านี้แตกต่างจากผู้ชนะในอดีตหลายๆด้านด้วยกันโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนเนี่ยเป็นโอกาสระลอกสำคัญสำหรับผู้มีความสามารถหรือว่าโชคดีไม่ต้องมีการศึกษาระดับเลิศล้ำนะครับอย่างที่บอกมาก็คือในยุค90-2000นั้นเป็นยุคของการผลิตสินค้าต้นทุนต่ำใครที่อึดพอนะครับในการที่จะทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมก็สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ในเวลานั้นการเติบโตของอีคอมเมิร์ซในทศวรรษที่2010ที่

กไปก็เป็นโอกาสให้กับพ่อค้าแม่ขายที่มาจากพื้นเพต่างๆนานาจากต่างจังหวัดด้วยซ้ำจากในชนบทนะครับก็สามารถร่ำรวยสร้างตัวได้พ้นจากเส้นความยากจนมาจนถึงปี2010ถึง2020นั้นอสังหาริมทรัพย์ก็ให้โอกาสแก่คนอีกเป็นจำนวนมหาศาลเช่นกันไม่ว่าจะเป็นแลนด์ลอร์ดคนที่มีพื้นดินพื้นที่ในการพัฒนาต่อไปได้คนที่เป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับย่อยจนถึงระดับใหญ่ซึ่งไม่ต้องมีพื้นเพการศึกษาระดับชั้นเลิศเลยซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ว่ามาทั้งหมดนี้ก่อร่างสร้างมหาเศรษฐีของจีนมานักต่อนักแล้วนะครับเป็นยุคเฟื่องฟูที่แท้จริงที่ไม่จำเป็นจะต้องมีปริญญานะครับมีการสำรวจมานะครับว่าประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยห่างไกลอยู่แค่ไหนก็ตามเนี่ยก็สามารถนำพาคนเหล่านั้นไปได้ไกลและประสบความสำเร็จได้ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาในมหาวิทยาลัยในเมืองระดับท็อปผลสำรวจบอกว่าผู้ประกอบการที่ร่ำรวยที่สุด 2,000 คนของจีนในช่วงก่อนจะถึงยุค2020เนี่ยนะครับครึ่งหนึ่งไม่มีใบปริญญาด้วยซ้ำอันนี้น่าสนใจมากนั่นหมายความว่ากระแสของการผลิตต้นทุนต่ำในภาคอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซและอสังหาริมทรัพย์เป็นกิจกรรมสำหรับคนที่ไม่จำเป็นต้องจบสูงนั่นเองแหละครับแต่หลังโควิด-19 นั้นเรื่องราวต่างๆก็เปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเกิดคนกลุ่มหนงชาวเหอในปัจจุบันซึ่งเป็นกลุ่มชนชั้นหัวกะทิที่จะต้องจบการศึกษาระดับดีถึงจะมีวิสัยทัศน์ที่ดีพอเพียงพอในการที่จะขับเคลื่อนธุรกิจของตัวเองนะครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่จบการศึกษาด้าน STEM หรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคณิตศาสตร์แล้วก็วิชาที่มันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในอนาคตเนี่ยจบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำราวๆ40แห่งของจีนครับหรือว่าในจีนเขาใช้คำว่ามหาวิทยาลัยหมายเลข985 985นะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ผลิตบัณฑิตปีหนึ่งเนี่ยราวๆ 400,000 กว่าคนนะครับจากทั้งหมด12ล้านคนของประเทศซึ่งจบการศึกษามาในแต่ละปีซึ่งกลุ่มคนที่จบมหาวิทยาลัย985เนี่ยแหละครับก็คือกลุ่มหนงชาวเหอนี่เองซึ่งสีจิ้นผิงมีโอกาสได้พบปะเป็นการส่วนตัวและพูดจาปราศัยด้วยหลายๆคนแหละครับหลายคนเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพในแวดวง AI นะครับวิทยาศาสตร์หุ่นยนต์โรบอติกส์นะครับทั้งหลายเหล่านี้จะเห็นได้ว่าในอดีตเนี่ยโอกาสในเศรษฐกิจจีนกระจายอยู่หลายที่ตั้งแต่เครือข่ายสังคมนะครับไปจนถึงเรื่องของที่ดินทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์แต่ปัจจุบันโอกาสส่วนใหญ่นั้นมีให้แก่ผู้ที่เข้าใจและสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีแห่งอนาคตได้บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย985เช่นกันเนี่ยนะครับเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทผลิตเครื่องพิมพ์3มิติบอกว่าข้อมูลภาครัฐบ่งชี้ว่าอาชีพที่มีรายได้สูงกำลังกระจุกตัวอยู่ในระดับสูงสุดของภาคเทคโนโลยีภาคการเงินเนี่ยอาจจะดูดีอยู่บ้างแต่ว่าถือได้ว่าตกต่ำลงมาเมื่อเทียบกับสมัยก่อนดูจากการเติบโตของเงินเดือนชะลอตัวลงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการควบคุมโบนัสของนายธนาคารด้วยขณะที่อาชีพนักกฎหมายนั้นยิ่งย่ำแย่กว่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นครับอาชีพที่อยู่ในสังกัด AI ซอฟต์แวร์นั้นช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นการเติบโตของค่าจ้างแรงงานค่อนข้างสูงเกิน 30% ก็มีโดยเฉลี่ยก็สูงราวๆ 30% นี่แหละสูงที่สุดกว่าทุกอาชีพนะครับวิศวกรซอฟต์แวร์ระดับบนสุด 10% มีรายได้เพิ่มขึ้นจริงถึงปีละ 8% ปีละ 8% นะครับนับตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาวิศวกรที่เก่งที่สุดได้รับการขึ้นเงินเดือนจากการแย่งชิงบุคลากรระหว่างบริษัทเทคชั้นนำของจีนทั้งหลายนักวิจัย AI ในปักกิ่งนะครับท่านหนึ่งบอกว่าหาเงินได้มากจนไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรด้วยซ้ำนะครับขนาดนั้นเลยเป็นมหาเศรษฐีแบบงงๆเหมือนกันหนงเฉาเอ๋อเนี่ยกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ไม่กี่แห่งนะครับพื้นที่แห่งนี้เป็นเขตเทคโนโลยีที่มีลักษณะคล้ายๆกับซิลิคอนแวลลีย์ของซานฟรานซิสโกที่เป็นย่านชุมชนผู้ที่พัฒนาซอฟต์แวร์และกิจกรรมอิเล็กทรอนิกส์ IT ชั้นเลิศเนี่ยนะครับรวมเอาบรรดาหัวกะทิที่เก่งเรื่องนี้มาไว้มีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมเพรียงในการสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมเขตสำหรับหนงเฉาเอ๋อในจีนเนี่ยก็จะมีอยู่3แห่งสำคัญด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอี้จวงเขตเทคโนโลยีในปักกิ่งนะครับเซินเจิ้นอันนี้คลาสสิกมากครับเป็นศูนย์กลางการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ทางตอนใต้ตอนนี้ก็เปลี่ยนตัวเองนะครับจากพื้นที่ที่เป็น manufacturing hub กลายมาเป็น digital hub ไปแล้ว
และก็หางโจวนะครับเมืองนี้มีคลองพาดผ่านที่อยู่ในภาคตะวันออกของจีน3พื้นที่นี้เป็น3พื้นที่หลักเลยที่มีบรรดาคนรุ่นใหม่นะครับหนงเฉาเอ๋อเนี่ยนะครับมาทำงานและมองหาโอกาสแสวงหาช่องทางทำสตาร์ทอัพนะครับสำนักงานของคนกลุ่มนี้คล้ายๆกับสำนักงานที่อยู่ในซิลิคอนแวลลีย์มีทั้งโต๊ะฟุตบอลหุ่นยนต์เดินไปมามีบีนแบ็กมีฟาซิลิตี้มากมายที่เอื้อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็สามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมเหล่านี้ไปสู่วงจรธุรกิจได้อย่างไม่ยากเย็นนักแต่ความแตกต่างก็คืออิทธิพลของรัฐเนี่ยแหละทำให้พื้นที่เทคโนโลยีของจีนนั้นมีความน่าดึงดูดใจคนรุ่นใหม่เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยโดยพรรคคอมมิวนิสต์นั้นมีความเกี่ยวข้องอยู่พอสมควรแล้วก็สนับสนุนทางการเงินค่อนข้างหนักมือมากไม่นานมานี้ภาคเทคโนโลยีของจีนเคยถูกภาครัฐกดดันอย่างหนักนะครับในปี2020เคยสงสัยเหมือนกันว่าเทคโนโลยีจีนอาจจะไปได้ไม่ไกลเพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่อนข้างที่จะเข้าไปมีเอี่ยวพอสมควรก็คือเข้าไปก้าวไก่ความเป็นไปของตลาดเนี่ยครับไม่ปล่อยให้กลไกตลาดนั้นทำงานแจ็คหม่าก็เคยวิจารณ์ไว้ในตรงนี้แจ็คหม่าในผู้ก่อตั้งอาลีบาบาบอกว่าหน่วยงานกำกับดูแลเนี่ยค่อนข้างล้าสมัยแล้วก็ขัดขวางนวัตกรรมหลังจากนั้นเนี่ยแจ็คหม่าก็หายไปจากวงจรไม่มีอีกเลยเป็นเวลาหลายเดือนรัฐยังระงับการเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทในเครือด้วยเรียกได้ว่าจัดการซะสิ้นซากเลยทีเดียวนะครับนั่นก็เพราะว่าการออกมาวิพากษ์วิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์แบบรุนแรงขัดขวางสิ่งที่พรรคคอมมิวนิสต์ตั้งใจที่จะขับเคลื่อนนะครับนั่นก็คือการเข้มงวดกับภาคเทคโนโลยีแล้วก็เข้ามาสนับสนุนอย่างหนักมือให้แก่คนรุ่นใหม่หลังจากที่แจ็คหม่าวิจารณ์ในปีนั้นปรากฏว่าหลังโควิด-19 เป็นต้นมานั้นหลายอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่พรรคคอมมิวนิสต์นั้นเอื้อให้เกิดนวัตกรรมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มคริปโตเคอเรนซีไปจนถึงผู้พัฒนาเกมการพัฒนา AI การพัฒนาหุ่นยนต์โรบอติกส์นะครับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐทำงานกันหนักในการดึงคนเก่งเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มนี้เพื่อที่จะทำให้จีนนั้นมีศักยภาพแข่งขันกับโลกตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาได้สีจิ้นผิงเนี่ยเรียกร้องให้คนทำงานในภาคเนี่ยภาคเทคโนโลยีเนี่ยนะครับทุ่มเทนะครับในการรับใช้ประเทศหนงเฉาเอ๋อก็ขานรับเป็นอย่างดีนะครับคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้ก็เน้นย้ำว่ารัฐบาลจริงๆแล้วเข้ามาช่วยเหลือมากกว่าที่จะเข้ามาขัดขวางนโยบายต่างๆอาจจะสร้างความไม่แน่นอนบ้างแต่ในส่วนใหญ่นั้นสร้างความแน่นอนมากกว่าอย่างผู้ก่อตั้งบริษัทแห่งหนึ่งในหางโจวอายุเพียง35ปีเท่านั้นซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตแว่นตาอัจฉริยะนะครับใช้ AI และก็เทคโนโลยีเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์เพื่อรักษาโรคซึมเศร้าทั้งสองเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่รัฐให้ความสำคัญก็คือ AI กับ Augmented Reality ก็ได้พูดถึงการที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนั้นอุดหนุนค่าใช้จ่ายด้านวิจัยให้กับบริษัทของตัวเขาเองนะครับไม่ใช่แค่นั้นยังอุดหนุนค่าเช่าสำนักงานการอุดหนุนการเดินทางไปประชุมต่างประเทศด้วยเรียกได้ว่ารับการสนับสนุนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆก็ให้ความชื่นชมกับรัฐนะครับว่าช่วยป้องกันการแข่งขันที่มันทำลายล้างเกินไปก็คือ destructive competition นั่นแหละครับโดยลดการประมูลการแย่งสิทธิบัตรจากมหาวิทยาลัยนะครับคือรัฐบาลช่วยควบคุมในส่วนนี้ให้มันเป็นไปได้อย่างไม่ต้องแข่งขันจนเกินไปนักทาร์เก็ตกลุ่มที่มีศักยภาพจริงๆนะครับช่วยเปลี่ยนผ่านให้เทคโนโลยีเหล่านี้นำไปสู่กลไกตลาดได้อย่างราบรื่นแล้วก็ไม่เกิดความวุ่นวายมากจนเกินไปนี่คือรูปแบบการบริหารกิจการอีโคซิสเต็มทางนวัตกรรมของจีนอย่างแท้จริงนะครับที่รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือแบบขนาดนี้เลยนะครับคือมีเสียงชื่นชมมากเลยจากกลุ่มหนงเฉาเอ๋อว่ารัฐบาลคือพลังที่มั่นคงที่สุดในประเทศยิ่งใกล้ชิดก็ยิ่งรู้สึกอุ่นใจรู้สึกมั่นใจบริษัทขายซอฟต์แวร์ตรวจสอบด้วย AI แห่งหนึ่งนะครับก็บอกว่ารัฐบาลท้องถิ่นอย่างรัฐบาลหางโจวเนี่ยเป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทเลยก็คืออุดหนุนสินค้าของเขาปีละราวๆ10ล้านหยวนก็คือซื้อซอฟต์แวร์นั่นเองแหละครับซอฟต์แวร์เนี่ยใช้ติดตามสภาพถนนและสิ่งแวดล้อมแบบเรียลไทม์นี่คือการสนับสนุนอีกรูปแบบหนึ่งของรัฐบาลก็คือ government procurement ครับที่เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ทำให้กิจการสตาร์ทอัพโดยเฉพาะกิจการที่เพิ่งจะเริ่มต้นเนี่ยได้มีโอกาสลืมตาอ้าปากจะเห็นได้ว่านวัตกรรมที่ถูกชี้นำโดยรัฐบาลกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ไว้เช่นนี้ไม่ได้มีแค่ประโยชน์อย่างเดียวนะครับปัญหาก็มีอยู่บ้างผลข้างเคียงก็คือว่า
จ้าหน้าที่ส่วนกลางที่เดิมพันกับเทคโนโลยีที่เขาวางเป้าเป็นยุทธศาสตร์ไว้เนี่ยก็จะทุ่มทรัพยากรทั้งหมดไปแล้วก็อาจจะมีการคัดสรรที่ไม่ค่อยที่จะกันกรองเอาคนที่มีศักยภาพเท่าไหร่คืออาจจะแจกจ่ายแบบกระจายไปทั่วเลยจนที่ท้องถิ่นบางที่อาจจะใช้เงินสนับสนุนบริษัทที่ไม่ได้มีความแข็งแรงเท่าไหร่ในพื้นที่ของตัวเองนะครับและอุตสาหกรรมที่อ่อนแอเหล่านี้เนี่ยก็ต้องพึ่งพาเงินสนับสนุนจากรัฐบาลพึ่งพาการสนับสนุนรูปแบบต่างๆหากวันใดวันหนึ่งกิจการผันผวนนะครับเงินอุดหนุนอาจถูกตัดลงไปนะครับและทำให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ถึงขั้นที่คอลลัปส์ลงมาก็ได้เพราะฉะนั้นการพึ่งพารัฐบาลจนเกินไปก็เป็นดาบสองคมนะครับด้วยประการชนิดแต่กระนั้นครับก็ยังมีผู้ประกอบการจำนวนมากหนงชาวเออที่ฉลาดพอในการขี่กระแสคลื่นพร้อมที่จะเดินไปตามทิศทางที่รัฐบาลท้องถิ่นวางไว้นะครับเงินทุนจากรัฐบาลท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจก็ดีแล้วก็กองทุนร่วมลงทุนของรัฐก็ดีก็หลั่งไหลเข้ามาเพียงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลกลางของจีนประกาศกองทุนใหม่มูลค่า1ล้านล้านหยวนเพื่อเป็นการลงทุนในสตาร์ทอัพโดยเฉพาะเลยซึ่งยากที่จะปฏิเสธจริงๆนะครับว่าผลลัพธ์บางอย่างจากการมีบทบาทของรัฐบาลนั้นถือได้ว่าน่าประทับใจและบริษัทเทคโนโลยีของจีนในปัจจุบันสามารถแข่งขันในระดับโลกได้ในหลายๆอุตสาหกรรมแล้วไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโทรคมนาคมแล้วก็ AI ครับนี่คือการเดิมพันครั้งใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ในอุตสาหกรรมไฮเทคซึ่งแน่นอนครับผลข้างเคียงนอกเหนือจากการที่บริษัทอ่อนแออาจจะพึ่งพารัฐบาลจนเกินไปนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบก็มีอุตสาหกรรมดั้งเดิมนะครับที่ใช้แรงงานจำนวนมากอาจจะต้องมีการปลดพนักงานมีหลายคนจะต้องเจ็บปวดเป็นเรือนล้านตำแหน่งเหมือนกันตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมานะครับ10ปีที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่ามีระบบอัตโนมัติพัฒนาขึ้นมามากนะครับก็เป็นสาเหตุหลักสำคัญเหมือนกันที่ทำให้คนต้องตกงานไปเยอะแต่ดังนั้นครับสีจิ้นผิงค่อนข้างมั่นอกมั่นใจเลยว่าวิธีการพัฒนาแบบนี้ถูกทิศทางแล้วเพราะจะเป็นการพึ่งพาตัวเองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนต่อไปนะครับซึ่งจะเป็นกุญแจสู่การสร้างจีนให้เป็นประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ที่ยิ่งใหญ่และสามารถพึ่งพาตัวเองได้สีจิ้นผิงพูดกับหนงเฉาเอ๋อนะครับบอกว่าการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นกันเองกับพวกท่านเนี่ยนะครับเสริมสร้างความมุ่งมั่นและความรู้สึกถึงภารกิจของพวกเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นก็คือหมายความว่ายิ่งได้ทำความรู้จักคนกลุ่มนี้มากเท่าไหร่สีจิ้นผิงยิ่งมั่นใจว่าทิศทางของพรรคคอมมิวนิสต์ถูกวางไว้อย่างถูกต้องค่อนข้างมั่นใจว่านี่แหละคือทิศทางของประเทศจีนอย่างแท้จริงเพราะคนกลุ่มหนงชาวเออนั้นน่าจะไม่ทำให้ผิดหวังนะครับนี่คือเรื่องราวของจีนยุคใหม่ยุคนี้ในตลาดแรงงานวันนี้ส่องกันแบบละเอียดชัดเจนกันไปเลยนะครับจะได้เห็นว่าจีนเองก็ไม่ได้อ่อนด้อยเสมอไรอย่างที่หลายคนกังวล นะครับแต่วันนี้จีนเองกำลังมีกระแสคลื่นที่เติบโตมาอย่างเงียบแต่ทรงพลังมากก็คือหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่ใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนของภาครัฐแล้วก็ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสตาร์ทอัพในภาคของ IT เทคโนโลยี AI และก็อุตสาหกรรมแห่งอนาคตจำนวนมากซึ่งรอวันจะเฉิดฉายในระดับโลกอยู่อีกเป็นจำนวนมากจริงๆในวันนี้ครับนั่นคือเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังจะมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวรรณชัยจิตวงศ์สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสทนช.กำชับให้กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครเร่งพร่องระบายน้ำรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับให้กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครเร่งพร่องระบายน้ำรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนพร้อมยืนยันปริมาณน้ำเขื่อนเจ้าพระยาปีนี้ไม่มากเหมือนกับปี2554
8: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนเสี่ยงฝนตกหนักและน้ำท่วมจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพร่องน้ำเตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเพื่อรองรับปริมาณฝนส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ตอนบนทำให้ต้องปรับการระบายน้ำเป็น 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกเป็นวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อรองรับปริมาณฝนพร้อมเร่งระบายน้ำในแม่น้ำท่าจีนออกสู่ทะเลและเฝ้าระวังพื้นที่บุรีรัมย์และสุรินทร์ทั้งนี้สทนช.ยืนยันว่าปริมาณน้ำปีนี้ยังไม่มากเท่ากับปี2554เนื่องจากคาดว่าฝนตกหนักเพียง 3-4 วันก่อนจะลดลงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสั่งยกระดับเฝ้าระวังสูงสุดรับมือพายุฝนวันที่24ถึง27กันยายนนี้เพิ่มกำลังสูบน้ำและเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมมั่นใจนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศรับมือสถานการณ์ได้
9: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เปิดเผยว่ากนอ.สั่งยกระดับมาตรการเฝ้าระวังสูงสุดเพื่อรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่24ถึง27กันยายนนี้โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มกำลังสูบน้ำรวม 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมพร่องน้ำขุดลอกรางระบายและใช้ระบบ CCTV และสกาด้าเฝ้าระวังสถานการณ์แบบเรียลไทม์รวมถึงก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมสูง 1.9 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางระยะทาง 5.65 กิโลเมตรแล้วเสร็จ ส่วนกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เสริมความมั่นคงแนวคันกั้นน้ำเตรียมบ่อหน่วงน้ำระบบไฟฟ้าสำรองและประสานข้อมูลการระบายน้ำกับกรมชลประทานตลอด24ชั่วโมงกนอยืนยันว่าทุกนิคมอุตสาหกรรมปฏิบัติตาม8มาตรการป้องกันอุทกภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นใจว่าโครงสร้างพื้นฐานและภาคการผลิตจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่15จัดชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและเตรียมรับสถานการณ์น้ำในระยะนี้
10: พันเอกมหิธรบุญครองผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15หรือนพค15โดยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว1ชุดจำนวน12นายพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก2คันรถยนต์บรรทุกขนาดกลาง1คันและเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์1ลำลงพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเริ่มมีน้ำท่วมขังจากน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่พบว่าระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 30-50 เซนติเมตรมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ40ครัวเรือนโดยเจ้าหน้าที่นพค15ได้เข้าพบส่วนราชการและผู้นำชุมชนเพื่อประสานแผนรับมืออุทกภัยตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและเตรียมบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมขังและแจกจ่ายน้ำดื่มนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกต่อเนื่องในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้โดยชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจะยังคงอยู่ในพื้นที่เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ี่ยเพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
1: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
0: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
1: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
0: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
2: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
3: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
4: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
5: อย่าเสียเวลาคุยอย่า กดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์

0: 1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลดเงินชดเชยน้ำมันดีเซลส่งผลให้ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการขยับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลดเงินชดเชยน้ำมันดีเซลส่งผลให้ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการขยับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้
7: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับลดอัตราการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลส่งผลให้ราคาขายปลีกปรับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรโดยดีเซล B7 จะปรับขึ้นไปอยู่ที่ระดับ41บาท44สตางค์ต่อลิตรและดีเซล B20 อยู่ที่ระดับ36บาท44สตางค์ต่อลิตรซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปการปรับลดการอุดหนุนดังกล่าวสืบเนื่องมาจากแรงกดดันด้านอุปทานในตลาดพลังงานโลกที่ตึงตัวอย่างหนักทั้งจากการที่สหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณอาจระงับการส่งออกดีเซลเพื่อสกัดกั้นปัญหาราคาพลังงานภายในประเทศและรัสเซียที่เตรียมขยายระยะเวลาห้ามส่งออกไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้กบน.จึงจำเป็นต้องปล่อยให้ราคาขายปลีกสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันในระยะยาวที่ปัจจุบันมีภาระรายจ่ายสูงถึงวันละ428ล้านบาทพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดเพื่อช่วยลดภาระและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารโลหะหนักในแม่น้ำกกสายรวกและโขงเพื่อยกระดับปัญหามลพิษข้ามแดนเป็นวาระแห่งชาติน
8: ายแพทย์สุเทพเพชรมากเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสชเปิดเผยว่าจากปัญหาการปนเปื้อนสารโลหะหนักในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมห่วงโซ่อาหารและวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายสชได้เปิดเวทีบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐภาควิชาการและภาคประชาชนเพื่อกำหนดแนวทางทำงานร่วมกันและผลักดันปัญหามลพิษข้ามแดนเป็นวาระแห่งชาติโดยที่ประชุมกำหนดแนวทางขับเคลื่อน6ด้านได้แก่การแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมห่วงโซ่อาหารและสุขภาพการลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารโลหะหนักการพัฒนากลไกเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและการพัฒนาระบบข้อมูลและการสื่อความเสี่ยงที่โปร่งใสและเป็นเอกภาพ

0: ครับสำหรับขั้นตอนต่อไปจะนำเสนอเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในเดือนพฤศจิกายนนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อผลักดันเข้าสู่การดำเนินงานเชิงนโยบายและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สหรัฐประกาศเตือนความเสี่ยงน้ำท่วมและเกิดดินถล่มตามแนวชายฝั่งแปซิฟิกของเม็กซิโกจากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนโปโลซึ่งทวีความรุนแรงถึงระดับสูงสุดศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐรายงานว่าพายุเฮอริเคนโปโลที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ห่างจากเมืองซิอัวตาเนโฮรัฐเกเรโรของเม็กซิโกไปทางตอนใต้ประมาณ325กิโลเมตรเป็นพายุที่มีความรุนแรงระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดด้วยความเร็วลมสูงสุด265กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือเป็นหนึ่งในพายุที่รุนแรงที่สุดในมหาสมุทรแปซิฟิกในรอบหลายทศวรรษขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศคาดว่าพายุลูกดังกล่าวจะไม่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแต่พื้นที่บริเวณชายฝั่งของเม็กซิโกยังเสี่ยงเผชิญลมแรงฝนตกหนักและคลื่นสูงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มทำให้ทางการเม็กซิโกระงับการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวและสั่งปิดท่าเรือในรัฐเกเรโรและมิโชอากันทั้งนี้ปรากฏการเอลนินโยมีส่วนทำให้พายุโปโลรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากทำให้น้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นขึ้นและสภาพลมเอื้อต่อการเพิ่มกำลังของพายุปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการย่อหญิงโสภาค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะพร้อมกับทีมงานห้องส่งเช่นเคยค่ะกับเพลงเพราะๆนะคะนำมาฝากกันในชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันค่ะทาง FM 93.5 MHz ค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องการฟิตร่างกายที่บอกว่าทำไมถึงพูดถึงเรื่องของการฟิตร่างกายเนื่องจากว่าพอคนเราเนี่ยอายุผ่านมา10ปี20ปี30ปีจนกระทั่งมาถึงช่วงเวลานี้แหละค่ะเดือนนี้เดือนของผู้เกษียณอายุนะคะ60ปีแล้วนะคะระยะเวลาในการเดินทางมา50-60ปีเนี่ยเราผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรมามากมายร่างกายมีทั้งการเจ็บป่วยมีทั้งการสึกหรอมีทั้งการเสื่อมโทรมพอมาถึงวัย60แล้วเนี่ยมันก็มาถึงเขาเรียกว่าไปปลายชีวิตละนะคะในช่วงปลายชีวิตแบบนี้ล่ะค่ะหลายคนถ้าไม่ดูแลตัวเองให้ดีเนี่ยให้สังเกตเลยว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันเริ่มเสื่อมถอยร่างกายบางทีทำไมเขาถึงบอกว่าต้องระวังนะผู้สูงอายุเนี่ยอย่าให้หกล้มนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาหลายอย่างเลยนะคะพิการบ้างเอ่ยนะคะทำไมพิการก็เสียชีวิตก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุปัจจัยหนึ่งนะคะนี่เป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งนะที่ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยหกล้มนั่นก็คือมวลกล้ามเนื้อที่มันหายไปทุกๆปีจนอายุ60ปีแต่ไม่ใช่แค่60ปีจาก60ปีไปอีกล่ะคุณผู้ฟังหลายท่านที่ฟังอยู่เนี่ยน่าจะนึกภาพออกนะการที่มวลกล้ามเนื้อของคนเราเนี่ยมันหายไปทุกๆปีมันจะทำให้เรี่ยวแรงเนี่ยถดถอยลงไปการทรงตัวก็ยากละเพราะกล้ามเนื้อเนี่ยมันน้อยแล้วก็เสี่ยงต่อการหกล้มได้ง่ายเพราะฉะนั้นนางเอกพระเอกที่จะมาช่วยขี่ม้าขาวมาแล้วล่ะค่ะขี่ม้าขาวมาควบม้ากรอบๆๆๆมาเลยนะนั่นก็คือโปรตีนค่ะโปรตีนเนี่ยจะบอกว่าเป็นสารอาหารที่สำคัญเพราะว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือเขาจะไปช่วยฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมกล้ามเนื้อให้กลับมาแข็งแรงได้เพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องบอกว่าต้องฟิตร่างกายคำตอบก็คือเสริมโปรตีนเข้าไปค่ะทำไมต้องเสริมโปรตีนใช่ไหมคะคุณผู้ฟังก็คือว่าโปรตีนเนี่ยเขาจะมีประโยชน์หลายด้านอะอันดับแรกเลยต้านภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยสำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับโปรตีนไม่เพียงพอเนี่ยมักจะไปสู่ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยซึ่งมันก็ไปตรงกับภาวะเปราะบางความเสี่ยงในการหกล้มได้หกล้มเสร็จปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือภาวะพิการและสุดท้ายที่ร้ายแรงไปกว่านั้นก็คือการเสียชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะหรืออีกมุมนึงโปรตีนเนี่ยเขาจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ซ่อมแซมร่างกายให้กับเราได้เพราะฉะนั้นโปรตีนช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสื่อมสลายให้อยู่ในสภาพปกติได้แล้วก็เป็นรากฐานของการสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนั่นเองค่ะทีนี้สำหรับใครที่จะรับประทานโปรตีนนะคะต้องมาดูกันค่ะว่าอ่ะถ้าเป็นผู้สูงอายุควรที่จะได้รับโปรตีนเนี่ยในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อลดความเสี่ยงของมวลกล้ามเนื้อที่มันถดถอยแล้วก็ลดลงเรื่อยๆสัดส่วนที่แนะนำนะคะอันนี้เป็นตามหลักโภชนาการเลยนะคือเราจะต้องรับตั้งแต่เนื้อสัตว์ไข่ถั่วเมล็ดแห้งเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกวันละ 4-7 ช้อนโต๊ะคือช้อนกินข้าวซึ่งจะต้องกระจายการกินทุกๆมื้อนะคะให้มีความหลากหลายอันนี้ขึ้นอยู่กับระดับการใช้พลังงานแล้วก็กิจกรรมของแต่ละคนด้วยนะคะส่วนการเลือกกินโปรตีนนะคะอ่ะมาฟังกันค่ะหลายคนอาจจะเน้นแต่โปรตีนนะคะแต่จริงๆแล้วก็กินให้หลากหลายครบ5หมู่ถูกต้องแต่ว่าอาจจะเน้นโปรตีนเข้าไปตามสัดส่วนที่ร่างกายต้องการแต่ละคนอาจจะต้องการสัดส่วนโปรตีนไม่เสมอไม่เท่ากันแต่ละวัยก็ไม่เท่ากันนะคะทีนี้มาดูค่ะว่าโปรตีนมีอยู่ในไหนบ้างไข่ต้มเลยค่ะไข่ต้มที่พูดถึงไข่ต้มเนี่ยเนื่องจากว่าไข่ต้มเนี่ยเป็นอาหารที่หาซื้อก็ง่ายราคาก็ถูกบางบ้านเนี่ยไม่ต้องไปซื้อเลยเลี้ยงไก่ไว้เลี้ยงเป็ดไว้ก็กินไข่ไก่ไข่เป็ดได้ค่ะเพราะฉะนั้นการกินโปรตีนจากการเลือกไข่ต้มเนี่ยมาดูกันค่ะว่าให้แนะนำว่าเป็นต้มนะจะดีที่สุดก็คือถ้าเป็น60ปีจะสุขภาพดีต้มตุ๋นนึ่ง3อย่างนี้นะคะทอดเนี่ยก็ให้กำไรชีวิตชิดเดย์บ้างเดือนละ 2-3 ครั้งอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าถ้าไม่แตะเลยดีที่สุดไข่ต้มวันละ1ฟอง เพราะว่าไข่ต้มเนี่ยมันจะมีแหล่งโปรตีนที่แบบคุ้มค่ามากๆเพราะว่าในไข่ต้ม1ฟองเนี่ยจะให้กรดอะมิโนนะคะโคลีนช่วยบำรุงสมองแล้วก็แนะนำนะคะว่าไข่ต้มเนี่ยกินไข่ต้มสุกวันละ1ฟองสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นพวกไขมันในเลือดสูงนะคะการกินไข่ต้มสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวพวกไขมันในเลือดสูงเนี่ยให้แนะนำให้3ฟองต่อสัปดาห์เท่านั้นหรือตามคำแนะนำของคุณหมอนะคะใครที่ไปโรงพยาบาลแล้วมีเรื่องของไขมันในเลือดสูงก็ดูก่อนนะคะว่าจะต้องกินไข่ประมาณไหนนะส่วนต่อมาค่ะโปรตีนจำพวกปลาปลาเนี่ยจะบอกว่ากินได้ทุกวันทุกมื้อ everyday เลยเพราะว่าเป็นโปรตีนคุณภาพแบบว่า the good เลยดีเยี่ยมนะคะแล้วก็ย่อยง่ายด้วยเพราะว่าในเนื้อปลาเนี่ยเขาจะมีกรดไขมันโอเมก้า3ก็ช่วยต้านการอักเสบชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายแล้วก็กรดลิวซีนก็กระตุ้นเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะต่อมาคือถั่วเมล็ดแห้งแล้วก็เต้าหู้อ่ะ2อย่างนี้ได้เลยค่ะอันนี้ก็จะหาซื้อได้ง่ายเนาะเป็นแหล่งโปรตีนที่มาจากพืชหาซื้อก็ง่ายราคาก็ถูกแต่ว่าต้องกินสลับกันนะสลับกับเนื้อสัตว์เพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็มีใยอาหารครบถ้วนค่ะส่วนต่อมาคือการเลือกที่จะปรุงการปรุงอาหารเราต้องดูด้วยนะอายุ60เนี่ยมันจะมาแข็งๆมากัดเม็ดกระบอกกัดอะไรแข็งๆไม่ได้นะไม่แตงโมเนี่ยระวังฟันหักฟันหลุดฟันแตกนะคะเทคนิคการปรุงอาหารประกอบอาหารเนี่ยอาจจะเลือกว่าเราจะกินยังไงเพื่อถนอมฟันในปากเรานะเหงือกในปากเรานี่แหละอาจจะเลือกเนื้อสัตว์ไม่ติดมันที่กบบอกว่าเลือกปลาเนี่ยปลาคือโปรตีนชั้นเยี่ยมที่สุดแต่ว่าถ้าใครเบื่อก็อาจจะสลับกันได้ไก่เนาะไก่ลดหลั่นลงมาก็เป็นหมูบ้างแต่เนื้อวัวเนี่ยไม่แนะนำเพราะว่า1มันย่อยยากนะแล้วก็เนื้อสัตว์เนี่ยเอาไม่ติดมันนะหลีกเลี่ยงอาหารทอดแล้วก็อาหารแปรรูปทุกอย่างเลยวิธีใช้วิธีการสับให้ละเอียดค่ะถ้าเราจะปรุงอาหารอะไรอย่างเงี้ยสับไปเถอะค่ะอย่างผัดผักแล้วก็สับไปนะคะผัดผักเนี่ยถามว่ารับประทานได้ไหมได้นะคะแต่ว่าน้ำมันที่ใช้ในการผัดผักเนี่ยเราก็อาจจะเลือกน้ำมันที่มันดีกับสุขภาพมีอะไรบ้างน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวก็ได้เนาะน้ำมันรำข้าวแบบนี้นานๆ นะคะเพราะว่าผัดพอได้ถ้าเทียบกับทอดเนาะเพราะทอดเนี่ยมันน้ำมันล้วนๆเลยค่ะแล้วก็ท้ายดีที่สุดก็คือตุ๋นเพราะตุ๋นเนี่ยจะทำให้นุ่มนะแล้วก็ทำเป็นซุปก็ได้เนาะเคี้ยวง่ายๆย่อยง่ายเจริญอาหารมากขึ้นนะคะถ้าเรากินอาหารประเภทแบบนี้เนาะพวกโจ๊กพวกอะไรเงี้ยปั่นๆเพราะฉะนั้นโปรตีนเนี่ยไม่ใช่แค่สำหรับคนที่ไปชอบออกกำลังกายเนาะบางคนเนี่ยถ้าพูดถึงกินโปรตีนแล้วคุณไปออกฟิตเนสเหรอนู่นนั่นนี่ไม่ใช่แต่ว่าโปรตีนเนี่ยเขาเหมือนเสาเข็มไงเมื่อไหร่ที่บ้านมีเสาเข็มนั่นก็แสดงว่ารากฐานที่บ้านเนี่ยมั่นคงแข็งแรงอะไรก็ไม่สามารถที่จะทำได้แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเทียบกับคนเราถ้าเราเสาเข็มแข็งแรงก็คือมีมวลกล้ามเนื้อที่สามารถอบอุ้มแล้วก็ทรงตัวได้ดีเราก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุในการหกล้มแล้วก็สุขภาพก็ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสนุกกับชีวิตหลังเกษียณได้อย่างเต็มที่สำหรับคนที่รอเกษียณนะคะก็เดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะสำหรับพี่ๆที่เกษียณออกไปนะคะคุณพินโยรุ่งสมัยนะคะวิทยุแห่งประเทศไทยก็เกษียณปีนี้ด้วยนะคะก็ขอให้พี่โยเนี่ยมีความสุขมากๆนะคะแต่ว่าพี่โยน่าจะไม่หยุดทำงานหรอกเพราะแกรักเรื่องของการใช้เสียงอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราคุยเรื่องสุขภาพก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะมีเพลงเพราะๆรออยู่ค่ะแล้วก็กลับมาอัปเดตเรื่องราวกันต่อในช่วงหน้ากับผู้หญิงต้องรู้ค่ะ
1: ยอหญิงโสภา FM 93.5 MHz
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จ่อด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ดูคลิป
5: ค่ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
7: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ยอหญิงโสภา FM 93.5 MHz

0: านไปนะคะคุณผู้ฟังคะงานเพลงเพราะๆกับเยาหญิงโสภาค่ะคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบแนวเพลงสากลสามารถติดตามรับฟังได้นะคะในช่วงค่ำคืนของวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์เลยค่ะ5วันเต็มนะคะกับเพลงเพราะๆนะคะก็จะนำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะทุกค่ำคืนเลยแล้วก็ที่สำคัญค่ะในช่วงของผู้หญิงต้องรู้วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณหมอคณัฐค่ะนายแพทย์คณัฐครุฑตระกูลอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพศกีฬาและสุขภาพซึ่งคุณหมอนั้นจะมาคุยกับประเด็นที่น่าสนใจค่ะเรื่องของสายหวานคนที่ชอบกินของหวานหรือว่ารับประทานอะไรหวานๆเนี่ยแล้วกลัวว่าเรื่องของน้ำตาลจะพุ่งขึ้นสูงไปไหมจะดีหรือว่าจะร้ายกับสุขภาพแบบไหนนะคะวันนี้ก็มีข้อมูลดีๆค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทั้งน้องเอิร์ธแล้วก็น้องกุ้งค่ะไปเก็บข้อมูลสัมภาษณ์มานะคะวันนี้เดี๋ยวไปติดตามกันค่ะรายละเอียดทั้งหมดนะคะอยู่ในช่วงของผู้หญิงต้องรู้แล้วค่ะ
1: ช่วงผู้หญิงต้องรู
2: ้ตอนนี้นะคะคุณหมอคณัฐครุฑตระกูลอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพนะคะ

0: วันนี้จะพูดคุยกับเราในเรื่องของถ้าอยากกินหวานแล้วกลัวน้ำตาลพุ่งเนี่ยต้องทำอย่างไรค่ะ
1: คว ัน
0: นี้คุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณหมอคณะ
2: สวัสดีครับผม
0: ค่ะคุณหมอรู้สึกว่าอยากกินหวานแต่กลัวน้ำตาลพุ่งไหมคะ
1: ถามคุณหม
2: อคือต้องเข้าใจว่าอย่างนี้นะครับผมว่าปัจจุบันเนี่ยปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วก็ปัญหาสุขภาพเราเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็คือเรื่องเบาหวานหลายคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็กินน้ำตาลเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็นเบาหวานอย่างเดียวในคนปกติเนี่ยพอกินปุ๊บน้ำตาลในเลือดก็พุ่งขึ้นแล้วแม้น้ำตาลในเลือดไม่พุ่งขึ้นถ้าเรากินไปแล้วเนี่ยมันก็จะกระตุ้นให้อินซูลินในร่างกายเข้ามาเพื่อลดระดับน้ำตาลลงและไอ้ตัวอินซูลินที่มันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินในระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงที่เราจะสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้สูงทำยังไงที่จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดที่ขึ้นเนี่ยไม่ทำให้กระตุ้นอินซูลินออกมาใช้งานมากขึ้นในอันนี้นะครับคือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เราสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับก็คือป้องกันการเกิดทั้งเบาหวานปัญหาโรคอ้วนรวมทั้งปัญหาเรื่องโรคหัวใจตามมาได้เพราะฉะนั้นการควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้สูงอันนี้จึงเป็นหัวใจในการดูแลแล้วก็เป็นที่มาของคำว่าอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยพื้นฐานเนี่ยก็คืออาหารที่ควบคุมไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะกินอย่างไรให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยดีขึ้นอันนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เรียกว่าเราสุขภาพดีขึ้นอายุยืนขึ้นครับผม
1: ครับผมอ้าวแล้วถ้าสมมติว่าเป็นอย่างนี้ครับคุณหมอคือเรากลัวมากเลยว่าสมมติว่าผมกินคือผมอาจจะแบบชอบกินของหวานอยู่แล้วอย่างที่พวกเราคุยกันเรากินชูครีมกันคุณหมอแต่ว่าผมเนี่ยกลัวน้ำตาลมันจะขึ้นอย่างนี้ก็ผมทานชูครีมหรือของหวานไม่ได้เลยเหรอครับหรือว่าผมกินได้แต่ผมต้องไม่ออกกำลังกายแล้วก็ไปคอมเพนเซตด้วยอย่างอื่นนะครับ
2: คือหนึ่งเนี่ยเราสามารถทานได้ไหมหนึ่งทานนะทานได้แต่ทำยังไงให้กินแล้วระดับน้ำตาลในเลือดไม่สูงมากขึ้นเราอาจจะต้องกินอย่างอื่นที่มันมีกากในอาหารเนี่ยเพิ่มเข้าไปเพื่อช่วยชะลอไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นนะครับและจริงๆเราจะเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารทุกชนิดเนี่ยจะมีค่าตัวหนึ่งที่พูดถึงมากก็คือดัชนีน้ำตาลไกลซีมิกอินเด็กซ์หรือแม้แต่ไกลซีมิกโหลดไกลซีมิกโหลดก็คือเป็นค่าดัชนีน้ำตาลที่เอามาประมวลกับจำนวนของปริมาณที่เรากินเข้าไปว่ามันโหลดไอ้น้ำเข้าไปเยอะมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการหัวใจแน่ก็คือหนึ่งพยายามกินอาหารที่มีไกลซีมิกอินเด็กซ์ต่ำก็คืออาหารที่มันมีกากใยอาหารเป็นองค์ประกอบอยู่หรือหากอาหารไม่มีเราก็อาจจะต้องกินอาหารอื่นที่มีกากใยอาหารเป็นองค์ประกอบเพิ่มเติมเข้าไปเพราะมันมีข้อมูลวิจัยชัดเจนนะครับว่าการที่เรากินอาหารบางประเภทเข้าไปช่วยทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลเช่นอาหารพวกผักเนี่ยกินผักปุ๊บแล้วกินอาหารเข้าไปตัวผักเนี่ยมันจะไปช่วยชะลอการเรียกว่าการปล่อยของน้ำตาลในกระแสเลือดทำให้น้ำตาลค่อยๆขึ้นช้าๆร่างกายก็ไม่กระตุ้นอินซูลินมากแล้วก็ทำใหระดับน้ำตาลเนี่ยคงที่ได้แล้วก็อาจจะเรียกว่าระดับน้ำตาลเนี่ยคงที่ได้นานกว่าทำให้เราหิวมื้อถัดไปเนี่ยช้ากว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่มีไกลซีมิกอินเด็กซ์ก็คือส่วนใหญ่อาหารที่มันมีพวกองค์ประกอบเช่นกากในอาหารช่วยดูดซึมหรือมีองค์ประกอบของโปรตีนหรือไขมันเนี่ยที่เหมาะสมที่ทำให้น้ำตาลมันค่อยๆปล่อยออกไปช้าๆนะครับผม
1: ครับผมกินผัก
0: เนาะกินผักก่อนอย่างสมมติว่าถ้าเราแบบอย่างเรากินมื้อกลางวันอย่างเงี้ยค่ะเรารับประทานอาหารที่มีกากใยสูงแบบพวกผักพวกผลไม้ที่มีกากใยสูงเสร็จเราก็อาจจะสามารถกินของหวานได้โดยที่น้ำตาลจะไม่พุ่งขึ้นสูงขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: มากขึ้นใช่ครับผมแล้วก็การที่ค่อยๆกินช้าๆไม่ใช่กินไปรวดเดียวดื่มน้ำหวานเนี่ยจิบๆไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะดีกว่าการที่กินไปรวดเดียวเพราะกินไปรวดเดียวมันโหลดเข้าไปปุ๊บทำให้น้ำตาลดูดซึมเข้ากระแสเลือดทันทีพุ่งปรูดขึ้นไปทันทีนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจึงเป็นหัวใจที่จะทำให้เรามีเรียกว่าน้ำตาลในเลือดไม่สูงมากพอน้ำตาลในเลือดไม่สูงมากตับอ่อนก็ไม่ต้องทำงานหนักอินซูลินก็ไม่ต้องเยอะนะครับภาวะดื้อต่ออินซูลินแล้วก็ปัญหาต่างๆตามมาก็น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินอาหารเนี่ยสำคัญและอีกประเด็นนึงที่เมื่อกี้พูดถึงตอนต้นรายการก็คือกินเสร็จเราอาจจะต้องมีการออกกำลังกาย
1: นั่นแหละครับที่ผมจะถาม
2: พอเดินช้าๆเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะถูกสอนมาตลอดว่ากินอาหารเสร็จยาออกกำลังกายสาเหตุเพราะว่าสมัยก่อนออกกำลังกายความหมายของเขาคือมันออกแบบดุเดือดไม่เคยไปเล่นกีฬาได้ออกใช่ไหมครับอาหารมันจะอยู่ในกระเพาะอาหารพอไปเล่นกีฬาพวกอาหารมันก็จะฉ่อมันก็จุกแน่นท้องนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเนี่ยเราจึงไม่แนะนำรวมทั้งนักกีฬาที่ไปแข่งขันเราก็จะบอกว่าควรอดอาหารหรือไม่กินอาหารยกเว้นน้ำเปล่าเนี่ยจิบน้ำเปล่าเนี่ยประมาณ 3-4 ชั่วโมงก่อนเล่นกีฬาเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่ากลัวว่าอาหารที่ไปมันกระชอกไปกระชอกมาแล้วจุกแน่นท้อง นะครับผมแล้วก็ช่วงนั้นมันก็ทำให้เมตาบอลิซึมน้ำตาลในเลือดมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทำให้ร่างกายอาจจะไม่สเตเบิลหลังจากกินอาหารแต่ในความเป็นจริงในข้อมูลทางการแพทย์ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยถ้าเรากินอาหารเสร็จแล้วเราเดินช้าๆคือเดินเนี่ยจะทำให้ป้องกันการเกิดเบาหวานและทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีกว่
1: า
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลในปัจจุบันก็คือกินอาหารเสร็จพยายามเดินไปย่อยอาหารเดินช้าๆไม่ต้องนั่นมากเพราะว่าเราไม่ได้ออกกำลังกายรุนแรงที่มันทำให้แบบจุกแน่นกับเฟ้อคือเนื่องจากอาหารมันเขย่าอ่ะนะครับผม
1: ครับ
2: ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากกินอาหารพยายามเน้นอาหารที่มีกากใยอาหารที่มีไกลซินอินเด็กซ์ต่ำแล้วก็ต้องพยายามร่วมกับการออกกำลังกายหลังกินอาหารอันนี้จะช่วยทำให้ระดับน้ำตาลไม่พุ่งแรงไม่สูงและทำให้ควบคุมน้ำตาลและอิ่มได้เร็วขึ้นครับผม
1: ครับอย่างมีทั้งเคล็ดลับแล้วนะวันนี้มีทั้งกากใยอย่างพวกผักผลไม
0: ้
1: ออกกำลังกายอันนี้ผมเคยได้ยินมาคุณหมอว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่านอนพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยบางคนเนี่ยทำให้น้ำตาลพุ่งหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณนอนดีนอนพอเนี่ยมันจะทำให้ระดับน้ำตาลเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่มันเหมาะสมเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการเผาผลาญอะไรอันนี้จริงไหมครับคุณหมอขนาด
2: จริงครับผมการนอนเนี่ยมีผลโดยตรงต่อเมตาบอลิซึมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนมันมีผลให้เกิดความดื้อต่ออินซูลินได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นการนอนพักผ่อนที่เพียงพอเนี่ยมีผลทำให้การเผาผลาญในร่างกายเนี่ยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่นอนน้อยนอนดึกมีผลทำให้แนวโน้มอ้วนมากขึ้นก็เป็นปัจจัยเดียวกันนะครับแต่ขณะเดียวกันตัวปัญหาใหญ่สุดคือเรื่องกินนะครับถ้ากินแล้วออกกำลังกายไม่ออกกำลังกายน้อยนอนไม่พออะไรพวกนี้มันองค์ประกอบร่วมกันนะครับผมนะแล้วบางคนนอนดึกก็จะมีมื้อพิเศษเพิ่มอันนี้ยิ่งทำให้เกิดเรียกว่าได้รับพลังงานมากขึ้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาต่างๆตามมาได้ครับผม
1: ครับโอ้โหดีมากเลย
0: นะก็ถือว่าจะต้องไปปรับใช้กันเนาะแล้วอย่างนี้คือภาวะน้ำตาลในเลือดนี่มันเกี่ยวเนื่องกับวัยด้วยไหมคะคุณหมอแบบน้ำตาลที่พุ่งเร็วพุ่งช้า
2: ทั้งวัยแล้วก็เพศด้วยนะครับก็คือในส่วนของวัยเนี่ยยิ่งอายุมากขึ้นมันก็มีความเรียกว่าเสี่ยงต่อการเกิดดื้อต่ออินซูลินเนี่ยสูงขึ้นในวัยหมดประจำเดือนก็มีผลมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาใหญ่คือผู้หญิงหมดประจำเดือนผู้ชายอายุมากขึ้นถึงมีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโรคเบาหวานสูงมากขึ้นนะครับผม
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นนะก็ดูแลสุขภาพแล้วก็พยายามกินผักก่อนมื้อที่เราอยากจะกินของหวานจะด
1: ี
0: กว่าแล้วก็คือปริมาณบางทีค่อยๆกินอย่างที่คุณหมอบอกนะกินทีละจิบๆไปถ้าเป็นน้ำปั่นเนาะถ้ามันแบบแล้วก็สั่งหวานน้อยเข้าไว
1: ้
0: อย่างน้อยก็ช่วยทำให้เราเนี่ยชะลอน้ำตาลสู่เลือดได้แหละ
1: กินเสร็จก็ไปออกกำลังกายออกกำลังกายเสร็จอาบน้ำปุ๊บพักผ่อนนอนให้เพียงพอ
0: ใช่แล้วก็แบบว่าทำดูแลสุขภาพองค์รวมให้เรียกว่าบาลานซ์แล้วกันคุณหมอคะอยากจะก่อนที่จะไปอยากให้คุณหมอช่วยฝากถึงการดูแลสุขภาพในช่วงโควิดนี้หน่อยค่ะ
2: ช่วงนี้โควิดก็ระบาดนะครับมีคนไข้มาหาผมค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มาการรักษาเนี่ยแม้จะไม่ได้รุนแรงเหมือนเดิมแต่ต้องระวังโดยเฉพาะคนเสี่ยงคนสูงอายุนะครับอายุมากอ้วนเป็นโรคไตโรคเบาหวานนะครับมีความเสี่ยงต่างๆเนี่ยต้องไปพบแพทย์นะครับเพราะว่าถ้ามีความเสี่ยงมากเนี่ยก็ยังมีความสูญเสียอยู่นะครับตอนนี้ก็ไปวัคซีนอะไรคงไม่ต้องจำเป็นต้องฉีดแต่เมื่อเป็นแล้วอาการมันเหมือนไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ถ้ามีแล้วไม่แน่ใจยังมีอาการปวดตามเนื้อนมตัวมีไข้อยู่ลองตรวจชุดตรวจดูก็ได้หรือไม่ก็ไปพบแพทย์นะครับอันนี้ก็จะทำให้เรียกว่าดูแลสุขภาพได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยถ้ามีอาการเนี่ยควรจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดครับผม
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นโรคที่ยังมองข้ามแล้วก็ยังประมาทไม่ได้นะคะค่ะโอเควันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอคณัฐคุทธกูลมากๆเลยนะคะ
2: ครับยินดีครับ
0: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ก็เป็นว่านะคะเรื่องของการรับประทานอะไรก็ตามเนี่ยอยู่ในสายกลางดีที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับประทานหวานการรับประทานเค็มแต่เอาให้ดีที่สุดเนี่ยหวานมันเค็มเนี่ยลดได้ลดค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะและสำหรับในช่วงท้ายรายการนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วส่งต่อคุณผู้ฟังไปติดตามธรรมะก่อนนอนหลักใจสุขใจโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัสเกตค่ะและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันศุกร์แห่งชาติค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: ช่วงหลักใจสุขใจ
5: ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการหยอผู้หญิงโสภากับท่านพระอาจารย์พระมหาธนเดชธรรมปัญโยสำหรับหัวข้อธรรมในวันนี้จะชวนท่านผู้ฟังพูดคุยเรื่องของต้นไม้ต้นหนึ่ง เป็นต้นไม้ที่ฟังชื่อแล้วเหมือนภาพยนตร์หนังบูฟ้าทลายโจรแค่ชื่อก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับท่านเหมือนจะขึ้นไปทลายฟ้าแล้วลงมาปราบโจรอีกทีหนึ่งแต่ความจริงแล้วมันก็เป็นต้นไม้ธรรมดาธรรมดาต้นหนึ่งหน้าตาก็ไม่ได้ว่าสวยงามดอกก็ไม่ได้อลังการแต่รสชาตินี่ขมเป็นบ้าเลยว่าอย่างนั้นแต่พอเราเรียนรู้คุณสมบัติของมันแล้วกลับพบว่าของบางอย่างไม่จำเป็นต้องสวยถึงจะมีคุณค่าอาตมาก็เลยมาคิดว่าอ๋อชีวิตของคนเรามันก็เหมือนกันนะบางคนเกิดมาหน้าตาดีอันนี้ต้นทุนดีบางคนเรียนเก่งก็ต้นทุนดีบางคนบ้านพร้อมพ่อแม่พร้อมเงินพร้อมอันนี้ก็ต้นทุนดีแต่คนบางคนชีวิตเปิดมาก็เจอของหนักเลยเหมือนเด็กน้อยคนหนึ่งในสมัยพุทธกาลเด็กคนนี้ลืมตาดูโลกแต่สถานที่แรกที่ชีวิตพาไปไม่ใช่อ้อมอกของแม่หรือไม่ใช่เปลอุ่นๆไม่ใช่บ้านที่ทุกคนยืนถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ว่ายินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวแต่เป็นกองขยะครับท่านแค่ชีวิตเริ่มต้นก็ติดลบแล้วเด็กคนนั้นมีชื่อว่าหมอชีวกโกมารพัฒน์ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินหรือไม่เคยได้ยินก็ลองฟังดูนะว่าชีวิตของคนคนหนึ่งเริ่มต้นบนกองขยะถ้าเป็นละครนี่ผู้กำกับอาจจะบอกว่าเปิดเรื่องแรงเกินไปหรือเปล่าแต่ชีวิตจริงบางทีมันก็แรงกว่าละครนะเด็กน้อยถูกทิ้งตั้งแต่แรกเกิดแต่โชคดีที่พระราชามีนามว่าอภัยราชกุมารเสด็จผ่านมาพอดีพอเห็นเด็กก็ทรงถามว่าเด็กคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมผู้ติดตามก็ตอบว่ายังมีชีวิตอยู่พระเจ้าค่ะพระราชาก็เลยรับไปเลี้ยงเพราะยังมีชีวิตอยู่จึงได้ชื่อว่าชีวกชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับการมีชีวิตอาตมาภาพนี่ชอบฉากนี้มากมันคลาสสิกมากเพราะชีวิตของชีวกมันเริ่มต้นด้วยคำว่ายังมีลมหายใจยังมีชีวิตอยู่และบางครั้งเท่านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับการเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องมีพร้อมทุกอย่างไม่ต้องมีครบทุกอย่างขอเพียงมีชีวิตมีสติมีลมหายใจโอกาสมีเริ่มต้นใหม่ให้เสมอคนเราชอบไปทุกข์กับต้นทุนทำไมเราไม่เกิดบ้านนี้ทำไมเราไม่ได้เรียนหนังสือแบบเขาทำไมครอบครัวของเราไม่พร้อมทำไมชีวิตของเรามันต้องลำบากด้วยแต่ลองกลับมาหันดูชีวิตของชีวกเขาเลือกไม่ได้ว่าจะเกิดกับใครเลือกไม่ได้ว่าจะถูกทิ้งหรือไม่แต่เขาเลือกได้ว่าจากตรงนี้จะเดินไปทางไหนนี่แหละประเด็นสำคัญที่อยากจะพูดคุยกับท่านชีวิตมันไม่ได้ถามเราว่าเริ่มต้นมาดีไหมชีวิตมันถามเราว่าจากที่ยืนอยู่ทุกวันนี้จะเดินต่อไปอย่างไรพอโตขึ้นชีวกก็เริ่มสงสัยเรื่องพ่อแม่คำถามนี้ธรรมดามากเด็กทุกคนก็อยากจะรู้ว่าตัวเองมาจากไหนใครคือพ่อคือแม่เขาก็ถามกับอภัยราชกุมารอยู่หลายต่อหลายครั้งพ่อเลี้ยงแต่ไม่ได้คำตอบที่จะทำให้หายสงสัยตรงนี้ถ้าเป็นบางคนอาจจะนั่งเสียใจชีวิตฉันทำไมเป็นแบบนี้ทำไมฉันไม่มีเหมือนคนอื่นทำไมฉันถูกทิ้งแต่ชีวะไม่ได้จมอยู่กับคำถามเหล่านี้ว่าใครทิ้งฉันเขากลับเริ่มคิดว่าต่อไปมันจะสร้างชีวิตอย่างไรคนจำนวนมากหมดแรงเพราะเอาแต่ถามเรื่องราวในอดีตหมอชีวกแกคิดว่าถ้าวันหนึ่งผู้มีพระคุณลำบากเราจะเอาอะไรตอบแทนถ้าไม่มีความรู้ไม่มีวิชาไม่มีความสามารถวันหนึ่งเราจะยืนด้วยตัวเองได้อย่างไรจึงตัดสินใจไปเรียนทางแพทย์นะคณะแพทย์ที่เมืองตากศิลาน่าจะเป็นจุฬาหรือธรรมศาสตร์ถ้าเป็นสมัยนี้นี่ถ้าไปเรียนนี่ก็ต้อง ปิดโทรศัพท์กด GPS มีรถไฟมีเครื่องบินสมัยนั้นมันไม่มีนะไม่มี Google Map ไม่มี Grab แล้ววันหนึ่งอาจารย์ของชีวกก็ทดสอบว่าศิษย์คนนี้เรียนถึงแก่นแล้วหรือยังข้อสอบสมัยนั้นก็ไม่มีกขกงนะไม่มีข้อว่าสมุนไพรชนิดใดมีสรรพคุณดังต่อไปนี้แล้วมี4ตัวเลือกอาจารย์ให้ของชิ้นเดียวเท่านั้นแหละอาจารย์ให้เสียมไปอันหนึ่งนะถ้าเป็นสมัยนี้ลูกศิษย์อาจจะงงนะอาจารย์ครับผมเรียนแพทย์ไม่ใช่เกษตรนะครับเอาเสียมมาให้ผมทำไมให้เดินรอบเมืองตักศิลาให้หาอะไรก็ได้ที่ใช้เป็นยาไม่ได้ถ้าเจอให้ขุดมาชีวกก็เดินไปเดินดูต้นไม้ดูใบไม้ดูรากดูหญ้าต้นนี้ก็ใช้เป็นยาได้ต้นนั้นก็ใช้เป็นยาได้รากนี้ก็มีคุณสมบัติเปลือกนั้นก็มีประโยชน์เดินไปเรื่อยหาแล้วหาอีกสุดท้ายกลับมามือเปล่าอาจารย์ถามว่าของที่ให้ไปหาอยู่ไหนชีวกก็ตอบว่าหาไม่พบครับสิ่งที่ตรวจดูล้วนใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้หมดทางยาได้หมดนี่แหละสอบผ่านแล้วทำไมถึงผ่านไม่ใช่เพราะตอบเก่งนะครับเพราะเขามองเห็นว่าของทุกอย่างมีคุณค่าในแบบของมันตรงนี้เอามาใช้กับชีวิตได้ดีมากครับบางคนเรียนเก่งบางคนพูดเก่งทำงานละเอียดเข้าสังคมเก่งบางคนก็พูดไม่เก่งฟังเก่งบางคนไม่เก่งนำแต่เก่งประคองคนบางคนไม่ได้เด่นเวลาอยู่บนเวทีแต่เก่งเวลาอยู่ข้างคนที่กำลังร้องไห้คุณค่าของคนไม่ได้มีแบบเดียวปัญหาคือบางทีเราชอบเอาไม้บรรทัดอันเดียวเนี่ยไปวัดคนทั้งโลกเด็กเรียนไม่เก่งบอกเราบอกว่าไม่เก่งพูดไม่เก่งเราก็บอกไม่มีความสามารถหน้าตาไม่โดดเด่นเราก็บอกธรรมดาแต่คำถามคือเราได้ค้นจริงๆหรือไม่ว่าเขามีอะไรอยู่ข้างในชีวกถือเสียมออกไปต้นไม้ที่ไม่มีคุณค่าแต่หาไม่เจอวันนี้เราอาจต้องถือเสียมแห่งความเพียรครับท่านออกค้นหาตัวเองบ้างบางคนอายุ30ปีแล้วยังหาสิ่งที่รักไม่เจอไม่เป็นไรบางคน40ยังเปลี่ยนอาชีพบางคน50เพิ่งรู้ว่าตัวเองมีความสุขกับงานแบบไหนบางคน60เพิ่งค้นพบว่าตัวเองเหมาะกับการเป็นผู้ให้ช้าได้แต่อย่าหยุดค้นหาตัวเองเพราะการที่เรายังหาไม่พบไม่ได้แปลว่ามันไม่มีนะบางทีคุณค่าของเราไม่ได้ซ่อนอยู่ในที่ลึกนะแต่อยู่หลังคำว่าไม่กล้าลองกลัวพลาดนี่แหละคิดว่าตัวเองทำไม่ได้กลัวคนหัวเราะจริงเหล่านี้ต่างหากที่ปลบคุณค่าของเราไว้พอชีวกเรียนจบก็กลับกรุงกบิลพัสดุ์เริ่มรักษาคนจากคนที่ไม่รู้จักก็เริ่มมีคนรู้จักจากคนที่เคยโดนทิ้งกลายเป็นคนที่ผู้ป่วยฝากความหวังไว้ต่อมาได้สวายการรักษาพระเจ้าพิมพิสารและยังดูแลพระภิกษุสงฆ์องค์เจ้ารวมถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะครับลองดูนะเส้นทางชีวิตของคนคนหนึ่งนะจากกองขยะสู่ราชสำนักนี่ไม่ใช่เปลี่ยนอดีตนะอดีตยังเหมือนเดิมเขายังเป็นเด็กคนเดิมที่เคยถูกทิ้งแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือเขาไม่ยอมให้อดีตเป็นคำตัดสินอนาคตคำนี้จึงสำคัญมากครับท่านผู้ฟังอดีตเป็นข้อมูลได้เป็นบทเรียนได้เป็นรอยแผลได้แต่ไม่ควรเป็นผู้พิพากษาชีวิตเรามีคนจำนวนมากทุกวันนี้ยังเอาคำพูดเมื่อ10ปีก่อนมาทำร้ายตัวเองครูเคยพูดว่าไม่เก่งพ่อแม่ดุว่าไม่ได้เรื่องแฟนเคยบอกว่าไม่มีอนาคตหัวหน้าบอกว่าไม่มีศักยภาพผ่านมา10ปีคนพูดลืมไปแล้วแต่เรายังจำได้นะและเอาคำพูดนั้นมาขังตัวเองชีวกสอนเราว่าคนอื่นอาจมองเราอย่างไรก็ได้แต่เราไม่ควรดูถูกตัวเองฉะนั้นท่านทั้งหลายที่เผชิญกับเรื่องราวหนึ่งเรื่องราวใดที่จะทำให้ชีวิตมันถดถอยเวลาที่เผชิญ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับ กระทรวงสาธารณสุขร่วมประชุมเวทีองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินำเสนอเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
11: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
10: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
11: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
12: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: กระทรวงสาธารณสุขร่วมประชุมเวทีองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินำเสนอเป้าหมายเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวรับมือโรคระบาดเชื้อดื้อยาและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อชีวิตที่ดีกว่าน
13: ายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO Conference ระหว่างวันที่21-23กันยายนนี้ที่กรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนานาชาติและผลักดันแนวคิด One Health หรือสุขภาพหนึ่งเดียวจากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติทั้งนี้ประเทศไทยได้นำเสนอประสบการณ์การรับมือโรคระบาดและการพัฒนาเมืองจากเมืองสีเขียวสู่เมืองสุขภาพและเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวที่เชื่อมโยงสุขภาพของคนสัตว์สิ่งแวดล้อมและระบบอาหารเข้าด้วยกันทั้งนี้ความเสี่ยงด้านสุขภาพในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งโรคอุบัติใหม่โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนการดื้อยาต้านจุลชีพความปลอดภัยด้านอาหารและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทยจึงส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขเกษตรสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนภาควิชาการและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพอย่างบูรณาการนฤมลอุดมพรรายงาน
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายบ่อนพนันแฟลตดินแดงพร้อมของกลางเงินสดและชิปแทนเงินสดรวม1ล้านบาท
14: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางกำลังปิดล้อมและบุกจู่โจมเข้าตรวจค้นจับกุมบ่อนการพนันขนาดใหญ่ภายในบริเวณแฟลตดินแดงถนนประชาสงเคราะห์สามารถจับกุมผู้กระทำผิดทั้งสิ้น53คนแบ่งเป็นเจ้ามือ8คนและนักพนัน45คนครั้งนี้มีผู้จัดให้มีการเล่นเป็นชาวกัมพูชาจำนวน2คนพร้อมยึดของกลางเงินสดประมาณ 350,000 บาทชิปแทนเงินสดประมาณ 635,000 บาทถาดและอุปกรณ์การเล่นไฮโลไฮเทครวมถึงสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนและอุปกรณ์การเล่นพนันอีกจำนวนมากเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและร่วมกันเข้าเล่นการพนันจากนั้นนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดินแดงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและจะมีการขยายผลทางกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินต่อไปจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
7: ฝ่ายค้านเปิดเผยอยู่ระหว่างหารือเพื่อกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีและประเด็นที่จะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจยืนยันทุกประเด็นมีพยานหลักฐาน
13: นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยความคืบหน้าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าขณะนี้อยู่ระหว่างหารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายรวมถึงพิจารณาว่าจะอภิปรายรัฐมนตรีทั้งคณะหรือเป็นรายบุคคลพร้อมจัดทำรายละเอียดและข้อกล่าวหาให้มีความชัดเจนโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้ก่อนยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นจึงหารือกับคณะรัฐมนตรีวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านเพื่อกำหนดวันอภิปรายต่อไปทั้งนี้พรรคประชาชนเตรียมความพร้อมสำหรับการอภิปรายมาโดยตลอดและรวบรวมข้อมูลไว้เป็นจำนวนมากโดยมีหลายประเด็นที่สามารถนำมาอภิปรายได้ทั้งเรื่องที่สื่อมวลชนและสังคมอาจคาดการไว้แล้วและบางประเด็นที่อาจเกินความคาดหมายพร้อมยืนยันว่าทุกประเด็นจะมีพยานหลักฐานประกอบที่สามารถนำเข้าสู่การอภิปรายได้ทั้งนี้ภายหลังการอภิปรายยังมีประเด็นที่ต้องติดตามเกี่ยวกับบทบาทและอิทธิพลของฝ่ายการเมืองสีน้ำเงินในประเทศไทยโดยยืนยันว่าไม่ว่าสถานการณ์จะออกมาเป็นแบบใดฝ่ายค้านจะทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างต่อเนื่องชวิสาประทุมมารายงาน
7: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
6: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

แม้วสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

0: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
1: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
0: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
1: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

0: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง

0: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
1: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
0: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
2: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
3: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
4: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
5: อย่าเสียเวลาคุยอย่า กดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใส่ใจชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาไปจนถึง 6 นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะเป็นอ้อดลยวารีเด็ดใจที่จะมาดูแลส่งมอบสาระส่งมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังค่ะส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะคะจะมีน้องฝนสรัญญาที่จะมารับหน้าที่ดูแลท่านผู้ฟังในวันหยุดค่ะเช่นเคยนะคะช่วงเวลาดีๆยามเช้าๆแบบนี้รายการใส่ใจชีวิตค่ะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะเทคนิคการบริหารจัดการชีวิตรวมถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆหากว่ามีประโยชน์นะคะก็จะได้นำมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันต่อไปค่ะช่วงแรกนี้นะคะท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของการดื่มน้ำแต่น้ำที่ว่านี้เป็นน้ำอุ่นค่ะบางคนอาจจะไม่ชอบจิบน้ำอุ่นเลยถ้าเป็นน้ำอุ่นนี่ขอบ๊ายบายก่อนนะคะจะติดน้ำเย็นมากแต่รู้ไหมคะว่าน้ำอุ่นเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่างเลยแต่จะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปฟังกันค่ะการดื่มน้ำอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่ามีความสำคัญต่อร่างกายและชีวิตผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและผิวพรรณต่างเห็นตรงกันนะคะว่าการดื่มน้ำเนี่ยช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายทำให้รู้สึกกระฉับกระเฉงแล้วก็ช่วยให้ผิวนุ่มและดูอ่อนเยาว์ลงด้วยทั้งยังช่วยป้องกันไข้หวัดแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหารด้วยค่ะการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการดื่มน้ำควรจะเป็นกิจวัตรสำหรับคนที่ใส่ใจในสุขภาพทุกคนควรปฏิบัติตามทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำหนึ่งแก้วเมื่อตื่นนอนเนี่ยจึงเป็นกิจวัตรที่ดีมากๆเลยค่ะซึ่งแพทย์ต่างก็ยืนยันว่าการดื่มน้ำอุ่นในตอนเช้าดีกว่านะคะหากไม่ชอบดื่มน้ำเปล่าลองหยดน้ำมะนาวลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าลองค่ะซึ่งน้ำอุ่นไม่ได้จำกัดแค่ช่วงเช้าเท่านั้นนะคะแต่สามารถดื่มในเวลาอื่นได้อีกด้วยทีนี้ไปดูประโยชน์ของการดื่มน้ำอุ่นกันบ้างค่ะการดื่มน้ำอุ่นเนี่ยช่วยป้องกันไข้หวัดเนื่องจากน้ำอุ่นช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นค่ะช่วยลดอาการเมาค้างเพราะน้ำอุ่นทำให้กระเพาะอาหารลำไส้และตับกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลค่ะช่วยเรื่องของการย่อยอาหารเพื่อปรับปรุงการย่อยให้ดีขึ้นลองดื่มน้ำอุ่นเป็นประจำน้ำอุ่นนะคะจะช่วยกระตุ้นให้ต่อมย่อยอาหารทำงานได้อย่างถูกต้องช่วยจัดการกับอาหารในกระเพาะค่ะดังนั้นระบบย่อยก็จะไม่ต้องทำงานหนักเกินไปนั่นเองค่ะจากการศึกษาในปี2012ที่ตีพิมพ์ในวารสารระบบประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหวนะคะเขาก็บอกว่าการดื่มน้ำอุ่นสามารถบรรเทาอาการให้กับผู้ที่มีภาวะหลอดอาหารเคลื่อนไหวผิดปกติได้ค่ะซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการกลืนยากสำลักอาหารและเจ็บปวดจากกล้ามเนื้อกระตุกนะคะผู้ที่มีความทุกข์ทรมานจากระบบย่อยอ่อนแอก็ควรดื่มน้ำอุ่นเป็นแก้วแรกเมื่อตื่นนอนด้วยค่ะบรรเทาอาการท้องผูกการดื่มน้ำอุ่นเป็นประจำในขณะที่ท้องยังว่างช่วยควบคุมการเคลื่อนตัวของลำไส้แล้วก็ช่วยต่อสู้กับอาการท้องผูกได้นะคะแนะนำว่าให้ลองหยดน้ำผึ้งหรือว่าน้ำมะนาวลงไปในน้ำอุ่นก็จะยิ่งช่วยเพิ่มประโยชน์ต่อลำไส้ได้มากขึ้นไปอีกค่ะบรรเทาอาการเจ็บคอคัดจมูกอาการที่พบได้บ่อยเวลาลำคอเกิดการระคายเคืองหรือว่าติดเชื้อจากโรคหวัดหรือไข้หวัดใหญ่นะคะการดื่มน้ำอุ่นช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอและช่วยให้รู้สึกสบายคอมากขึ้นค่ะอีกทั้งยังช่วยละลายเสมหะที่ข้นเหนียวอีกด้วยนอกจากนี้นะคะการดื่มน้ำอุ่นก็เป็นอีกวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรักษาอาการคัดจมูกน้ำอุ่นช่วยทำความสะอาดโพรงจมูกทำให้รู้สึกโล่งขึ้นแล้วก็หายใจได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะช่วยขจัดน้ำหนักส่วนเกินผู้ที่กำลังควบคุมอาหารอย่างเข้มงวดและออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักนะคะควรดื่มน้ำอุ่นมากกว่าน้ำเย็นค่ะการลดน้ำหนักจึงจะได้ผลดีกว่าน้ำอุ่นเนี่ยช่วยเพิ่มอุณหภูมิบริเวณกลางลำตัวให้สูงขึ้นซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญอาหารทำให้ร่างกายเผาผลาญแคลอรี่ได้มากขึ้นไปอีกค่ะ
น้ำอุ่นช่วยล้างพิษในร่างกายนะคะการดื่มน้ำอุ่นสามารถชำระชะล้างสารพิษในร่างกายออกไปได้เมื่อคุณดื่มน้ำอุ่น 2-3 ถ้วยนะคะมันจะช่วยให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้นช่วยให้เหงื่อออกจึงรู้สึกเย็นลงซึ่งเหงื่อที่ไหลออกมานี่แหละค่ะช่วยชะล้างสารพิษออกมาจากร่างกายด้วยนะคะลดอาการปวดประจำเดือนถึงแม้ว่าอาจจะฟังดูแปลกๆแต่ว่าการดื่มน้ำอุ่นเนี่ยช่วยป้องกันแล้วก็ลดอาการปวดประจำเดือนได้เพราะว่าน้ำอุ่นช่วยคลายกล้ามเนื้อมดลูกที่กำลังหดตัวจึงช่วยบรรเทาอาการเกร็งและกระตุกตัวของมดลูกได้ดีค่ะน้ำอุ่นช่วยลดกลิ่นปากและช่วยสมานแผลในช่องปากนะคะเพราะว่าน้ำอุ่นทำให้เนื้อเยื่อในช่องปากสะอาดแล้วก็ช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากด้วยค่ะปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตการดื่มน้ำอุ่นเนี่ยช่วยปรับการไหลเวียนโลหิตให้ดีขึ้นช่วยให้เลือดนำส่งออกซิเจนและสารอาหารต่างๆไหลผ่านไปสู่เนื้อเยื่อและอวัยวะทั่วร่างกายนะคะการไหลเวียนโลหิตที่เหมาะสมสำคัญต่อการทำงานของกล้ามเนื้อและเส้นประสาทค่ะเมื่อคุณดื่มน้ำอุ่นไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายก็จะเผาผลาญนะคะเพิ่มการไหลเวียนโลหิตในร่างกายแล้วก็ล้างพิษที่เป็นอันตรายออกไปได้ค่ะน้ำอุ่นช่วยชะลอวัยด้วยนะคะการดื่มน้ำอุ่นดีต่อผิวพรรณเพราะช่วยกำจัดสารพิษต่างๆออกไปจากร่างกายซึ่งสารพิษเหล่านี้เนี่ยเป็นต้นเหตุของริ้วรอยก่อนวัยและปัญหาสุขภาพต่างๆค่ะนอกจากนี้นะคะยังช่วยซ่อมแซมเซลล์ผิวทั้งยังช่วยฟื้นฟูและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวพรรณของคุณลองดื่มน้ำอุ่น1แก้วผสมน้ำมะนาวลงไปสักครึ่งลูกนะคะก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการล้างพิษได้ค่ะสุดท้ายช่วยกระตุ้นการนอนหลับหากว่าคุณมีปัญหาการนอนหลับนะคะลองจิบน้ำอุ่นสักแก้วก่อนนอนก็จะช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นน้ำอุ่นๆเนี่ยช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายทำให้รู้สึกสบายขึ้นช่วยระงับประสาทแล้วก็ทำให้ง่วงและสงบลงได้ค่ะมีข้อดีแล้วนะคะก็มีข้อแนะนำในการดื่มด้วยข้อแนะนำในการดื่มน้ำอุ่นนะคะก็คือไม่ควรร้อนจนเกินไปเพราะว่าการดื่มน้ำร้อนเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อในปากและหลอดอาหารได้นะคะหลังจากน้ำเดือดแล้วปล่อยให้เย็นลงสักครู่จึงค่อยดื่มค่ะดื่มน้ำอุ่นเสมอหลังจากทานอาหารหากคุณดื่มน้ำเย็นนะคะร่างกายก็จะใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อเพิ่มอุณหภูมิทำให้ประสิทธิภาพการย่อยอาหารลดลงค่ะหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำอุ่นหลังการออกกำลังกายเพราะว่าในขณะนั้นร่างกายของเรามีอุณหภูมิที่สูงมากอยู่แล้วนะคะหากว่าเราดื่มน้ำอุ่นเข้าไปอีกก็อาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีค่ะนอกจากน้ำอุ่นแล้วนะคะยังสามารถปรับมาดื่มเป็นชาสมุนไพรแทนได้และควรที่จะกลั้วปากด้วยน้ำอุ่น1แก้วผสมเกลือครึ่งช้อนชาเพื่อช่วยให้อาการเจ็บคอดีขึ้นและลดการติดเชื้อในลำคอได้ด้วยค่ะส่วนปริมาณที่เหมาะสมนะคะก็คือควรดื่มน้ำ8แก้วต่อวันทั้งนี้ใน1วันเนี่ยคุณสามารถเลือกดื่มสลับระหว่างน้ำอุ่นน้ำอุณหภูมิห้องแล้วก็น้ำเย็นหรือว่าจะเลือกดื่มเฉพาะน้ำอุ่นเลยก็สามารถทำได้ค่ะแนะนำว่าให้ดื่ม1แก้วหลังตื่นนอนตอนเช้าระหว่างมื้ออาหารหรือว่าในระหว่างวันทำงานก็ควรที่จะพักดื่มน้ำอุ่นทุกๆ 1-2 ชั่วโมงและสามารถดื่มในช่วงก่อนเข้านอนได้อีกด้วยค่ะแต่ว่าช่วงก่อนเข้านอนเนี่ยอย่าดื่มเยอะจนเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะไปรบกวนการนอนได้ต้องตื่นมากลางดึกเพื่อที่จะมาเข้าห้องน้ำบางคนพอตื่นแล้วก็จะหลับยากเพราะฉะนั้นก่อนนอนดื่มน้อยๆนะคะแต่ว่าช่วงระหว่างวันเราสามารถจิบดื่มได้ทั้งวันค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลจากสำนักอนามัยและศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ

0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการใส่ใจชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะท่านผู้ฟังคะหลายๆบ้านที่มีผู้สูงอายุบางคนที่เป็นผู้ดูแลอาจจะคิดว่าทำไมผู้สูงอายุที่บ้านของเราถึงโมโหร้ายจังเลยอารมณ์แปรปรวนจังเลยทั้งที่เมื่อก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะเรื่องนี้เกิดจากอะไรวันนี้มีคำตอบแล้วก็มีวิธีดูแลแล้วก็รับมือมาฝากท่านผู้ฟังค่ะศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่า CDC นะคะมีรายงานว่าประมาณ 10% ของผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไปได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าและเกือบ 8% ของผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรควิตกกังวลค่ะบางรายที่มีอารมณ์แปรปรวนและโมโหร้ายก็อาจจะเป็นอาการแสดงเริ่มต้นของภาวะซึมเศร้าก็เป็นได้นะคะทำให้ผู้ป่วยไม่มีเรี่ยวแรงและความต้องการในการดำรงชีวิตผู้ป่วยอาจไม่อยากทำกิจกรรมใดๆไม่อยากอาหารทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอมีความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆแล้วก็เสียชีวิตลงได้ค่ะสาเหตุผู้สูงอายุอารมณ์แปรปรวนโมโหร้ายมีอะไรบ้างนะคะทางด้านร่างกายค่ะผู้สูงอายุจะมีความแข็งแรงของร่างกายที่เสื่อมถอยลงการได้ยินและการมองเห็นก็ลดลงความจำที่ลดลงทำให้ต้องพึ่งพาผู้อื่นมากขึ้นบางครั้งต้องมีการซักถามเพื่อทำความเข้าใจหลายครั้งก็ทำให้หงุดหงิดได้นะคะรวมถึงฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเพศหญิงเมื่อเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนก็จะส่งผลต่ออารมณ์โดยตรงค่ะทางด้านจิตใจนะคะผู้สูงอายุอาจจะพบกับการสูญเสียบุคคลที่รักการแยกตัวของบุตรหลานความรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าหลังเกษียณความโกรธที่ตนเองต้องพึ่งพาบุคคลรอบข้างมากขึ้นซึ่งประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยสามารถส่งผลต่ออารมณ์และอาจแสดงออกโดยการมีอารมณ์ที่หงุดหงิดโมโหร้ายขึ้นได้ค่ะด้านสังคมและครอบครัวนะคะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะทางสังคมด้านหน้าที่การงานเกษียณลดบทบาทจากหัวหน้าครอบครัวในบางครั้งผู้สูงอายุอาจจะรู้สึกว่าตนเองไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ต้องการของบุตรหลานหรือว่าบุคคลรอบข้างค่ะส่งผลให้แสดงออกโดยการตัดเพ้อประชดประชันเพื่อให้บุตรหลานหรือว่าผู้ที่ดูแลหันมาสนใจเรามากขึ้นค่ะซึมเศร้าและความวิตกกังวลหากผู้สูงอายุมีอารมณ์แปรปรวนอาจเป็นสัญญาณว่าท่านกำลังเผชิญกับภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลหรือว่ามีปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆค่ะศูนย์ CDC นะคะยังพบว่าประมาณ 20% ของผู้ใหญ่ที่มีอายุ55ปีขึ้นไปประสบปัญหาด้านสุขภาพจิตบางประเภทแต่ก็มีเพียง1ใน3เท่านั้นที่ได้รับการรักษานะคะประมาณ 10% ของผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไปได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าแต่มีเพียง1ใน3เท่านั้นที่ได้รับการรักษาประมาณ 10% ของผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไปได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าเกือบ 8% ของผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรควิตกกังวลความผิดปกติทางอารมณ์เกิดขึ้นบ่อยครั้งในวัยชราและจะเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้นค่ะ ในผู้สูงอายุบางรายที่มีอารมณ์แปรปรวนและโมโหร้ายนะคะอาจเป็นอาการแสดงเริ่มต้นของภาวะซึมเศร้าทำให้ผู้ป่วยไม่มีเรี่ยวแรงและความต้องการในการดำรงชีวิตผู้ป่วยอาจไม่อยากทำกิจกรรมใดๆไม่อยากอาหารทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอเกิดความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆแล้วก็อาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นการสังเกตการใส่ใจผู้สูงอายุแล้วก็ให้การรักษาในระยะเริ่มแรกจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยค่ะการที่ผู้สูงอายุอารมณ์แปรปรวนโมโหร้ายอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามวัยของผู้สูงอายุจากปัจจัยแวดล้อมที่มากระทบก็ได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะอาการดังกล่าวอาจเป็นอาการของโรคอื่นๆก็ได้เช่นกันอย่างเช่นภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์ซึ่งเกิดจากการสะสมของโปรตีนชนิดที่ผิดปกติในระบบประสาทมักพบในผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีโดยอาจมีอาการอื่นๆนะคะอย่างเช่นมีปัญหาเกี่ยวกับความจำเหตุการณ์ต่างๆไม่ได้ถามเรื่องเดิมซ้ำๆมีปัญหาด้านพฤติกรรมอย่างหงุดหงิดง่ายขึ้นหลงผิดหากมีอาการมากขึ้นอาจจะสูญเสียความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันได้ค่ะนอกจากภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์แล้วนะคะยังมีโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีภาวะซึมเศร้าได้จากหลายสาเหตุและอาจแสดงออกโดยการมีอารมณ์แปรปรวนโมโหร้ายไม่ค่อยพูดไม่อยากคุยกับใครเบื่ออาหารทานได้น้อยลงมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการนอนเช่นนอนมากขึ้นหรือว่านอนไม่หลับเฉื่อยชาแล้วก็ไม่สนใจทำกิจกรรมต่างๆค่ะการรักษาผู้สูงอายุที่มีอารมณ์แปรปรวนและโมโหร้ายก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุนะคะหากเป็นอาการแสดงของโรคต่างๆอย่างโรคอัลไซเมอร์หรือว่าโรคซึมเศร้าก็ควรจะรักษาตามแนวทางการรักษาแต่ละโรคค่ะแต่หากมีอารมณ์แปรปรวนและโมโหร้ายที่เป็นจากทางด้านอารมณ์จิตใจและสังคมนะคะก็สามารถให้การดูแลเบื้องต้นได้โดยการแสดงออกถึงความรักความห่วงใยพูดคุยสอบถามค่ะหากิจกรรมให้ผู้สูงอายุทำโดยเฉพาะกิจกรรมที่ทำร่วมกันเป็นกลุ่มกับครอบครัวหรือสังคมนะคะให้เกียรติให้บทบาทแสดงออกถึงความสำคัญเช่นให้เป็นที่ปรึกษาในเรื่องต่างๆแบบนี้ก็ทำได้ให้พบปะสังสรรค์กับครอบครัวและสังคมอย่างสม่ำเสมอค่ะการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิก็สามารถช่วยได้นะคะการแก้ไขปัญหาทางกายที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารหรือการใช้ชีวิตอย่างเช่นการใช้เครื่องช่วยฟังการหาแว่นสายตาที่เหมาะสมหาไม้เท้าหรือว่าอุปกรณ์ช่วยเดินเพื่อให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นภาระของลูกหลานค่ะสัญญาณที่จะต้องพาผู้สูงอายุไปพบแพทย์แล้วนะคะมีอะไรบ้างก็คือมีอารมณ์แปรปรวนและโมโหร้ายจนส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันค่ะผู้สูงอายุมีแบบแผนในการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหรือว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงค่ะมีรูปแบบการนอนและการตื่นที่ผิดปกติอย่างมากมีอาการเจ็บป่วยทางกายไม่จำเพาะกับโรคใดโรคหนึ่งอย่างชัดเจนนะคะอย่างเช่นปวดเมื่อยตามร่างกายเบื่ออาหารแล้วก็น้ำหนักลดค่ะมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดอย่างฉับพลันอย่างเช่นจากที่พูดเยอะก็กลายเป็นไม่พูดนะคะหรือว่าพูดไม่เข้าใจไม่ยอมเคลื่อนไหวไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันจากที่เคยทำได้ด้วยตนเองอาจจะมีสาเหตุมาจากโรคหลอดเลือดสมองก็เป็นได้ค่ะการป้องกันผู้สูงอายุก็คือการดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะแก้ไขปัญหาทางกายที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารหรือการใช้ชีวิตเพื่อให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกว่าตนเป็นภาระของใครค่ะสนับสนุนการทำกิจกรรมยามว่างการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็สามารถช่วยได้นะคะให้พบปะสังสรรค์กับครอบครัวและสังคมทำกิจกรรมกับผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอให้ความสำคัญด้านจิตใจตามใจผู้สูงอายุในสิ่งที่เหมาะสมให้เกียรติให้การยกย่องให้ผู้สูงอายุรู้สึกเป็นที่รักและเป็นที่ต้องการของครอบครัวและสังคมค่ะการที่ผู้สูงอายุมีอารมณ์แปรปรวนและโมโหร้ายนะคะท่านผู้ฟังอาจจะเป็นจากการเปลี่ยนแปลงตามอายุของผู้สูงอายุหรืออาจจะเป็นอาการแสดงของโรคอื่นๆที่อันตรายก็เป็นได้เพราะฉะนั้นควรได้รับการรักษาค่ะเราทุกคนนะคะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุจะต้องใส่ใจแล้วก็ให้การดูแลรักษาผู้สูงอายุแล้วก็ปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ระยะแรกๆค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลจากโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ

0: 24กันยายนวันมหิดลเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของเสด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยพระองค์ทรงมุ่งมั่นวางรากฐานการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยด้วยทรงตระหนักว่าการแพทย์ที่ดีต้องเริ่มจากบุคลากรที่มีความรู้และคุณธรรมพระองค์พระราชทานทุนการศึกษาและทุนค้นคว้าวิจัยแก่บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศิริราชทั้งการก่อสร้างอาคารและขยายพื้นที่ตลอดจนทรงส่งเสริมการศึกษาและวิทยาการทางการแพทย์ให้ก้าวหน้าอย่างเป็นระบบพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการเหล่านี้ได้กลายเป็นรากฐานสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาวงการแพทย์และสาธารณสุขไทยอย่างต่อเนื่องพระเกียรติคุณยังเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติเมื่อองค์การยูเนสโกประกาศยกย่องพระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์การพยาบาลและการสาธารณสุขเนื่องในวาระครบรอบ100ปีสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจนทรงได้รับการถวายพระสมัญญาพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นวันที่คนไทยจะได้ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพราะการให้เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสจะยังคงเป็นพลังแห่งการพัฒนาการแพทย์ของพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพราะการให้เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสจะยังคงเป็นพลังแห่งการพัฒนาการแพทย์ของพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพราะการให้เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสจะยังคงเป็นพลังแห่งการพัฒนาการแพทย
1: ์แดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
2: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
2: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
3: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะช่วงท้ายนี้มีเรื่องของอาการเสพติดความสมบูรณ์แบบมากไปคุณหมอบอกว่าใครที่มีภาวะนี้อยู่ให้ระวังป่วยทางใจภาวะ PHD นะคะ Perfectionistใครที่รักการใช้ชีวิตแบบนี้คุณคงเป็นคนหนึ่งที่ผ่านความสำเร็จได้รับคำชื่นชมมาแล้วไม่มากก็น้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตค่ะแต่คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าคำชื่นชมเหล่านี้เนี่ยกลับยิ่งทำให้เหมือนรู้สึกมีน้ำหนักมากดไว้ที่บ่ากับการที่ต้องแบกรับความคาดหวังจากคนอื่นจนท้ายที่สุดแล้วกลายเป็นความกดดันของตัวเองค่ะถึงแม้ว่าความเพอร์เฟกต์จะดูเป็นความรู้สึกไหมคะว่าคำชื่นชมเหล่านี้เนี่ยกลับยิ่งทำให้เหมือนรู้สึกมีน้ำหนักมากดไว้ที่บ่ากับการที่ต้องแบกรับความคาดหวังจากคนอื่นจนท้ายที่สุดแล้วกลายเป็นความกดดันของตัวเองค่ะถึงแม้ว่าความเพอร์เฟกต์จะดูเป็นความรู้สึกไหมคะว่าคำชื่นชมเหล่านี้เนี่ยกลับยิ่งทำให้เหมือนรู้สึกมีน้ำหนักมากดไว้ที่บ่ากับการที่ต้องแบกรับความคาดหวังจากคนอื่นจนท้ายที่สุดแล้วกลายเป็นความกดดันของตัวเองค่ะถึงแม้ว่าความเพอร์เฟกต์จะดูเป็นความหมายอันใหม่ทันทีเลยไม่มีช่วงเวลาให้ได้พักเลยนะคะคุณมักจะโทษตัวเองเสมอเมื่อเกิดความผิดพลาดหรือว่าทำอะไรที่มันไม่เป็นไปตามเป้าหมายค่ะคุณรู้สึกไม่สบายใจหงุดหงิดอารมณ์เสียง่ายเมื่อทำอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจที่ต้องการค คุณมักจะผัดวันประกันพรุ่งในการที่จะริเริ่มสิ่งใดเพราะกังวลว่าจะทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรค่ะแล้วก็คุณอาจจะจมกับการทำสิ่งใดนานๆเพียงเพราะคิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้สิ่งนี้ยังทำได้ไม่ดีพอค่ะมีข้อไหนที่ตรงกับคุณบ้างไหมคะรักความสมบูรณ์แบบจริงๆแล้วมีที่มาที่ไปค่ะอาการนี้นะคะอาจจะมาจากการเคยถูกเพิกเฉยไม่ได้รับความสนใจมาก่อนพื้นฐานของคนเราต้องการการมีสังคมการที่ถูกละเลยไม่ได้รับความสนใจในวัยเด็กก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะคะที่กระตุ้นให้เราหันมาพัฒนาตัวเองเพื่อให้เป็นจุดสนใจแล้วก็ได้รับความรักและคำชื่นชมค่ะครอบครัวคาดหวังทำอะไรจะต้องเนี๊ยบนะคะเพราะความสำเร็จของลูกเป็นสิ่งที่ทำให้พ่อแม่สุดแสนจะภูมิใจทำให้หลายครอบครัวค่ะสร้างเงื่อนไขให้ลูกโดยที่ไม่รู้ตัวสร้างว่าจะต้องประสบความสำเร็จจนท้ายที่สุดแล้วลูกก็ต้องตะเกียกตะกายทำให้ได้ตามที่พ่อแม่คาดหวังจนเกลียดความผิดพลาดในที่สุดค่ะโดนเปรียบเทียบอยู่เป็นประจำเป็นสิ่งที่ดีที่จะยกเอาคนที่ประสบความสำเร็จมาเป็นแรงบันดาลใจนะคะแต่ไม่ใช่การที่เอาความสำเร็จนั้นมากดดันตัวเองมาเปรียบเทียบทำไมถึงไม่เป็นแบบนั้นทำไมถึงไม่เป็นแบบนี้เป็นอีกสิ่งที่อาจจะทำให้คุณกลายเป็น perfectionist โดยที่ไม่รู้ตัวก็เป็นได้ค่ะเนียบมากไปสุขภาพจิตอาจจะเสี่ยงได้นะคะชีวิตที่รายล้อมไปด้วยความสำเร็จที่น่ายกย่องความเข้มแข็งที่เฉิดฉายในสาย

าของคนภายนอกแต่ว่ากลับรู้สึกว่างเปล่าอ้างว้างอยู่ภายในเนี่ยสิ่งนี้นี่แหละค่ะที่ดร.มาร์กาเร็ตอาร์รัตเทอร์ฟอร์ดจิตแพทย์ผู้ทำการศึกษาเรื่องนี้มากว่า25ปีนิยามว่าเป็นกลุ่มอาการซึมเศร้าที่มาจากการเสพติดความสมบูรณ์แบบนั่นเองค่ะกลุ่มอาการนี้นะคะดูเหมือนว่าจะมีอาการแสดงออกที่ไม่รุนแรงคุณอาจไม่ได้มีความรู้สึกจมดิ่งคุณอาจไม่เคยต้องเสียน้ำตารวมถึงไม่เคยมีความคิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวที่มาจากการเสพติดความสมบูรณ์แบบนั่นเองค่ะกลุ่มอาการนี้นะคะดูเหมือนว่าจะมีอาการแสดงออกที่ไม่รุนแรงคุณอาจไม่ได้มีความรู้สึกจมดิ่งคุณอาจไม่เคยต้องเสียน้ำตารวมถึงไม่เคยมีความคิดเกี่ยวกับการคาดในตัวเองแล้วก็ความคาดหวังในสังคมด้วยคุณไม่เคยเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มีอิสระหลุดจากกรอบของความสมบูรณ์แบบคุณก้าวเดินไปทุกๆวันกับคำว่าต้องทำได้ดีกว่านี้ควรจะทำแบบนี้ถึงจะดีกว่าเป็นวังวนอย่างไม่จบไม่สิ้นเลยนะคะสิ่งเหล่านี้นี่แหละค่ะที่สร้างความปวดร้าวการสูญเสียอิสระในการใช้ชีวิตอย่างที่ควรจะเป็นที่พร้อมจะนำไปสู่อาการซึมเศร้าแฝงได้โดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหากสงสัยว่ามีอาการเหล่านี้อย่านิ่งนอนใจควรจะเข้ารับการประเมินแล้วก็ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่าได้คิดเองวิเคราะห์วินิจฉัยตัวเองนะคะถ้าไปพบแพทย์ได้เร็วเราก็จะได้รับการรักษาอย่างถูกต้องทันท่วงทีเพราะว่าสุขภาพใจของเราเนี่ยคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดค่ะท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นข้อมูลจากโรงพยาบาลพญาไทนะคะขอบคุณข้อมูลด้วยค่ะวันนี้รายการใส่ใจชีวิตหมดเวลาแล้วล่ะค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะเวลา 5:00 นถึง 6:00 นโดยประมาณค่ะมาใส่ใจสุขภาพใส่ใจชีวิตไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ดลยาวารีเดชใจลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
5: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยขอให้เฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในช่วง 1-9 วันข้างหน้าน
7: ายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วง 1-9 วันข้างหน้าอาจมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา 1,900 ถึง 2,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจำเป็นต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 1,300 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองเพิ่มขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรทั้งนี้ปภ.ได้ประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครแจ้งหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนริมแม่น้ำและลำคลองติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขอให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำเตรียมเครื่องจักรเจ้าหน้าที่และแผนช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำควรติดตามระดับน้ำและเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยจุดธรรมรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงแรงงานขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม
8: นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชส่งมอบแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงานภายใต้โครงการเรียนได้งบจบได้งานโดยผู้ผ่านการฝึกหลักสูตรช่างแต่งผมบุรุษระดับต้นจำนวน9คนเข้าทำงานกับร้าน His and Hair Academy พร้อมมอบชุดเครื่องมือประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านการประกอบและซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์เหล็กการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าการฝึกอบรมดังกล่าวดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22นครศรีธรรมราชมุ่งเพิ่มทักษะให้แก่แรงงานและประชาชนมีอาชีพและรายได้ตามนโยบาย Upskill Reskill เรียนได้งบจบได้งานของกระทรวงแรงงานส สำหรับปีงบประมาณ2569สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนครศรีธรรมราชตั้งเป้าพัฒนาทักษะกว่า 16,000 คนแต่ดำเนินการแล้วกว่า 19,000 คนหรือเกินเป้าหมายพร้อมเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งผลักดัน6มาตรการช่วยชาวไร่อ้อยรับมือภัยแล้งอย่างยั่งยืน
9: นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยส่วนใหญ่เป็นรายย่อยและขนาดกลางมีพื้นที่ไม่เกิน199ไร่คิดเป็นร้อยละ90ของทั้งหมดโดยพื้นที่ปลูกกว่าครึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอ.น.จึงเร่งมาตรการช่วยเหลือรับมือภัยแล้งสำหรับ6มาตรการสำคัญได้แก่พัฒนาอ้อยพันธุ์ทนแล้งและต้านทานโรคสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อจัดทำระบบน้ำและแหล่งกักเก็บน้ำส่งเสริมการตัดอ้อยสดลดการเผาอบรมเกษตรกรให้ปรับตัวต่อสภาพอากาศประสานแผนช่วยเหลือและเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายและส่งเสริมโรงงานน้ำตาลจัดทำระบบน้ำสำรองอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนทางนี้สอ.น.มุ่งลดผลกระทบจากภัยแล้งพร้อมสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรและอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายปฏิพลสัตพรมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบรถสดทุกเรื่องในรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอน
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับบุรุดมจิตดอนนะคะประจำเช้าวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะในเช้าวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569และกับประเด็นพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ตลาดฉบับค่ะไทยรัฐนะคะวันนี้พาดหัวข่าวอยู่อเมริกาสัญญาณไม่ถึงหนูชิ่งตอบกล้าทำร่วมรัฐบาลเท้งเมินเพิ่มเสียงรัฐบาลบทลงโทษสวนมติฝ่ายค้านศาลยกอุทธรณ์ปู่จำนำข้าวค่ะเดลินิวค่ะพาดหัวข่าววิบากกรรมปู่ยิ่งลักษณ์ศาลยกคำร้องสั่งชดใช้จำนำข้าว G2G อนุทินถกสถาบันการเงินสหรัฐจับมือร่วมทุนพัฒนาเศรษฐกิจหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะพรรคประชาชนนะคะลุยยื่นปปช.ฟัน7กกต.มติคดีหัวสว.มิชอบไอติมจับตาปิยะคุม DSI เป่าตกปมอ้างยี่ฟอกเงินหนูปัดตอบดึงกล้าทำร่วมชี้อยู่ไกลสัญญาณไม่ถึงเท้งโต้เขี่ยพรรคผู้กองประเคนเสียงให้กับรัฐบาลค่ะหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะพาดหัวข่าวอ้างอยู่มากันสัญญาณมาไม่ถึงอนุทินยังกักปมกล้าทำเท้งแถลงยื่นปปช.ฟัน7กกต.หาช่องเอาผิดอนุชุด36ด้วยไอติมจับตาตั้งปิยะคุม DSI 25กันยายนสนธินำม็อบบี้หัวสว.ศาลไม่รับนายกปู่ร้องคดีข้าว แล้วก็ในแนวหน้านะคะพาดหัวข่าวค่ะลุยยื่นปปช.เชือดเหมาเข่งเช็คบิน7กกต.เอาผิดปล่อยผีหัวสว.เท้งได้เลิก25กันยาสนธิตามขยี้ซ้ำสุกนี้ค่ะแล้วก็ในไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวสัญญาณไม่ถึงหนูสยบกล้าทำซบรัฐบาลพรรคประชาชนโหมโรงซักฟอกมีหลักฐานเด็ดมาในหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะคะสมการเสริมแกล่งอนุทิน2ตัวแปรกล้าทำเนวินชี้ขาดแล้วก็ในหน้าเศรษฐกิจค่ะหน้าเศรษฐกิจของกรุงเทพธุรกิจนั้นนะคะพาดหัวข่าวน้ำมันพุ่งมรสุมโลคอสแอร์ไลน์เจ็บหนักขึ้นค่าตั๋วไม่ได้กพท.เตือนแผนธุรกิจรัดกุมค่ะเอาล่ะนี่ก็เป็นพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ตลาดฉบับนะคะทีนี้เรามาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของท่านนายกนะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ UN นะคะก็เลี่ยงที่จะตอบเกี่ยวกับปมประเด็นนะคะเรื่องของพรรคกล้าทำค่ะที่มีกระแสข่าวว่าจะเข้าร่วมกับรัฐบาลโดยเมื่อวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีค่ะได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้หลังจะเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาว่าระยะเวลา3วันนะคะที่อยู่นครนิวยอร์กนั้นก็ได้มีโอกาสพบนะคะกับบรรดาผู้นำประเทศต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นแม้ต่างประเทศนะคะจะรู้จักประเทศไทยอยู่แล้วก็ตามแต่ว่าการมาสร้างความเชื่อมั่นนั้นก็จะเน้นประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งการเป็นส่วนที่กระจายสินค้าและก็แหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนนายกรัฐมนตรีนะคะยังบอกอีกด้วยค่ะว่าสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงนะคะในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันที่24กันยายนจะนำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและการปรับตัวพร้อมรับกับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยนั้นมีความพร้อมตลอดจนมีความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติช่วยส่งเสริมประเทศไทยในการร่วมมือกับนานาประเทศในสถานที่ที่ไทยไม่ด้อยไปกว่าประเทศอื่นผู้สื่อข่าวนะคะก็พยายามถามถึงกรณีของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าทำนะคะที่ตอนนี้มีกระแสข่าวในเรื่องการร่วมรัฐบาลนายกรัฐมนตรีก็ร้องขึ้นมาทันทีเลยนะคะว่าโอ้ยใจเย็นๆนี่เราอยู่อเมริกาไกลสัญญาณมาไม่ถึงเอาเรื่องนี้ก่อนนายกรัฐมนตรีนะคะยังบอกอีกด้วยบอกว่าวันนี้เรามาทำงานให้กับประเทศไทยของเราซึ่ง3วันที่อยู่นิวยอร์กจะได้มีโอกาสพบกับผู้นำประเทศต่างๆมากมายรวมไปถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆขอเวลาที่อยู่ที่นี่ได้มีโอกาสพบคนทั้งโลกสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยให้มากขึ้น ซึ่งต่างประเทศเองรู้จักประเทศไทยอยู่แล้วแต่ว่ามาสร้างความเชื่อมั่นโดยเน้นเรื่องความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าและก็แหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้มีการหารือนะคะกับผู้บริหารระดับสูงจาก3สถาบันการเงินแล้วก็กองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาค่ะไม่ว่าจะเป็น Bank of America นะคะ Microsoft นะคะแล้วก็ PIMCO ณอาคาร Bank of America Tower ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยมีการแสดงความพร้อมของไทยแล้วค่ะในการเปิดรับเงินทุนแล้วก็ความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศแล้วก็ยังได้มีโอกาสพบปะนะคะกับผู้บริหารของ Google ด้วยยังไงก็ตามเนี่ยนะคะหลังจากที่คุณภริศวัชรศิษย์เนี่ยประธานวิฝ่ายค้านเองออกมายืนยันนะคะเรื่องของการไล่พรรคกล้าทำเนี่ยออกไปจากการร่วมเป็นวิฝ่ายค้านแล้วก็ปรากฏว่าเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะวันที่22กันยายน10ทางด้านของคุณไผ่ลิกเนี่ยนะคะในฐานะที่เป็นเลขาธิการพรรคกล้าทำเองมีการโพสต์ภาพนะคะร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยนั่งรับประทานอาหารซึ่งเนี่ยนะปรากฏว่าข้อมือที่สวมใส่เนี่ยเป็นนาฬิการุ่นคาซิโอซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันกับที่นายกรัฐมนตรีใส่พร้อมกับข้อความที่ระบุว่าไม่ใช่นาฬิกามือหนึ่งพูดสั้นๆถอดจากมือจบนะครับก็สำหรับนาฬิกานี้เนี่ยนะคะกำลังเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากเลยกับนาฬิกาคาซิโอแล้วก็สลักชื่อที่หน้าปัดนะคะหลังเนี่ยว่าอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษรวมไปถึงภาพของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยนะคะที่สวมใส่นาฬิกาเนี่ยนะคะยี่ห้อนี้นะคะก็เปรียบเสมือนกับเป็นขอนแทนใจก่อนที่จะร่วมรัฐบาลหรือเปล่าก็เลยมีรายงานกันออกมาเนี่ยนะคะว่าทางร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยใส่นาฬิกาคาซิโอเนี่ยนะคะที่สลักชื่อคุณอนุทินเนี่ยมานานละคือได้รับไปเนี่ยตั้งแต่วันที่13สิงหาคมนะคะในปีนี้แล้วก็มีภาพปรากฏออกมาเนี่ยตั้งแต่วันที่24สิงหาคมโดยร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยนะคะใส่นาฬิกาเนี่ยในช่วงระหว่างลงพื้นที่ค่ะไปช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดน่านแล้วก็นอกเหนือไปจากร้อยเอกธรรมนัสแล้วเนี่ยนะคะที่มีนาฬิกาคาซิโอเนี่ยก็ว่ากันว่าผู้ที่ได้รับนาฬิกานี้นะคะจะเป็นคนที่ทำงานใกล้ชิด กันกับนายกรัฐมนตรีเท่านั้นก็อย่างเช่นรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยก็มีคุณพลพีสุวรรณชวีค่ะคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์คุณพระดอนปิศนานันทกุลคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะรวมไปถึงคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็คุณนิรัตน์พงศิษฐ์ถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ชื่นชอบแล้วก็สะสมนาฬิกาเนี่ยเป็นประจำอยู่แล้วช่วงที่ลงพื้นที่หาเสียงนะคะแล้วก็ตรวจโครงการไทยช่วยไทยตามตลาดห้างร้านต่างๆเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะไปเจอเอากับนาฬิกาคาซิโอรุ่นที่ชอบนี่แหละค่ะก็จะซื้อสะสมเอาไว้มีทั้งรุ่นสีเงินสีดำแล้วก็นำไปสลักชื่อราคาเนี่ยนะคะตกเรือนหนึ่งประมาณ1,900 บาทซึ่งนาฬิกาคาซ

้นะคะรุ่นที่ร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยสวมใส่ตอนนี้มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีซื้อในช่วงที่ลงพื้นที่ไปดูราคาสินค้าห้างที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะแถวๆย่านบางกะปิเมื่อช่วงวันที่4เมษายนที่ผ่านมาในขณะที่ประเด็นนะคะเกี่ยวกับกระแสข่าวเรื่องของพรรคภูมิใจไทยที่เตรียมดึงพรรคกล้าทำเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ยังไปถามคุณทรงศักดิ์ทองศรีค่ะรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ปรากฏว่าคุณทรงศักดิ์เองก็บอกว่าเป็นแค่เพียงข่าวแต่เรื่องของข้อเท็จจริงในการหารือกันเนี่ยตนไม่ได้ยินเลยทุกวันนี้นักข่าวได้ข้อมูลมาตนไม่ทราบว่าเป็นการบูรณาการความคิดไปเองหรือไม่ผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีภาพนะคะของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยใส่นาฬิกาสลักชื่ออนุทินคุณทรงศักดิ์ก็บอกว่าในทางการเมืองนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาร่วมรัฐบาลก็ถือเป็นเรื่องปกติตนเป็นผู้แทนหลายสมัยเห็นว่าเป็นปกติธรรมดาไม่ต้องไปคิดมากเพราะรัฐบาลเนี่ยพยายามสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับรัฐบาลพร้อมกำหนดนโยบายที่เกิดผลสูงสุดให้กับประเทศพอถามย้ำนะคะว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยใส่นาฬิกาเหมือนนายกถือว่าเป็นการส่งสัญญาณอะไรไหมคุณทรงศักดิ์ก็บอกว่าต้องถามตัวร้อยเอกธรรมนัสเองค่ะและพอถามถึงความชัดเจนในเรื่องการปรับครม.ทางคุณทรงศักดิ์เองก็บอกว่ายังไม่ทราบนะคะต้องถามนายกรัฐมนตรีในขณะที่เนี่ยนะคะทางด้านของคุณโสพลซาลัมค่ะประธานสภาผู้แทนราษฎรออกมาพูดถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเนี่ยกังวลเรื่องการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงปลายเดือนนี้ว่าถ้าหากมีเรื่องหัวสวเนี่ยจะถูกประธานสภาตีตกว่าไม่ตีตกหรอกเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านที่จะตรวจสอบแต่ต้องตรวจสอบว่าเข้าข้อบังคับหรือไม่หากเข้าข้อบังคับก็สามารถทำได้ทั้งหมดด้านของหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะก็ออกมาพูดถึงกรณีที่พรรคประชาชนได้มีการปรับพรรคกล้าทำเนี่ยออกจากวิปฝ่ายค้านว่าการทำงานในระบบรัฐสภาใครที่ไม่ได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลย่อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านทั้งหมดสิ่งที่เราคาดหวังก็คือการทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเต็มที่ซึ่งจริงๆแล้วเราอาจจะเห็นการออกมาแสดงความเห็นจากตัวแทนพรรคกล้าทำว่าเราดำเนินการไปเลยโดยที่ไม่มีการพูดคุยกันมาก่อนดูเหมือนเสียมารยาททางการเมืองไม่ได้ให้เกียรติพรรคกล้าทำหรือไม่ก็ขอยืนยันเลยว่าพรรคประชาชนนั้นไม่ได้ทำแบบนั้นแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณภริศวัชรศิลป์ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านได้ดำเนินการประสานงานกับพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคโดยเฉพาะกับพรรคกล้าทำซึ่งก็มีการอัปเดตกับพรรคแล้วก็ส่งกลับมาที่ตนโดยตลอดและก่อนที่คุณภริศเนี่ยจะมีการโพสต์ Facebook ออกไปเราก็พยายามประสานไปที่พรรคกล้าทำแต่ผมไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าการประสานภายในพรรคกล้าทำเนี่ยเป็นยังไงก็ยืนยันโดยหลักแบบนี้เลยว่าเราอยากเห็นพรรคฝ่ายค้านทุกพรรคทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่ในฐานะของฝ่ายค้านไม่ใช่รัฐบาลผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าจะเป็นการไปประเคนเสียงให้กับรัฐบาลหรือว่าถูกวิจารณ์ว่าเหมือนกับเป็น MOA ภาค2หรือเปล่าอันนี้ผู้นำฝ่ายค้านนะหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยก็บอกเลยบอกว่าควรจะสอบถามพรรคกล้าทำโดยตรงว่าจะเพิ่มเสียงให้ฝั่งไหนปัจจัยสำคัญก็คือการเคารพการทำงานของวิปฝ่ายค้านด้วยกันโดยสาระสำคัญนั้นเป็นไปตามที่คุณภริศนั้นชี้แจงและที่ผ่านมาเนี่ยพูดคุยกันมาตลอดว่าจะลงมติร่างงบประมาณยังไงแต่เมื่อถึงเวลาจริงเนี่ยกลับอ้างว่าหารือกันในพรรคกล้าทำแล้วก็เปลี่ยนท่าทีในวันนั้นซึ่งก็มองว่ามันไม่ใช่กระบวนการที่ถูกต้องหากปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปการทำงานของประธานวิปฝ่ายค้านและผู้นำฝ่ายค้านนั้นจะยากลำบากค่ะพอถามถึงกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัสนะคะใส่นาฬิกาสลักชื่อคุณอนุทินอันนี้คุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าขออ้างอิงคำให้สัมภาษณ์ของคุณอรรถกรสิริรัตยากรโฆษกพรรคกล้าทำที่ระบุความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างร้อยเอกธรรมนัสกับคุณอนุทินไม่มีข้อขัดแย้งและดำเนินไปด้วยดีมาตลอดเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าการทำหน้าที่ในสภาเป็นตัวชี้วัดมากกว่าว่าทำหน้าที่ส.ส.ฝ่ายค้านหรือว่ารัฐบาลค่ะส่วนทางด้านตัวของคุณภริศวัชรศิลป์นะคะก็ออกมาบอกหลังจากที่พรรคกล้าทำได้ลงมติร่างพรบ.งบปี70ขัดต่อมติวิปฝ่ายค้านแล้วประกอบกับท่าทีที่ไม่ชัดเจนของพรรคกล้าทำเนี่ยนะคะที่จะร่วมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่เนี่ยนี่แหละค่ะก็เลยเป็นเหตุนะคะให้คุณภริศเนี่ยได้หารือกับตัวแทนพรรคกล้าทำว่าจะหาทางออกร่วมกันยังไงดีและก็นำไปสู่ข้อสรุปในการปรับสัดส่วนวิปฝ่ายค้านนั่นเองซึ่งคุณภริศก็บอกเลยบอกว่าข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือการลงมติที่ขัดต่อมติฝ่ายค้านซึ่งเหตุผลที่บอกว่าอยากให้ประเทศมีงบประมาณตนก็คิดว่าไม่ได้สมเหตุสมผลทั้งหมดเพราะในมุมของฝ่ายค้านอย่างที่พรรคประชาชนลงมติไม่เห็นด้วยก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เห็นชอบที่ประเทศนั้นจะมีงบประมาณแต่ไม่เห็นด้วยกับการจัดสรรงบประมาณแบบนี้รวมไปถึงฝ่ายค้านเองก็พยายาม

มีมติรองรับความเห็นที่แตกต่างได้โดยให้โหวตงดออกเสียงเหตุผลที่2ก็คือท่าทีความไม่ชัดเจนว่าจะมีการร่วมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่หรือแม้กระทั่งลงไปแล้วเนี่ยจะมีมติยังไงเราใช้เกณฑ์นี้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจไม่ได้เอาองค์ประกอบอื่นที่เราก็รับรู้กันอยู่แล้วตั้งแต่ต้นมาเป็นเกณฑ์หลักในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านคือถ้าว่าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันจะทำงานลำบากด้านของคุณรังสิมันโรมค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะก็มีการพูดถึงความคืบหน้าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะว่าคงจะต้องมีการพูดคุยกันกับพรรคร่วมฝ่ายค้านค่ะทั้งการกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีแล้วก็ยติเพราะว่าก่อนที่จะมีการกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีนั้นก็ต้องเคลียร์ให้ชัดก่อนว่าจะอภิปรายทั้งคณะหรือว่ารายบุคคลซึ่งกรณีถ้าหากว่าเป็นรัฐมนตรีรายบุคคลเนี่ยก็ต้องมีการกำหนดข้อหาด้วยจึงต้องมีการสรุปและกำหนดวันที่จะยื่นยติและเมื่อได้ยติแล้วเนี่ยก็คงจะได้พูดคุยกันกับวิป3ฝ่ายเพื่อกำหนดวันที่ชัดเจนกันต่อไปและครั้งนี้เนี่ยนะคะคุณรังสิมันต์โรมเองก็บอกเลยบอกว่าเป็นครั้งนึงละที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นมีเรื่องที่ต้องอภิปรายหลายเรื่องและก็ยังมีเรื่องที่คาดไม่ถึงซึ่งเราก็ได้รวบรวมเอาไว้แต่สิ่งสำคัญที่ไม่แพ้กันเลยก็คือพยานหลักฐานยืนยันว่าการอภิปรายของพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะกับพรรคประชาชนไม่ใช่การพูดลอยๆยกเมฆกันมาแต่ทั้งหมดนั้นต้องตั้งอยู่บนพยานหลักฐานที่เอาผิดได้จริงและพอถามว่าการไม่มีพรรคกล้าทำอยู่ในวิปฝ่ายค้านจะทำให้เสียงฝ่ายค้านนั้นลดลงจะมีผลหรือไม่คุณรังสิมันต์โรมเองก็บอกนะคะว่าจำนวนมือฝ่ายค้านก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่พยานหลักฐานจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและมันจะเป็นพลังให้ฝ่ายค้านทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดการที่พรรคกล้าทำจะอยู่ตรงไหนเป็นเรื่องที่เขาเป็นคนเลือกส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นเรื่องทางธุรการและกระบวนการเขาเองเนี่ยอยู่ฝ่ายค้านด้วยจะเป็นผู้สนับสนุนนายกอนุทินก็เป็นคนเลือกเราไม่ได้เลือกให้เขาเรื่องวิปฝ่ายค้านเนี่ยเป็นแค่กระบวนการซึ่งเกิดขึ้นไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่กายจะอยู่กับเราและใจไปอยู่กับเขายังไงก็ตามนะคะพอพูดถึงประเด็นความเคลื่อนไหวนะคะของพรรคประชาชนเนี่ยปรากฏค่ะว่าล่าสุดนะคะในส่วนของพรรคประชาชนค่ะมีการโพสต์เปิดหาแนวร่วมโดยเนี่ยมีการเปิดอีเมลค่ะล่าหลักฐานโกงเพื่อที่จะออกมาแฉเกี่ยวกับขบวนการกินรั่วประเทศนะคะเพื่อเตรียมใช้ข้อมูลต่างๆเนี่ยในการซักฟอกรัฐบาลนั่นเองซึ่งในเพจ Facebook ของพรรคประชาชนเนี่ยนะคะก็มีการโพสต์ข้อความระบุเลยนะคะว่าจากความคับแค้นสู่การเปิดโปงขอเชิญชวนประชาชนและข้าราชการชี้ช่องเบาะแสและก็หลักฐานการทุจริตเตรียมลุยศึกซักฟอกรัฐบาลอนุทินนี่เป็นความเคลื่อนไหวนะคะของพรรคประชาชนล่าสุดที่มีกันออกมาทีนี้มาดูกันกับความเคลื่อนไหวนะคะในกรณีคดีต่างๆของพรรคประชาชนซึ่งทางคุณโสพลซาลัมค่ะประธานสภาออกมาพูดถึงนะคะกรณีคดีฟอร์เร็กซ์นะคะของคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนนะคะที่ทาง DSI เนี่ยเตรียมออกหมายจับว่าถ้าหากว่าเกิดขึ้นในสมัยประชุมนั้นจะต้องขอสภาไม่ว่าจะเป็นหมายเรียกหรือว่าหมายจับหากสภาอนุญาตก็สามารถดำเนินการได้หากสภาไม่อนุญาตก็เป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกที่บัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญคือตามหลักแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องขออนุญาตหรือสมาชิกท่านใดที่ไม่ประสงค์จะใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองก็เป็นเรื่องของแต่ละคนโดยในอดีตเนี่ยก็เคยมีเพราะฉะนั้นตามที่ปรากฏเป็นข่าวหากมีหนังสือมาถึงสภาก็ว่ากันและพอถามถึงกรณีของคุณสมชาตินะคะเตถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนค่ะที่อาจจะโดนคดีเรื่องที่ดินนอมินีอยู่คือถ้าหากว่ามีการขอมาอันนี้สภาก็จะปฏิบัติแนวเดียวกันหรือไม่นั้นคุณโสพลบอกนะคะว่าปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันค่ะหากเป็นส.ส.หรือว่าส.ว.ก็มีกฎหมายคุ้มครองเอกสิทธิ์อยู่แล้วยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางด้านตัวของคุณณัฐพงษ์เองในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนก็ยืนยันในเรื่องเดียวกันนี้นะคะว่าเราใช้บรรทัดฐานเดิมค่ะในการดูแลคนในพรรคมาโดยตลอดคงไม่ได้ใช้มาตรฐานอะไรที่ต่างไปจากเดิมในอดีตซึ่งเรื่องนี้ยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้เพราะเราพยายามชั่งน้ำหนักเรายืนหลักมาตรฐานเดิมแปลว่าถ้าเราเห็นหลักฐานที่ชี้ชัดว่าคนของเรานั้นมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดแม้จะยังไม่ไปสู่ศาลดังนั้นหลักมาตรฐานของนักการเมืองควรจะสูงกว่าเราไม่ควรใช้เอกสิทธิ์ต่างๆและควรจะเข้าสู่กระบวนการในฐานะประชาชนคนธรรมดาทั่วไปทางคุณณัฐพงษ์ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าอีกหลักนึงค่ะก็คือเราพยายามชั่งน้ำหนักว่าคดีนี้เป็นคดีทางการเมืองไหมอย่างที่สังคมได้ตั้งคำถามเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราก็พยายามดูว่าสิ่งที่ตัวคุณภาวุฒิกำลังเข้าสู่กระบวนการพรรคได้ติดตามอยู่ตลอดถ้าเห็นว่าหลักฐานที่หน่วยงานมีว่าคุณภาวุฒิมีส่วนเกี่ยวข้อง

คุณภาวุฒิพร้อมและบริสุทธิ์ใจที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเราก็พร้อมสนับสนุนให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยไม่ได้ปกป้องคนภายในของพรรคประชาชนผู้สื่อข่าวก็ถามว่ารัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยบอกว่าจะมีการส่งฟ้องคุณภาวุฒิภายในสัปดาห์นี้เมื่อถูกส่งฟ้องแล้วก็ต้องมอบตัวเอกสิทธิ์ส.ส.เนี่ยจะทำยังไงทางหัวหน้าพรรคประชาชนก็บอกว่าเท่าที่ได้พูดคุยกับคุณภาวุฒินะคะไม่ได้มีความประสงค์ที่จะใช้เอกสิทธิ์ส.ส.อยู่แล้วค่ะคือถ้ามีหมายที่ได้รับเข้ามาและกระบวนการยุติธรรมเดินหน้าก็ต้องเข้าไปชี้แจงเขาก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยตัวเองหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยนะคะยังบอกอีกด้วยว่าในส่วนของคุณสมชาติก่อนหน้านี้นะคะแสดงท่าทีมีความบริสุทธิ์ใจอยากจะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ว่าที่ล่าช้านะคะที่มีการเลื่อนต่างๆออกไปเนี่ยเรื่องนี้ทางหัวหน้าพรรคประชาชนก็บอกว่าจะลงไปติดตามเพิ่มเติมค่ะและก็ช่วยสนับสนุนทุกอย่างให้เดินหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยไม่ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.ในการคุ้มครองซึ่งก็มีรายงานว่า28บริษัทนะคะที่ทางคุณสมชาติเนี่ยมีชื่ออยู่คุณสมชาติได้ลาออกแล้วนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายชื่อแล้วกระบวนการภายในพรรคก็มีการดำเนินการคู่ขนานกันไปแต่เราก็ต้องพยายามชั่งน้ำหนักทั้งสองฝั่งกรณีของคุณสมชาตินั้นจะใช้หลักการเดียวกันกับกรณีของคุณภาวุฒิค่ะเพราะถามว่ามีเดทไลน์ไหมเพราะกรณีนี้เนี่ยใช้เวลาในการตรวจสอบนานคุณณัฐพงศ์นะคะหัวหน้าพรรคประชาชนก็บอกว่าจริงๆเนี่ยพยายามที่จะดำเนินการให้เร็วที่สุดถ้ามีความชัดเจนเพิ่มเติมตัวแทนพรรคนั้นจะออกมาชี้แจงค่ะแล้วก็มาต่อกันกับ DSI นะคะซึ่งไปมาในเรื่องของคดีอ้างยี่ฟอกเงินหลังจากที่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเข้าสู่สุญญากาศคือรออธิบดี DSI นะคะเข้ามาทำหน้าที่ก็เลยทำให้การประชุมคณะกรรมการเนี่ยนะคะต้องเลื่อนประชุมกันไปแบบไม่มีกำหนดละค่ะจนกว่าร้อยตำรวจเอกปิยะเนี่ยจะลงมานั่งแป้นเป็นอธิบดี DSI กันเรียบร้อยแล้วนั่นเองก็เป็นรายงานนะคะออกมาจากภายในกระทรวงยุติธรรมละค่ะที่บอกว่าหลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเผชิญกับสถานการณ์เตรียมเปลี่ยนตัวอธิบดี DSI จากพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำเป็นร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลที่จะมีการโอนย้ายนะคะจากอธิบดีกรมคุมประพฤติเนี่ยทำให้สำนวนคดีอาญาอ้างยี่ฟอกเงินของสว.ส.ที่จะชะงักลงทันทีค่ะโดยเดิมทีนะคะคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ DSI แล้วก็พนักงานอัยการสำนักงานการสอบสวนเนี่ยเตรียมที่จะประชุมกันในช่วงสิ้นเดือนนี้แหละค่ะเพื่อวางกรอบและก็แนวทางในการสอบสวนเพิ่มเติมการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามคำสั่งของอัยการคดีพิเศษที่ตีกลับสำนวนแต่ทีนี้เมื่อครม.เนี่ยมีมติโยกย้ายพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI นะคะซึ่งมีฐานะเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนอยู่แล้วให้เตรียมไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรีก็เป็นเหตุแหละค่ะให้การประชุมนัดแรกนะคะของคณะพนักงานสอบสวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินก็ต้องถูกเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนดนะคะและก็ยังไม่มีกำหนดการใหม่ด้วยคือก็รอแหละค่ะรอจนกว่าร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลเนี่ยจะได้รับการโปรดเกล้าให้มาดำรงตำแหน่งอธิบดี DSI อย่างเป็นทางการนั่นเองและยังไงก็ตามนะคะสำหรับคณะพนักงานสอบสวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.นั้นนะคะก็ต้องรอการเข้าปฏิบัติหน้าที่ของร้อยตำรวจเอกปิยะเพื่อรอรับทราบนะคะเกี่ยวกับแนวทางและนโยบายในคดีอาญาโดยเฉพาะในคดีที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันกับการทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาก็เพื่อให้ DSI นะคะจะได้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างรอบคอบก่อนสรุปสำนวนส่งอัยการคดีพิเศษอีกครั้งหนึ่งนั่นเองในขณะที่นะคะทางด้านของคุณทรงศักดิ์ทองศรีค่ะรองนายกรัฐมนตรีออกมาพูดถึงประเด็นการโอนย้ายพันตำรวจตรียุทธนาเข้ากลุ่หรือไม่ผู้สื่อข่าวก็ถามคุณทรงศักดิ์คุณทรงศักดิ์เนี่ยนะคะก็บอกว่าต้นเดินดูในทำเนียบก็ไม่มีกลุ่นะส่วนตัวก็มองว่าพันตำรวจตรียุทธนาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและตำแหน่งเดิมก็ระดับ10แล้วและพอย้ายมาเนี่ยก็ย้ายมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะขยับขึ้นเป็นระดับ11ทุกคนใฝ่ฝันในการเลื่อนตำแหน่งผู้สื่อข่าวก็เลยถามย้ำว่าการยกย้ายครั้งนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับการทำคดีหัวสว.ใช่ไหมคุณทรงศักดิ์ก็ปฏิเสธบอกไม่เกี่ยวไม่มีส่วนตัวยังดีใจที่มีโอกาสจะได้เจอและให้มาช่วยงานเพราะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์และก็รับฟังปัญหาประชาชนจึงอยากให้มาช่วยงานตรงนี้เดี๋ยวจะมีการมอบหมายงานให้ทำส่วนนะคะที่รัฐสภาเมื่อวานนี้คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านพร้อมกับคุณภริศวัชรสิทธิ์เนี่ยในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านก็มีการแถลงค่ะเกี่ยวกับกรณีความคืบหน้า
ในการเตรียมยื่นหนังสือถึงปปช.เพื่อให้ทำการไต่สวนและดำเนินคดีนะคะกับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งในคดีหวยสว.ในวันที่25กันยายนคือวันพรุ่งนี้โดยทางด้านของคุณณัฐพงศ์นะคะก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าพรรคประชาชนเห็นว่ามติของกกต.เกี่ยวกับคดีโกงเลือกสว.เนี่ยเป็นมติที่ไม่ชอบเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบซึ่งมันขัดนะคะต่อกฎหมายหลายข้อเลยไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญในมาตรา234พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยปปช.ในมาตรา172พ.ร.ป.กกต.มาตรา69และประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา157โดยจะมีการยื่นต่อปปช.ค่ะใน2กลุ่มสำคัญกลุ่มแรกก็คือมติของกกต.ที่ออกมาเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาที่เราเห็นว่าสุ่มเสี่ยงหรือว่าเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบส่วนที่2นะคะก็คือเห็นว่าการดำเนินการของกกต.ที่ผ่านมาก่อนการลงมติค่ะเห็นว่ามีข้อพิรุธที่สอว่ามีการปล่อยปละละเลยหรือว่ารู้เห็นเป็นใจในกระบวนการเลือกสว.ซึ่งทางหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยยังบอกอีกด้วยว่าในส่วนของมติกกต.นะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการร่วมกันทำแบบเป็นกระบวนการโดยจะเห็นว่าการออกมาแถลงข่าวให้เหตุผลของกกต.ก็พยายามที่จะพิจารณาเป็นรายบุคคลทั้งที่เรื่องนี้เราเห็นอยู่ว่ามีการดำเนินการเป็นกระบวนการที่อาจเกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่และอย่างที่สองกกต.เนี่ยเพิกเฉยต่อหลักฐานซึ่งขัดต่อบรรทัดฐานเดิมของกกต.ด้วยเพราะก่อนหน้านี้มีเพียงหลักฐานข้อความแชทผ่านแอปพลิเคชัน LINE ขอแลกคะแนนซึ่งกกต.เนี่ยเคยสั่งฟ้องไปแล้วและกรณีนี้มีวัตถุพยานมากกว่าแต่ว่ากกต.เนี่ยกลับละเลยวัตถุพยานหลักกว่านี้และ3กกต.เนี่ยอ้างการกลับคำให้การของพยานคือคุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยเพื่อที่จะตัดตอนคดีเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่คุณณัฐพงษ์ยังบอกอีกนะคะว่าในส่วนการลงมติของกกต.ก่อนหน้านี้นะคะก็ทำให้ได้เห็นว่ากกต.เนี่ยจงใจหรือว่าปล่อยปละละเลยที่ทำให้เกิดการทุจริตการโกงสว.เช่นการออกระเบียบที่เอื้อต่อการทำโพยและการทุจริตได้เช่นการให้มีการใช้หมายเลขเดียวกันนะคะทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายและนอกจากนี้ก็ยังมีความบกพร่องในการตรวจสอบคุณสมบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกสว.นี่คือสิ่งที่ทางพรรคประชาชนนะคะจะร้องเบื้องต้นค่ะคือคนที่อยู่ในข่ายทั้งหมดแล้วก็เป็นหน้าที่ของปปช.ในการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไต่สวนและก็พิจารณาว่าใครถูกหรือว่าใครผิดส่วนในด้านของตัวคุณพริษเองนั่นนะคะก็บอกว่าในส่วนการยื่นปปช.ค่ะก็จะร้องกกต.ทั้งหมดเลยนะคะที่เกี่ยวข้องก็ไม่ทราบแหละว่ากกต.คนไหนลงมติยังไงเพราะว่ามีการเปิดเผยเฉพาะตัวเลขมติว่าสั่งฟ้องใครข้อหาอะไรก็เลยร้องกกต.ทั้ง7คนเลยค่ะส่วนใครลงมติยังไงที่จะเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ปปช.นั้นจะต้องไปไต่สวนข้อเท็จจริงกันต่อไปคุณพริษยังบอกอีกนะคะว่าในส่วนประการที่2ทีมกฎหมายเนี่ยกำลังดูค่ะว่าฐานความผิดนะคะมันอาจจะเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนั้นมันมีฐานความผิดไหนที่สามารถจะร้องในส่วนของอนุกรรมการชุดที่36ได้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจว่าอย่างพ.ร.ป.กกต.ปี60เนี่ยพูดเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นฐานความผิดที่ครอบคลุมไม่ใช่แค่กรรมการแต่มันครอบคลุมอนุกรรมการด้วยแล้วก็ทราบดีกันอยู่ว่าในอนุชุดที่36เนี่ยโดยเสียงข้างมากซึ่งคาดกันว่าเป็นมติ5-2นั้นลงความเห็นว่ากกต.ไม่ควรสั่งฟ้องใครแม้แต่คนเดียวซึ่ง1ใน5คนที่เสียงข้างมากนั้นก็คือร้อยตำรวจเอกปิยะซึ่งเราก็มองว่าการเสนอความเห็นว่าไม่ควรมีการสั่งฟ้องใครแม้แต่คนเดียวเนี่ยมันขัดกับทั้งหลักการหลักกฎหมายแล้วก็หลักฐานที่ปรากฏต่อสาธารณชนเพราะฉะนั้นนะคะคุณพริษก็บอกเลยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย DSI บอกว่าจะต้องรอมติกกต.ก่อนว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นหรือไม่ซึ่งกกต.เนี่ยมีมติไปเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาโดยสั่งฟ้อง77คนก็ชัดเจนแล้วชัดเจนแล้วว่ามีการกระทำผิดเนี่ยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น DSI จึงมีส่วนสำคัญมากในการสอบสวนอย่างเข้มข้นตรงไปตรงมาหรือไม่เพื่อขยายผลนำตัวผู้กระทำความผิดมารับผิดชอบตามกฎหมายเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนตัวอธิบดี DSI ในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะคุณพริษเองค่ะก็มองว่ากับการเปลี่ยนตัวร้อยตำรวจเอกปิยะเนี่ยนะคะมาเป็นร้อยตำรวจเอกปิยะเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในอนุกรรมการชุดที่36ที่ลงมติว่าไม่มีใครเนี่ยมีความผิดแม้แต่คนเดียวก็ทำให้เกิดข้อกังวลว่าเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเพื่อพยายามทำให้การทำงานของ DSI นั้นเป็นคุณต่อคนในรัฐบาลหรือว่าผู้ถูกกล่าวหาที่อยู่ในรัฐบาลหรือไม่นี่จึงเป็นประเด็นที่เราจะต้องตรวจสอบต่อไปและขอเรียกร้องไม่ให้มีการแทรกแซงในการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการนี้ให้เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบ
สอบสวนแบบตรงไปตรงมาค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามนะครับว่าพฤติการนี้มองว่าเป็นการแต่งตั้งโดยมิชอบหรือไม่คุณปริศก็ตอบ

นะคะบอกว่าในข้อกฎหมายนี่ก็ต้องไปดูรายละเอียดละค่ะแต่ว่าในเชิงความเหมาะสมทางการเมืองนั้นมันทำให้เกิดคำถามใหญ่คิดว่าการแต่งตั้งครั้งนี้ทำให้เกิดการตั้งคำถามใหญ่ว่าเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นคุณต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาที่อยู่ในรัฐบาลหรือไม่เพราะว่าประวัติความเป็นมาของร้อยตำรวจเอกปิยะเนี่ยคือหนึ่งในอนุกรรมการเสียงข้างมากที่เคยลงความเห็นสวนทางกับหลักฐานสวนทางกับความเห็นของคนในสังคมจำนวนมากว่าการเลือกสว.ไม่มีใครทำผิดแม้แต่คนเดียวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นการขัดแย้งกับข้อสรุปของคณะอนุกรรมการสอบสวนชุดที่26ขัดแย้งกันกับความเห็นของเลขาธิการและขัดแย้งแม้กระทั่งความเห็นของกกต.ที่สั่งฟ้อง77คนผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่ามองยังไงกับขณะนี้นะคะที่มีกระแสข่าวว่า DSI เนี่ยจะมาเป่าตกคดีหัวสว.ในประเด็นฟอกเงินอ้างยี่ซ่องโจรคุณพริษฐ์ก็บอกว่าเนี่ยเป็นประเด็นนะคะที่จะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าหลังกกต.มีมติแล้วเนี่ย DSI ก็ต้องสอบสวนต่อยิ่งมติของกกต.เนี่ยยืนยันว่ามีการกระทำความผิดทาง DSI ก็ยิ่งไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่เดินหน้าสอบสวนต่อซึ่งทั้งนี้ในการประชุมกรรมธิการองค์กรอิสระเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้บรรจุเรื่องนี้ในระเบียบวาระการประชุมในสัปดาห์หน้าเพื่อเชิญผู้แทนกกต. DSI แล้วก็อัยการเพื่อเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมก็ตั้งใจเอาไว้ว่าจะตรวจสอบอย่างใกล้ชิดแน่ไม่ให้มีการใช้อำนาจในทางที่มิชอบเพื่อเป็นคุณต่อผู้ถูกกล่าวหาในรัฐบาลในคดีนี้ส่วนทีนี้ทางด้านของคุณรังสิมันต์โรมนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะก็บอกว่าสิ่งที่ตนเป็นห่วงเลยก็คือ DSI เนี่ยจะกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองด้วย2วัตถุประสงค์ก็คือ1ช่วยอาชญากรตัวจริงแล้วก็2เป็นเครื่องมือทางการเมืองกับผู้ที่ต้องการทำให้บ้านเมืองนี้เป็นของตัวเองค่ะและก็ยังมีความเคลื่อนไหวนะคะของคุณสนธิลิ้มทองกุลคุณนิติธรล้ำเหลือคุณปานเทพพัวพงพันธ์และคุณพิชิตชัยมงคลค่ะที่เมื่อวานนี้ทั้งหมดนี้นะคะได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดแนวทางการเคลื่อนไหวกลุ่มรวมพลังแผ่นดินเอาประเทศไทยของเราคืนมาเพื่อเรียกร้องนะคะให้มีการตรวจสอบการทำหน้าที่ของกกต.ในกรณีหัวเลือกสว.ซึ่งก็จะมีการไปยื่นหนังสือเรียกร้องกับทางกกต.ในวันพรุ่งนี้นะคะตอน 10:00 นโดยมีเป้าหมายค่ะเพื่อเรียกร้องให้มีการตรวจสอบกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.และหยุดการหัวประเทศไทยครั้งใหญ่คุณสนธิก็บอกนะคะบอกว่าหากองค์กรอิสระได้มาจากกระบวนการเลือกที่ไม่สุจริตอาจส่งผลนะคะต่อความเป็นอิสระขององค์กรและอาจทำให้เกิดการครอบงำจากฝ่ายการเมืองการไม่ดำเนินการตามพยานหลักฐานนะคะที่มีอยู่เนี่ยมันอาจจะเข้ากฎหมายและถ้าหากว่าไม่มีการแก้ไขเนี่ยก็อาจจะมีการรวมตัวครั้งใหญ่ทั่วประเทศยังไงก็ตามเนี่ยนะคะพอมีข่าวกันออกมาว่าทางกลุ่มคุณสนธิเนี่ยนะคะจะบุกไปที่กกต.ในวันพรุ่งนี้เนี่ยปรากฏทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะก็เพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเลยเพื่อเตรียมรับมือกับกลุ่มมวลชนนะคะที่จะเดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการการได้มาซึ่งสว.เบื้องต้นนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่1กองร้อยเนี่ยไปดูแลบริเวณโดยรอบนะคะก็เมื่อวานหลังจากการประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยก็มีการแจ้งกับสื่อมวลชนค่ะว่าตามที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยกำหนดเดินทางไปยื่นหนังสือกับทางกกต.เพื่อขอให้ตรวจสอบกระบวนการการได้มาซึ่งสว.ในวันพรุ่งนี้ตอน 10:00 นทางกกต.นะคะได้มีการกำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยเนี่ยนะคะบริเวณชั้น2ก็คือขอให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยลงทะเบียนค่ะลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ล่วงหน้านะคะภายในวันนี้วันที่24กันยายนเวลา 16:30 นคือถ้าว่าพ้นกำหนดแล้วเนี่ยจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่และสำหรับสื่อนะคะที่ลงทะเบียนเรียบร้อยเนี่ยสามารถรับบัตรเข้าพื้นที่บริเวณ

ณาคดีกันใหม่โดยเมื่อวานนี้ค่ะศาลปกครองสูงสุดนะคะได้มีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลางไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่ที่คุณยิ่งลักษณ์นะคะกับสามีคือคุณอนุสรอมรชัดเนี่ยยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ในคดีที่คุณยิ่งลักษณ์กับสามีนั้นฟ้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและพวกเนี่ยรวมทั้งหมด9คนด้วยกันนะคะก็ฟ้องพลเอกประยุทธ์นะคะที่เป็นนายกในเวลานั้นเนี่ยกับพวกนะคะ9คนที่ร่วมกันให้กระทรวงการคลังเนี่ยมีคำสั่งให้คุณยิ่งลักษณ์รับผิดชอบชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วก็ประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติและปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางราชการตามอำนาจหน้าที่เป็นเงิน 128,861,880 บาท 83 สตางค์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งคดีนี้เนี่ยนะคะศาลปกครองกลางเองก็มีคำสั่งไปแล้วเมื่อวันที่13มกราคมคือไม่รับคำร้องของคุณยิ่งลักษณ์กับสามีที่จะขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่แล้วก็ปรากฏว่าเนี่ยนะคะปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมาศาลปกครองสูงสุดเนี่ยนะคะก็ออกมามีคำสั่งยืนตามศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยนะคะไม่รับคำร้องของคุณยิ่งลักษณ์เช่นเดียวกันนะคะก็มีเหตุผลนะคะมีเหตุผลกันออกมาแล้วค่ะนะคะในการไม่รับคำร้องในครั้งนี้เนี่ยนะคะซึ่งทางคุณนรวิทย์ล่าแหล่งทนายความส่วนตัวเนี่ยของคุณยิ่งลักษณ์ก็เปิดเผยว่าก็ยอมรับนะคะกับผลการตัดสินของศาลก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดในการยื่นพิจารณาคดีใหม่แต่ว่าในทางความเห็นของทีมทนายความก็มองว่ายังมีประเด็นที่สามารถจะเดินหน้าต่อสู้ทางคดีกันต่อไปยังไงก็ตามเนี่ยนะคะกับในการในการมีคำสั่งออกมาจากศาลปกครองสูงสุดครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเพราะนะคะชี้แล้วเห็นว่าหนังสือของกระทรวงพาณิชย์ที่นำมาอ้างเนี่ยไม่ใช่หลักฐานใหม่ที่จะมาหักล้างคำพิพากษาเดิมได้นี่ก็เลยเป็นเหตุผลนะคะที่ทำให้ศาลปกครองสูงสุดนั้นยืนตามศาลชั้นต้นเนี่ยนะคะตีตกคำร้องกันไปนะคะก็คือไม่มีหลักฐานใหม่เนี่ยมาหักล้างคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นนั่นเองนะคะหรือว่าศาลปกครองกลางอะจากประเด็นนี้เนี่ยนะคะไปต่อกันกับประเด็นเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะคะซึ่งทางรัฐบาลเองก็ได้มีการกำชับนะคะพื้นที่ใน70จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็รวมไปถึงกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังโดยสั่งการนะคะให้จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเตรียมพร้อมนะคะในการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงระหว่างวันที่23ไปจนถึงวันที่27กันยายนซึ่งทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็มีการเปิดนะคะศูนย์ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศพร้อมออกประกาศนะคะตั้งแต่วันที่21กันยายนเป็นต้นมาเนี่ยนะคะก็เป็นการเตือนแล้วค่ะว่าภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ส่วนนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือภาคตะวันออกซึ่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักนะคะบริเวณนครนายกปราจีนบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดส่วนกรุงเทพและปริมณฑลนั้นนะคะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะยังไงก็ตามค่ะทางด้านของคุณทรงศักดิ์ทองศรีนะคะรองนายกรัฐมนตรีก็ขอให้ประชาชนเนี่ยมั่นใจว่ารัฐบาลนั้นเอาอยู่ไม่เกิดมหาอุทกภัยแน่โดยเนี่ยนะคะเรื่องของเพจที่ออกมานำเสนอข่าวคราวเรื่องของมหาอุทกภัยเนี่ยนะคะทางคุณทรงศักดิ์เองก็บอกว่าปั่นข่าวเพื่อที่จะกดดันนะคะก็ออกมาพูดถึงกรณีนี้เลยบอกว่าเพจเนี่ยเป็นเรื่องข่าว

0: จังหวัดเป็นผู้บัญชาการหลักในพื้นที่สามารถประเมินวิเคราะห์และสั่งการตามสถานการณ์จริงในพื้นที่ได้ทันทีคือไม่ต้องรอการแจ้งเตือนจากส่วนกลางหากเห็นว่ามีความเสี่ยงก็ต้องสามารถขยับการเตรียมความพร้อมได้ก่อนก็กำชับเลยนะคะให้ทุกพื้นที่เสี่ยงเนี่ยประจำกำลังตลอด24ชั่วโมงนะคะโดยให้มีการเตรียมกำลังคนรถกู้ภัยเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์ช่วยเหลือเนี่ยให้พร้อมใช้งานและสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วนะคะและพร้อมกันนั้นค่ะคุณเจเศรษฐ์เองก็เน้นย้ำเลยนะคะว่าการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติเนี่ยต้องไม่ขาดตอนค่ะให้จังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่นั้นใช้ทุกช่องทางและภาคีเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลในขณะที่ทางปภ.เองนะคะก็มีการจัดตั้งวอร์รูมส่วนกลางเลยค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนตกทั่วประเทศ24ชั่วโมงพร้อมเตรียมกำลังและเครื่องจักรกลเพื่อรับมือกับอุทกภัยนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นก็เป็นประเด็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำในเวลานี้นะคะข่าวใหญ่อีกข่าวนึงค่ะที่เป็นประเด็นกันออกมาเนี่ยนะคะเมื่อช่วงเย็นวันนี้ก็เห็นจะเป็นเรื่องของกรมการปกครองที่บุกเข้าไปทลายบ่อนดินแดงแบบสายฟ้าแลบเนี่ยนะคะแล้วก็กวาดตัวนักพนันได้เนี่ยโอ้โห50กว่าคนละค่ะพร้อมกับยึดชิปแล้วก็เงินสดเป็นมูลค่าเนี่ย 630,000 บาทเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะช่วงเย็นๆละค่ะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมเลยนะคะแล้วก็มีคุณชัยชนะเดชเดโชส.ส.พรรคประชาธิปัตย์คุณพิทักษ์เดชเดโชประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดของสภาผู้แทนราษฎรคุณธนยศนะคะทิมสุวรรณประธานกรรมธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีคุณนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดอู่ไปกันแบบคณะใหญ่เลยเนี่ยนะคะก็นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองเนี่ยแหละค่ะร่วมกันกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและก็นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเนี่ยร่วมกันกับกรรมธิการปปง.และกรรมธิการการปกครองของสภาค่ะไปบุกบ่อนที่ลักลอบเนี่ยนะคะเปิดเล่นกลางแฟลตดินแดงเลยนะคะเลขที่513ซอยร่วมรักษาถนนประชาสงเคราะห์แขวงและเขตดินแดงก็พบว่าเนี่ยนะคะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่เลยค่ะมีนักพนันกว่า50คนกำลังเล่นพนันไฮโลไฮเทคกันแบบหมกมุ่นเลยทีเดียวพอเห็นเจ้าหน้าที่เท่านั้นแหละก็พยายามจะวิ่งหลบหนีนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้ทุกคนก็เป็นเจ้ามือซะ8เป็นนักพนัน45แบ่งเป็นผู้ชาย22ผู้หญิง23ผู้จัดให้มีการเล่นค่ะเป็นชาวกัมพูชาจำนวน2คนไม่มีใครรับเป็นเจ้าของบ่อนนะคะแล้วก็ยึดของกลางเงินสดได้ประมาณ 350,000 บาทแล้วก็ชิปแทนเงินสดประมาณ 635,000 บาทพร้อมกับฐานและอุปกรณ์การเล่นไฮโลไฮเทคแล้วก็ยังมีสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนและอุปกรณ์การเล่นพนันอีกจำนวนมากด้วยยังไงก็ตามสำหรับการเข้าจับกลุ่มบ่อนการพนันครั้งนี้เนี่ยนะคะก็สืบเนื่องมาจากกรมการปกครองค่ะได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เขตดินแดงว่าได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะคะจากการลักลอบเปิดบ่อนการพนันขนาดใหญ่ส่งเสียงดังแล้วก็เป็นแหล่งมอมเมาประชาชนฝังตัวอยู่ภายในบริเวณแฟลตดินแดงเนี่ยนะคะทางฝ่ายปกครองนี่แหละค่ะเขาก็เลยลงพื้นที่แล้วก็พบเบาะแสชัดเจนว่ามีการเปิดให้เล่นการพนันประเภทไฮโลไฮเทคและตู้ม้าโดยที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายก็เลยวางกำลังนะคะปิดล้อมแล้วก็บุกจู่โจมเข้าไปตรวจค้นจับกลุ่มบ่อนการพนันที่ว่านี้แบบสายฟ้าแลบเพื่อตัดเส้นทางหลบหนีแล้วก็เข้าควบคุมสถานการณ์ทันทีเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการบันทึกจับกลุ่มค่ะพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและร่วมกันเข้าเล่นการพนันและจากนั้นนะคะก็นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดค่ะพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนสน.ดินแดงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนะคะแล้วก็ให้ขยายผลทางกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินต่อไปกันด้วยก็ว่ากันว่าเนี่ยนะคะงานนี้ทางรัฐมนตรีนะคะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เนี่ยออกมาบอกเลยว่าในขณะที่กำลังจับกุมเนี่ยเราไม่ให้มีเรื่องแบบนี้อยู่แล้วถ้ามีก็ดำเนินการเตือนแล้วนะเราเตือนกันหลายครั้งบอกกันหลายครั้งรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆเช่นเดียวกันมีทราบข้อมูลทางลึกมาว่ามีการเปิดให้เล่นในลักษณะแบบนี้เนี่ยอยู่เพราะฉะนั้นผู้ที่ทำอยู่ตอนนี้ผมขอเลยว่าหยุดซะเพราะเราไม่ปล่อยอยู่แล้วนี่แหละค่ะมีคำเตือนกันออกมาจากทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและพอมีการบุกทลายบ่อนกันแบบนี้ค่ะก็ทำเอาตำรวจในสน.ดินแดงเนี่ยตอนนี้พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะสั่งการแล้วค่ะให้พลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เนี่ยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาข้อบกพร่องนะคะของพันตำรวจเอกประสิทธิ์กระเตื้องงาน ผู้กำกับสน.ดินแดงพร้อมกับผู้เกี่ยวข้องแล้วคือถ้าหากพบนะคะความผิดปล่อยปละละเลยให้กรณีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาและก็จะมีการพิจารณาความผิดทางวินัยกันต่อไปซึ่งไงก็ตามตอนนี้นะคะผู้บังคับบัญชาสังกัดบกน.1เนี่ยก็อยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะให้มาปฏิบัติหน้าที่นะคะให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจนครบาล1กันต่อไปอ่ะนี่ละแล้วก็จากประเด็นนะคะจากประเด็นข่าวนี้วันนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีข่าวที่เป็นคำชี้แจงกันออกมาจากทางด้านของกองประกวด Miss Universe กัมพูชาค่ะจากดราม่านะคะการประกวด Miss Universe กัมพูชาเนี่ยที่มีการนำเอารูปภาพคนไทยนุ่งชุดสบายไทยเนี่ยไปทำสื่อประกอบการประกวดนะคะแล้วก็จัดให้ผู้เข้าประกวดเนี่ยเดินแบบชุดไทยจนถูกทางประชาชนคนไทยแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมนั้นคัดค้านว่าเป็นการบิดเบือนความเข้าใจเกี่ยวกับชุดประจำชาติกัมพูชาเพราะพยายามแอบอ้างชุดไทยเนี่ยเป็นของกัมพูชาปรากฏว่ากองประกวด Miss Universe ของกัมพูชาออกมาชี้แจงว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะใช้ภาพคนไทยประกอบการประกวดนะคะก็บอกอย่างนี้บอกว่าการใช้ภาพบางภาพเนี่ยในการนำเสนอเป็นไปโดยไม่ได้ตั้งใจและเกิดจากการตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพเหล่านั้นไม่เพียงพอขอเน้นย้ำว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดความขัดแย้งหรือทำให้ความรู้สึกของผู้ชมไม่ว่าในประเทศหรือว่าต่างประเทศต้องขุ่นเคืองแต่อย่างใดแต่ไม่ได้ขอโทษนะคะแค่บอกว่าไม่ได้เจตนาค่ะนะคะแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะก็แถลงการเนี่ยออกมาแบบยาวเหยียดเลยค่ะแล้วก็นอกนั้นนะคะวันนี้ยังมีข่าวเรื่องของชาวอิสราเอลนะคะยาคอฟโอฮยอนค่ะชาวอิสราเอลถูกส่งเนรเทศกลับประเทศไปเรียบร้อยแล้วนะคะออกจากไทยเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเย็นวันนี้น่ะนะคะโดยเจ้าพนักงานค่ะได้ทำการควบคุมตัวและดำเนินการส่งตัวนายยาคอฟนะคะโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรตามคำสั่งเนรเทศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางกลับประเทศอิสราเอลไปนะคะด้วยสายการบิน LY84 นะคะกรุงเทพเทเลวีฟค่ะก็ทุกอย่างเรียบร้อยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของอุเทนถวายค่ะเมื่อวานนี้ทางคุณยศชนันเองนะคะก็ไปเยี่ยมนักศึกษาอุเทนถวายนะคะที่มาเรียนออนไลน์ที่ศูนย์บริการร่วมนะคะแล้วก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันปัญหาการตีกันระหว่างสถาบันนี่แหละในขณะที่นักศึกษาเองก็ร้องขอคุณยศชนันบอกว่าขอกลับไปเรียนที่เดิมได้ไหมโดยบอกว่าการย้ายสถานที่เรียนเนี่ยมันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุไม่ได้เป็นหลักประกันว่าการตีกันเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นอีกก็ขอกระทรวงนะครับพิจารณาจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพแล้วก็มาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เดิมรวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะคะแต่ว่าทางด้านของคุณยศชนันเองนะคะก็บอกว่าเข้าใจถึงความผูกพันของนักศึกษาที่มีต่อสถานศึกษาเดิมก็รับฟังข้อเสนอของนักศึกษานะคะส่วนเรื่องของเนเน่ค่ะวันนี้คงจะต้องลุ้นกันนะคะ8โมงคงจะรู้ผลกันละนะคะว่าเนเน่นะคะจะเป็นจะชนะโหวตนะคะเป็นที่1ของอเมริกาก็อตทาเลนต์หรือไม่นะคะยังไงก็ตามเนี่ยโอ้โหวันนี้ตามหน้าสื่อต่างๆนะคะอย่างไทยรัฐบอกลุ้นคะแนนโหวตเนเน่โชว์ AGT โซโล่กีตาร์สะกดใจเพลงล็อกในตำนานยอดไทยแชมป์ 93% แล้วก็ข่าวสดบอกว่าเนเน่สะใจฝันเป็นจริงร็อกสตาร์โชว์สุดมันรอบชิง AGT ทั้งกีตาร์ร้องส่งพลังยอดวิวพุ่งถล่มทลายค่ะเช่นเดียวกันกับในเดลีนิวนะคะเนเน่ฝันเป็นจริงโหวตแชมป์ AGT วันนี้โชว์ร็อกสุดยอดฮิตค่ะวันนี้เป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่งอยู่ในหน้าหนึ่งสิบเพียงทุกฉบับละแต่ว่าสำหรับเหรียญทองค่ะในกีฬาเอเชียนเกมเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ได้มาอีกเหรียญหนึ่งแล้วนะคะเป็นเหรียญที่5ค่ะจากผลงานของทีมขี่ม้าไทยนะคะที่คว้าเหรียญทองประเภททีมอีเวนติ้งก็เป็นเหรียญทองที่5ของทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะเป็นผลงานของสุภาพขาวงามวีรพัฒน์ปิกานนท์นะคะแล้วก็กรทวัฒน์สำราญและวรปัตรสิทธิจุค่ะเอาละค่ะทีนี้มาประเด็นข่าวโซเชียลมีเดียกันบ้างเนี่ยนะคะประเด็นข่าวโซเชียลมีเดียค่ะก็เห็นจะเป็นเรื่องของกัมพูชานี่แหละที่เรียกว่าเล่นใหญ่เล่นหนักกันมากเลยเนี่ยนะคะถึงขนาดก๊อปปี้คัดลอกฉลองพระองค์นะคะในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะที่ในสมัยที่พระองค์ท่านเนี่ยได้เสด็จเยือนสวีเดนเนี่ยปรากฏว่าทางเขมรเนี่ยลอกเฉยแล้วค่ะทั้งที่ผลงานชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์การออกแบบของห้องเสื้อพิจิตรานะคะก็ถูกลอกเลียนแบบละเมิดลิขสิทธิ์จากห้องเสื้อของกัมพูชาปรากฏตอนนี้ในโซเชียลเขาก็เลยยกให้กัมพูชาเลยว่าจะทำให้ทั้งโลกได้รู้ว่าเป็นจอมก๊อประดับโลกนะคะแล้วก็ยัง มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของในเพจดังคือเพจทีลมฟ้าอากาศนะคะก็ยังคงถูกพูดถึงกันอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะกับการโพสต์นะคะเมื่อวานนี้เตือนกรุงเทพและปริมณฑลเตรียมตัวรับมือฝนหนักในช่วงบ่าย3บ่าย4บ่าย5แล้วก็กลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวนะคะเข้ามาในพื้นที่ให้ระวังเลิกเรียนเลิกงานเนี่ยเผื่อระยะเวลาการเดินทางเอาไว้ด้วยแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ไม่มีฝนนั่นนะคะก็เลยทำให้ในเพจนะคะหลายๆเพจเนี่ยก็ออกมาโจมตีกันไม่น้อยอย่างเพจจักรวาลด้อมส้มเนี่ยนะคะก็ถึงขนาดมีการโพสต์ค่ะว่านี่เตือนภัยหรือว่าปล่อยเฟกนิวค่ะแล้วก็ยังมีทางอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์เองเนี่ยนะคะก็พูดถึงเพจนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะว่าผ่านมา1วันลดระดับการเตือนภัยดินฟ้าอากาศลงเยอะเลยจากมหาอุทกภัยเหลือแค่อุทกภัยจากทุกเขตเหลือแค่บางเขตที่ท่วมประจำจากฝนถล่มอย่างบ้าคลั่งเหลือแค่ฝนถล่มอย่างหนักนะคะแล้วก็ยังไม่เท่านั้นค่ะอย่างในโซเชียลเนี่ยยังมีการไปขุดเกี่ยวกับเพจนี้กันออกมาปรากฏว่าเคยมีครั้งหนึ่งนะคะที่คุณสิโรจน์คล้ามไพบูลย์ค่ะออกมาโพสต์เอาไว้ว่าเพจทีลมฟ้าอากาศนั้นขโมยโพสต์ผมไปเป็นโพสต์ตัวเองบ่อยมากเลิกขี้ขโมยเถอะครับมันน่าอายคนอะไรขโมยยันโพสต์ใครเจอฝากรีพอร์ตและอันฟอลโล่ด้วยก็เป็นโพสต์นะคะเมื่อช่วงวันที่20มิถุนายนนะคะก็ก๊อปกันไปทั้งดุ้นจากโพสต์ของคุณสิโรจน์คล้ามไพบูลย์นั่นเองค่ะแล้วก็ในเพจอย่างสติคลูก็ลงเอาไว้บอกว่าคนเรานี่ก็แปลกเนาะเพจอะไรก็ไม่รู้โพสต์ปั่นเรื่องพยากรณ์อากาศทั้งวันโพสต์10ครั้งถูก1ครั้งก็เอามาพูดว่าเชื่อถือได้นะคะแล้วก็บรรดาผู้ประกอบการค่ะที่เขาใหญ่เนี่ยก็โอ้โหออกมาโวยกันเต็มที่เลยเนี่ยนะคะเพราะว่าไปพยากรณ์อากาศว่าเขาใหญ่จะน้ำท่วมใหญ่มีมหาอุทกภัยก็เลยทำให้คนเนี่ยยกเลิกการจองห้องพักนะคะผู้ประกอบการก็เลยออกมาโวยกับการปั่นข่าวที่เกินจริงค่ะเอาละจากประเด็นนะคะเรื่องนี้ก็มาต่อกันกับเรื่องของมาลัยไทยประดับมวยผมค่ะตอนนี้กำลังเป็นเทรนด์ใหม่นะคะที่บรรดาอินฟลูทั้งหลายแหล่คนดังทั้งหลายแหล่แห่กันไปแล้วค่ะนะคะใส่มวยผมเนี่ยนะคะกับมาลัยไทยนี่แหละตอนนี้กำลังเป็นอะไรที่อินเทรนด์มากเนี่ยนะคะสำหรับสาวไทยในยุคนี้นะคะนอกเหนือจากชุดไทยจะดังและตอนนี้ก็ยังมีมาลัยไทยประดับกับมวยผมที่กำลังดังอีกเทรนด์หนึ่งด้วยค่ะเอาละค่ะคงจะว่ากันเท่านี้แหละนะคะสำหรับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับอุดมจิตรดอนนะคะลากันเท่านี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวเช้ากับคุณระดมจิตดอนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นทาง FM 93.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
4: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
5: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
6: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความ
7: เสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางเพื่อลดผลกระทบต